0: รอบนี้นะครับชุดแข่งในปีนี้นะ
1: อันนี้ชุดคลาสสิกเลย
0: ไม่ได้หาไม่ได้ยังหาไม่ได้
1: ใช่อันนี้ผมเห็นก็รู้เลยอันนี้คลาสสิกผมไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่รู้ว่าแบบเป็นชุดคลาสสิกเลยครับ
0: ผมปีนี้เนี่ยผมว่าญี่ปุ่นน่ากลัวนะ
1: อืมครับ
0: ครับแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยในการดูบอล นะครับ
1: อ๋อใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาจะแถลงนะครับ
1: ใช่ใช่ก็ต้องจับตาดูกันคือเราเนี่ยจะชอบได้บอลโลกเนี่ยนะลิขสิทธิ์เนี่ยวินาทีแบบแทบจะสุดท้ายแบบว่าแบบชิวเฉียดตลอดนี่เพื่อนบ้านนี่อินเดียได้ยาวเลยนะครับได้ไปยาวเลยต้องมาดูกันว่าแต่ว่าของไทยไม่รู้จะออกมาโมเดลไหนนะอาจารย์จะฟรีหรือเสียตังค์ต้องมาดูกันนะฮะ
0: ครับครับโอเควันนี้เป็นประเด็นเรื่อง AI ผมคิดว่าดร.เจและคุณลิซ่าท่านผู้ฟังคงจะได้มาแชร์ประสบการณ์และมุมมองของการใช้ AI นะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ย AI มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและการทำงานหรือแม้กระทั่งในการพัฒนาประเทศก็ตามเหตุผลของการใช้ AI ก็เพราะว่าคิดว่า AI นี่จะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมอง AI เดี๋ยวดร.เจผมว่าแชร์ได้อยู่แล้วคุณลิซ่าแชร์ได้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเราใช้ AI เนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI หรือเราเป็นหัวหน้า AI เราให้ AI เป็นผู้ช่วยเราหรือเราให้ AI เป็นหัวหน้าเราอันนี้สำคัญสำคัญในระดับของการใช้ชีวิตสำคัญในระดับของการทำงานและสำคัญในระดับประเทศถ้าเรามองว่าการที่เรามี AI เยอะๆคนใช้ AI เยอะๆนั่นคือการพัฒนาประเทศผิดครับการพัฒนาประเทศโดยการใช้ AI หรือในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็แล้วแต่เราต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยเราน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่ถ้าท่านให้ AI เป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายชีวิตประเทศหรือสายอาชีพนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่ๆ AI จะต้องเป็นผู้ช่วยหรอกลองจินตนาการดูนะครับคุณลิซ่าครับถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้ AI ในการทำการบ้านใช้ AI ในการทำงานและทั้งหมดที่ AI บอกเรามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปส่งครูเราไปส่งอาจารย์เด็กคนนั้นเนี่ยนะครับหรือคนนั้นเนี่ยจะไม่เกิดการพัฒนาเลย
1: อาจารย์ไม่ต้องจินตนาการฮะ
2: มันเกิดขึ้นแล้ว
1: มันเกิดขึ้นแล้วคร
0: ับ เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านักศึกษาเนี่ย 90% 9เผื่ออาจจะมากกว่า 90% เนี่ยทําแบบเนี้ยแล้วประเทศชาติหรือตัวคนๆนั้นเนี่ยจะพัฒนาได้ยังไงเพราะ AI ก็คือระบบองค์การเข้าไปกวาดข้อมูลมาทั้งหมดแล้วมาตอบ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เนี่ยโจทย์ของประเทศไทยก็คือ AI ผู้ใช้ AI กับผู้รู้เท่าทัน AI เนี่ยอะไรมีมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ใช้ AI มีมากกว่าผู้รู้เท่าทัน AI สำหรับผมเนี่ยผมใช้ AI เนี่ยสำหรับผมให้เป็นลูกน้องเป็นผู้ช่วย
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่ผมอ่ะหรือคนทั่วไปอาจจะไปถามตัวเองก็ได้ว่าเออปัจจุบันเนี่ยเราให้ AI มันเป็นหัวหน้าเราหรือเราให้ AI เป็นผู้ช่วยสำหรับผมนะผมเนี่ยด่า AI ตลอดเลยนะ
1: คร
0: ับ ญาตินะครับทั้งสองท่านขออนุญาตท่านผู้ฟังผมด่าไอ้ควายตลอดเลยนะในเวลาข้อมูลเนี่ยที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเวลา AI ตอบผมเนี่ยผมไม่เชื่อมันทั้งหมดนะในสิ่งที่มันอ้างถึงเนี่ยนะผมต้องกลับไปค้นคว้าว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรา AI ตอบมาเนี่ยแล้วเราไปเอาไปตอบอีกคนคนหนึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยต้องไปตอบสื่อและคนทั่วไปก็จะรู้แล้วก็ผิดหมดอนาคตนะครับเพราะนั้นการใช้ AI ของผมก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยผมเท่านั้น AI ไม่มีสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าและไม่มีสิทธิ์เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผมแต่ผมจะเช็คก่อนว่าเอ้ยสิ่งที่คุณเอามาให้ผมเนี่ยถูกหรือไม
1: ่
0: รัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิดที่จะดำเนินการแจก AI 5ล้านคนและถามว่าประเทศอื่นแจกไหมผมกำลังเปรียบเทียบกับสิงคโปร์แจกไหมสิงคโปร์ก็แจกนะครับแต่วิธีการแจกของประเทศไทยที่จะแจกกับสิ่งที่สิงคโปร์ดำเนินการเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยเขาจะแจกเข ก็ต่อเมื่อคุณต้องไปสอบให้ผ่านคุณลงทะเบียนและไปเรียน AI สอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกติกาแล้วแต่ที่จะต้องผ่าน AI อ่ะคุณจึงจะมาได้รับสิทธิ์ใน AI ฟรี6 เดือนแต่ประเทศไทยจะแจ

0: โอเคไม่เป็นไรเราวันนี้เรามาเรียนรู้ของ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์ใครที่อยากจะใช้ AI ฟรีในสิงคโปร์คุณจะต้องไปเรียนก่อนคุณจะต้องไปเรียนและคุณจะต้องสอบผ่านและคุณจึงจะได้ AI ฟรี6เดือนอันนี้เขามีเงื่อนไขกติกาแต่บ้านเราเนี่ยแจกฟรีผมใช้คำว่าประชานิยม AI นะครับนี่คือความแตกต่างอันที่หนึ่งระหว่าง AI ไทยกับ AI ของสิงคโปร์มาดูความพร้อมของในประเทศอาเซียนว่าประเทศไหนมีความพร้อมและประยุกต์ใช้ AI อาเซียนในประเทศอาเซียนลำดับที่เท่าไหร่ท่านผู้ฟังดร.เจตคุณลิซ่าคงอยากจะทราบว่าและปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงความพร้อมของทั้งประเทศเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนหรือการประยุกต์ใช้ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับการประยุกต์ใช้ AI ก็เราสามารถพูดได้ว่าเป็นการรู้เท่าทัน AI มันใช้ภาษาอังกฤษมันใช้คำขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
1: เชิญนะ
0: เกียรติเพราะว่าท่านผู้มีเกียรติที่นั่งในสภาเนี่ยชอบใช้ภาษาอังกฤษคำหนึ่งไทยคำหนึ่งนะครับงงมากเลยนะครับการรู้เท่าทัน AI มันวงเล็บว่า AI literacy นี่คือคำสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยว่าทำอย่างไรให้คนไทยนักเรียนนักศึกษาภาคด้วยรู้เท่าทัน AI คำว่ารู้เท่าทัน AI ก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยนะครับคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของไทยเนี่ยผมวัดอยู่3ตัวนะมันอาจจะมีหลายตัวก็ได้แต่ผมว่าตัวสำคัญเนี่ยก็คือการนำ AI ไปสร้างมูลค่าในมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งการใช้ AI ไปสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอันที่สองเนี่ยผมใช้ AI วัดคะแนนจาก AI ที่เข้าไปช่วยในภาคธุรกิจอันที่สามเนี่ยใช้วัดความพร้อมของ AI ด้านนโยบายของรัฐหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทั้งหมดมันก็จะมีอยู่3เกณฑ์ใน3เกณฑ์เนี้ยผมก็มาคำนวณรวมกันเพื่อจะบอกเป็นเกณฑ์เดียวในทั้ง3เกณฑ์เรื่องของการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมเรื่องของใช้ AI ทางธุรกิจและเรื่องของนโยบายของ AI หรือความพร้อมของ AI ของประเทศนั้นเนี่ยพบว่าใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยดร.เจตคุลิซ่าคิดไปในใจว่าประเทศไทยควรจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ก็จะตอบโจทย์ประเทศนะว่าก่อนที่เราจะมาใช้ AI เนี่ย
1: ความพร้อมแค่ไหน
0: ตอนของเราคืออะไร
1: ครับ
0: ความพร้อมของเราคืออะไรนะประเทศที่มีคะแนนความพร้อมของ AI และการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยอันดับที่1นะครับก็คือสิงคโปร์
1: ไม่แปลกใจเลย
0: คะแนนเนี่ยสิงคโปร์ได้อันดับ1
1: ไม่แปลกใจเลย
0: ครับอันที่2ครับประเทศที่2ครับมาเลเซียประเทศที่3อันนี้ผมแปลกใจนะเวียดนาม
1: ก็ไม่แปลกใจสำหรับผมไม่แปลกใจนะ
0: คำว่าแปลกใจเวียดนามมาอีกแล้วอ่ะคำว่าแปลกใจคือเวียดนามเข้ามาอีกแล้วนะในการพัฒนาเรื่อง AI เวียดนามเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เวียดนามพัฒนา AI กับประเทศไทยพัฒนา AI เนี่ยแล้วเวียดนามก็แซงหน้าคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามเนี่ยแซงหน้าประเทศไทยเวียดนามเป็นประเทศที่3ที่มีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ประเทศที่4ก็คือประเทศอินโดนีเซียยังไม่ถึงประเทศไทยนะประเทศที่5ก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI และการประยุกต์ใช้ AI เป็นอันดับที่5นะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับ AI ของประเทศทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไปคิดเรื่องนี้ทำไมประเทศไทยปัจจุบันที่พูด AI เนี่ยนะในทุกมิติดังภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการขายประสิทธิภาพในการผลิตเรายังอยู่อันดับที่5นะครับ
1: ครับ
0: เรายังอยู่อันดับที่5นะครับเพราะนั้นเข้าไปตอบโจทย์ในจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยก่อน
1: ครับครับ
0: ทำอย่างไรมันไม่ใช่วัดการพัฒนาประเทศโดยการมีจำนวน AI มากไม่ใช่ผิดทางช่องว่างระหว่างเมื่อกี้พูดไปแล้วช่องว่างระหว่างการใช้ AI ของประเทศไทยกับช่องว่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์เห็นชัดเจนว่าเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คือการรู้ทำให้คนในสิงคโปร์เนี่ยรู้เท่าทัน AI การรู้เท่าทัน AI เนี่ยเราสามารถขยายความได้ในหลากหลายเรื่องมากครับรู้เท่าทัน AI เนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานมาพอสมควรเยอะมากพอส

0: สมควรผมก็สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ AI ตอบผมเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิด7:15ได้มาตอบนะครับ
1: ครับโอเค
2: ก็ถือว่าเป็นประเด็นฮอตเหมือนกันนะคะอาจารย์มีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเข้าไปดูในไลฟ์สดใช่นะคะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในเรื่องของ AI ค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN และเรื่องของ AI ค่ะเชิญค่ะอาจารย
0: ์มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับ
2: ค่ะ
1: ใช่ครับคึกคักมากมีท่านนึงบอกว่าผมเห็นข้อความบอกว่าอาจารย์จะมาบอกว่า AI เหมือนควายอ่ะมันไม่ได้หรอกผมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมจะทำตารางเทียบระหว่างแท็ก AI เปรียบเทียบระหว่าง AI กับควายให้มั้ยครับมีคนแบบย้อนแย้งดูแบบ
0: เปรียบเทียบผมเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบ AI กับควายผมกำลังด่า AI ผมกำลังด่า AI ในสิ่งที่ AI ทำงานให้ผมอันหนึ่งแล้ว AI ตอบมั่วตอบผิดนะครับซึ่งถ้าผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าผมใช้สื่อสารกับ AI กับสื่อสารกับนักศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือเด็กฝึกงานคนใดคนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้คำตอบหรือสื่อในสิ่งที่ผมสื่อออกไปเนี่ยได้ถูกต้องมากกว่าในหลายครั้งซึ่งไม่อยากจะบอกว่า AI อันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ AI หลายตัวนะผมไม่ใช้ generative AI หลายตัวนะแต่ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดไม่อยากที่บอกเดี๋ยวก็กระทบก่อยอดขายก็ไม่บางตัวมันฉลาดกว่านะ
1: ไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ซื้อโปรไงอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรไงก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรอาจารย์เลยเจอข้อจำกัดนี้รัฐบาลก็เลยจะซื้อให้นี่ไง
0: ดร.ผมใช้โปรครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ผมใช้เพราะว่าถ้าไม่โปรมันจะไม่ลึกมันจะทำงานให้เราไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าในแง่ของการแปลงานอันนี้ผมว่ามันเร็วอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับขยายความคำว่าเมื่อกี้ด่าว่าควายเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่าเขาเป็นควายผมเปรียบเทียบว่าคุณทำงานได้ผมสื่อง่ายๆแต่คุณไม่สามารถทำงานได้ตามที่ผมสื่อ
1: ใช่ใช่และหลายครั้งมัน
0: ยังหลายหลายครั้งด้วยนะ
1: ใช่ใช่บางครั้งเนี่ยผมก็เคยลองทำอาจารย์แบบงานง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะได้ออกมาหัวเราต้องแบบใส่พร้อมไปแก้นู่นแก้คือแก้นี
0: ่ใส่พร้อมใส่พร้อม
1: จนบางครั้งเรารู้สึกว่าทำเองง่ายกว่าไหมเอาความจริงแล้วไปดูไปคุยเรื่องเวลาอะไรเงี้ยพอเราไปคิดเรื่องเวลาจริงๆแล้วมันทำเองได้ง่ายกว่าทีนี้อาจารย์เสริมอาจารย์นิดนึงครับว่าผมเคยไปขึ้นเวทีเกี่ยวกับ AI หลายเวทีเหมือนกันเนาะมีนักวิชาการบางท่านนะเขาให้ข้อสังเกตว่าอย่าถามเรื่องที่เราไม่รู้กับ AIผมว่าอันเนี้ยจริงคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยแล้วเราไปถาม AI แล้วเราเชื่อเนี่ยอันนี้อันตรายมาก
0: อันตรายมากอันตรายมากเราอาจจะถามในสิ่งที่เราไม่รู้จาก AI ได้แต่ผมคิดว่าเราเอาสิ่งที่ AI บอกเราเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลต่อไปค้นคว้า
1: อย่าเชื่อทั้งหมด
0: อย่าเชื่อสุดท้ายแล้วมันตอบแล้วเราเชื่อแล้วเอาไปพูดต่อหรือเราไปบอกใครต่อนะครับคนที่ให้ AI เป็นหัวหน้าหรือคนที่ให้ AI ทุกอย่างเชื่อ AI หมดเนี่ยระวังคุณจะตกงานระวังคุณจะตกงานและระวังธุรกิจคุณจะเจ๊งอันนี้สำคัญมากๆนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะทำยังไงให้นักเรียนนักศึกษารู้เท่าทัน AI ที่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะสิ่งที่ AI บอกเรามาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์เช่นสมมติเขาบอกข้อมูลตัวหนึ่งมาเนี่ยถือว่าในแง่ของเศรษฐศาสตร์ผมจะรู้เลยว่าข้อมูลเนี่ย มั่วผิดสูงต่ำเกินไปอันนี้ผมจะด่าทันทีผมจะด่า AI นะแต่ผมไม่ได้เปรียบบอก AI ไปควายนะผมจะด่า AI ทันทีอันนี้สำคัญที่สุดประเทศไทยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาหรือภาคทุกรู้เท่าทัน AI อันนี้สำคัญแล้วจะแก้ปัญหายังไงมันก็กลับมาโยงที่เรื่องการศึกษาของประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังไม่วางการศึกษาให้แบบคิดได้วิเคราะห์เป็นตามข้อมูลข่าวสารเป็นอะไรพวกนี้ไม่มีทางที่เราจะรู้เท่าทัน AI ผมใช้ AI ให้ลองให้ AI วิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องที่มันตอบมาโคตรมั่วเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมผมเนี่ยถึงจะต้องไปด่า AI นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องใช้ AI แบบเป็นผู้ช่วยเท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นจึงจะทำให้ประเทศชาตินี้พัฒนาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ AI เป็นหัวหน้า AI ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับเพราะ AI มันถูกพัฒนาโดยคนมันจะต้องเป็นผู้ช่วยน้องๆนักเรียนนักศึกษาคนทั่วไปต้องใช้ AI เป็นผู้ช่วยเท่านั้นคุณอย่าใช้ AI เป็นคำตอบสุดท้ายในการตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งชื่อ AI ตอบมาคุณจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลใหม่เพราะนั้นประเทศไทยควรจะต้องยกระดับการใช้ AI ไปสู่การรู้เท่าทัน AI เท่านั้นจึงจะทำให้ AI เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเป็นประโยชน์กับการพัฒนาในสายขาวิชาชีพของคนคนนั้นหรือในธุรกิจคนนั้น
1: ครับ
0: มันไม่ใช่การแจก AI แล้วคือประเทศจะเป็น AI ไม่ใช่มันจะต้องไปรื้อระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ไปพร้อมๆกับการแจก AI นะครับอันนี้ข้อที่1ที่อยากจะเสนอนะครับสิทธิ์ของการเล่าสิทธิ์ของการได้ AI ฟรีทั้งหมดที่เราแจกกันเนี่ยนะครับมันควรจะต้องผ่านการเรียนรู้การสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนและสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ AI เนี่ยการแจก AI เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราไปแจกเนี่ยเขาต้องการ AI หรือเปล่ามันน่าจะแจกคนที่ต้องการใช้หรือเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงกลุ่มใจคุณหนึ่งในการที่จะนำ AI ไปใช้ประโยชน์ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสิทธิ์ของการใช้มันควรจะผ่านการสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนที่เขาจะได้รับสิทธินั้นๆ 3 ก็คือว่าสมมติว่าเราแจกเขาฟรีแบบโปรนะก็คือประมาณสัก700 800อ่ะ
1: ครับ
0: ฟรีนะครับต่อไปเนี่ยหลังจากที่หมดฟรีโปรฟรีแล้วเนี่ยที่เราแจกเขาเนี่ยผมคิดว่าเท่ากับว่าเราไปหาลูกค้าให้กับ generative AI ของแบรนด์นั้นๆเลยหรือเปล่าเช่นผมใช้ฟรีมา1ปีเอ้ยผมบอกว่าเออไอ generative AI ตัวเนี้ยมันดีมากเลยเฮ้ยใช้จนติดแล้วอ่ะยอมจ่ายดีกว่า
1: เต็มติด
0: 700 800เท่ากับว่าเราไปทำมาร์เก็ตติ้งไปทำการตลาดให้กับแบรนด์ generative AI ของแบรนด์นั้นไปเลยนะผมคิดหลังจาก1ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับฟรีเนี่ยเดี๋ยวยอดขายของ AI ในตัวนั้นเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะพวกเราติด
1: นะจริงๆแล้วโมเดลเนี้ยเราไม่ได้ควรจ่ายตังค์เขา เขาควรจ่ายตังค์เรามากกว่าด้วยซ้ำถูกไหมอาจารย์หรือควรต้องฟรีอ่ะเราไม่ควรต้องมาเสียตังค์ในการที่เหมือนเขามาลองแบบ trial ให้เราลองใช้อ่ะมันไม่ควรฟรีเสร็จมันไม่ควรใส่เสียตังค์เสียด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่จริงๆมันมีแบบฟรีที่ดร.เจตพูดถึงอ่ะมันมีแบบฟรีคุณลองไปใช้แบบฟรีก่อนไหมซึ่งนี้ก็ใช้ฟรีอยู่แล้วมันมีบางช่วงนะที่ AI generative AI แบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาให้ฟรีเป็น1ปีเลยนะก็ใช้ฟรีแบบโปรอ่ะ1ปีเลยนะหรือมันมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่สอนการใช้ AI ฟรีเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะแจกเนี่ยผมก็ไม่ได้คัดค้านการแจกไอ้ประเด็นเรื่องของความไม่โปร่งใสเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ผมไม่ได้คัดค้านของการแจกแต่ว่าถ้าเราทำให้มันให้มันมี KPI ในการแจกฟรีทั้งเรื่องของการสอบทั้งเรื่องของการวัดผลว่าถ้าผมไปให้ AI กับบริษัทหนึ่งเนี่ยยอดขายของบริษัทเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆแสดงว่าคุณให้ AI เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจจริงๆหรือคุณอาจจะไปร่วมกับบริษัทหนึ่งสมาคมหนึ่งสากลการเกษตรหนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยทำให้ AI เนี่ยมันเพิ่มยอดขายหรือเกิดการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ในสาขาวิชาชีพที่คุณเกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นประโยชน์กว่าหรือไม่
1: ครับ
0: กว่าที่จะแจก สมมุติผมไปแจกด

0: ก็เจ็บดร.เจ็บก็จำเป็นอยากจะใช้หรือไปเจออีกคนหนึ่งนายกนายกก็เขาไม่จำเป็นต้องใช้ AI แต่เขาได้สิทธิ์ของการใช้ AI ไปแล้ว
1: มันก็เสียประโยชน์เปล่าๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะครับอันนี้เพราะนั้นการแจกเนี่ยควรจะมันไม่ควรจะแจกฟรีอ่ะมันควรจะมีเงื่อนไขในการแจกการแจกแบบนี้เนี่ยโดยรวมสรุปสุดท้ายก็คือว่าการแจกฟรีๆโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเหมือนสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่าเงินที่
1: เราตีเช็คเปล่า
0: ถูกต้องถูกต้องเสียดายเงินแจกได้แต่มีระเบียบกติกาเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงลงไปอีกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าเงินมากที่สุดเหมือนสิงคโปร์เขาทำจนเขาได้คะแนนความพร้อมในการใช้ AI เป็นระดับหนึ่งของประเทศอาเซียนผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับต้นๆของโลกกว่านะ
1: จริงๆเวลาเราพูดถึงแบบดูตัวอย่างเนี่ยไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนไกลนะเพื่อนบ้านเราก็มีตัวอย่างดีๆตั้งเยอะเนาะ
0: แล้วสิงคโปร์โอเคเราเข้าใจได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวียดนามเนี่ยทำไมมีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI แซงหน้าประเทศไทยง่ายๆเลยระบบการศึกษาเวียดนามดร.เจตรู้อยู่จุฬาดร.เจตรู้เวียดนามเนี่ยเน้นเรื่องของผลิตคนที่เป็นเรื่องของ STEM
1: ครับ
0: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะคณิตศาสตร์เน้นไปทางนี้เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนโดยรวมของเวียดนามเนี่ยจึงมีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI สูงกว่าประเทศไทยการตั้งเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบดิจิตอลของไทยกับเวียดนามก็ต่างกันนะเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นประเทศdata center data center นะแต่เวียดนามเนี่ยเวียดนามจะเป็นศูนย์กลางของsemiconductor และ AIโดยการตัดโดยการเอา AI เนี่ยไปให้พอเหมาะพอดีกับอุตสาหกรรมของเขาคือเขาดีไซน์ออกแบบในการใน AI เพื่อจะไปใช้ในภาคการผลิตเขาอะทั้งภาคเกษตรทั้งอุตสาหกรรมและก็จะขายทั่วโลกอันนี้มันก็ต่างกันแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคะแนนความพร้อมและการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามจึงสูงกว่าประเทศไทยครับ
1: ครับคุณครับถึงอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ต้องสงสัยเนาะทำไมเวียดนามถึงสิงคโปร์ถึงไปได้ไกลขนาดนี้แต่ผมคิดว่าอาจจะต้องสงสัยนะต้องสงสัยว่าทำไมเราทำไม่ได้แบบนั้นนะผมว่าอาจจะต้องสงสัยว่าทำไมรัฐบาลเราไม่เห็นอะไรแบบนั้นนะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับผม
1: โอเคทิ้งไว้แบบนี้นะครับอาจารย์
0: ครับทิ้งไว้
1: ขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วก็ใครสนใจผมเห็นอาจารย์มีบทความนี้ด้วยไปอ่านก็ได้นะครับผมเห็นอยู
0: ่ขอบคุณครับดร.เจตครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลิซ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นเรื่องของ AI คอมเมนต์เยอะมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์น่าจะเข้าไปอ่าน
1: วันนี้เรื่องโดนใจโดนเส้นด้วยครับ
2: ค่ะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหล

0: ออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: M-Code Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะ2พระองค์เสด็จเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีครบ4รอบสวดเจริญพุทธมนต์ปีติในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปเทวดานพเคราะห์โดยพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์และ5รูปถวายพระพรและ5รูปถวายพรจากนั้นพระพรหมพัชรยานมุนีถวายศีลถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านนิติบัญญัติที่รัฐสภากันบ้างนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แถลงชี้แจงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนรายชื่อส.ส.ออกจากการร่วมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความตกใจและพรรคเพื่อไทยก็รับทราบล่วงหน้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสภาโดยหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะยังไม่ยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่รัฐสภาแต่จะนำข้อห่วงใยกลับไปประชุมหารือภายในพักสัปดาห์หน้าเพื่อตกผลึกแนวทางและก็ร่วมกันพูดคุยกับพักภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็กล่าวอีกต่อนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับตามสมการทางการเมืองว่าพักเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถขับเคลื่อนร่างกฎหมายเพียงพักเดียวได้ขณะที่พักภูมิใจไทยเป็นพักแกนหลักที่มีสมาชิกมากที่สุด190คนดังนั้นหากพักเพื่อไทยยังฝืนส่งร่างเดิมเข้าไปก็สุ่มเสี่ยงจะถูกปัดตกตั้งแต่แรกซึ่งพักเพื่อไทยก็ต้องการทำงานแบบหวังผลเพื่อให้ประเทศมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงยืนยันว่าการถอนรายชื่อครั้งนี้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนสอดคล้องกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นกลไกทางนิติบัญญัติของฝ่ายสภาไม่เกี่ยวกับกลไกของคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารจึงขอให้แยกแยะออกจากกันและไม่เป็นปัญหาหรือว่าพบความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้แถลงถึงเหตุผลในการถอนรายชื่อว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบพบประเด็นที่น่า

0: กังวลในร่างของพรรคเพื่อไทยว่าอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงจำนวน300คนแล้วให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ100คนนะฮะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวางหลักการเอาไว้ว่ารัฐสภาไม่อาจจะให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้พรรคภูมิใจไทยจึงต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่เสี่ยงจะถูกร้องเรียนภายหลังเพราะว่าจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกในขณะที่นายพราดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็แกนนำพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าได้โทรศัพท์แจ้งข้อกังวลทางกฎหมายนี้นะครับกับแกนนำพรรคเพื่อไทยได้รับทราบล่วงหน้าทั้งหมดแล้วส่วนในอนาคตหากพรรคเพื่อไทยนำร่างกลับมาแก้ไขนะครับพรรคภูมิใจไทยจะร่วมลงชื่อสนับสนุนอีกหรือเปล่าอันนี้คงต้องพิจารณารายละเอียดเนื้อหาอีกครั้งแต่ก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่าทั้งสองพรรคก็มีการพูดคุยประสานงานกันอย่างตรงไปตรงมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเพื่อไทยยอมกลืนเลือดถอยแก้รัฐธรรมนูญหลังภูมิใจไทยสั่งถอนชื่อเตรียมถกรื้อที่มาส.ส.ร.ยันไม่กระทบสัมพันธ์นิกรชี้วันเกิดปัญหาขัดคำวินิจฉัยของศาลเพื่อไทยยอมถอยหลังภูมิใจไทยถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยจึงต้องพักแผนชั่วคราวจุลพันธ์ชี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลเหตุอนุทินแจ้งก่อนแล้วยุทธนันท์มั่นใจไม่มีปัญหารับพักร่วมรัฐบาลครับ
1: ประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.วงเงิน400ล้านบาทนะคะเป็นพ.ร.ก.กู้เงินนะคะเมื่อวานนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการประชุมวาระพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400ล้านบาทของนายปรเมศจินาส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคกล้าธรรมโดยมียติทำนองเดียวกันอีก2ฉบับทั้งของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งของนายกรจาติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะสอบเงินกู้400ล้านสภาตั้งกรรมาธิการ25คนติดตามหลังฝ่ายค้านถล่มตีเช็คเปล่าก่อหนี้สภาไฟเขียวตั้งกรรมาธิการติดตามใช้เงินกู้400ล้านตีกรอบให้พิจารณาแล้วเสร็จใน90วันหลังฝ่ายค้านรุมซัดรัฐบาลเลี่ยงการตรวจสอบเท้งวันเงินกู้ก้อน200ล้านเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานถูกล็อกสเปคหวังเงินทอนให้ระบอบน้ำเงินก่อนและมาร์กอาจชอบเล่นลิ้นทั้งที่เศรษฐกิจไม่วิกฤตจริงไหมชี้รัฐบาลทั้งแตกลักไก่ตีเช็คเปล่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยื่นพร้อมหลักฐานแจ้งพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านภายใน7วันเอกนิติบอกตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่หากลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องการได้คนจนจริงกำชับคลังประสานมหาดไทยคัดกรองให้ชัดยศชนันเล็งชงครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีเป็น 1,000 บาทค่ะ
0: ครับในขณะที่ผู้อำนวยการเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครประมาณ20คน20เขตนะครับก็นัดหมายรวมตัวกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางออกไปยังสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนักการเมืองรายหนึ่งหลังจากถูกพาดพิงเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยกลุ่มผอ.เขตก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาการบริหารงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่เคยมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งตามที่มีการกล่าวนอกจากนี้ผู้อำนวยการเขตที่เป็นสตรีครับก็เตรียมยื่นฟ้องเพิ่มเติมในคดีหมิ่นประมาทเนื่องจากนักการเมืองคนดังกล่าวใช้ถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเหยียดเพศลดทอนคุณค่าอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าผอ.เขตหญิงใช้เต้าไต่เพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นตำแหน่งผู้บริหารซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีกระบวนการฝ่ายระบบราชการเป็นประจำเป็นอย่างมากในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตลาดนัดเศรษฐีเขตบางนายืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยมีระบบอากงหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์โดยอธิบายคำว่าอากงเป็นเพียงคำที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูลึกลับตื่นเต้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานสภาอดีตประธานที่ปรึกษาซึ่งทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมไม่มีใคร มีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าได้พร้อมย้ำว่าตนเลือกคนทำงานจากผลงานและโปร่งใสหากเลือกคนที่ซื้อตำแหน่งเข้ามากทม.ก็จะไม่สามารถรับใช้ประชาชนได้เลยและการที่อดีตส.ส.ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนในครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่าตนเป็นผู้สมัครอิสระไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังตามที่มีดราม่าอย่างไรก็ตามครับทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยก็ยังมีการโพสต์ข้อความตอบโต้ผ่านเพจ Facebook นะครับอ้างว่าผอ.เขตทั้งหมดถูกอากงสั่งให้ไปรวมตัวเพื่อแสดงพลังพร้อมระบุว่าข้อความเยอะหยันด้วยนะครับว่าฤดูฝนแล้วทำไมลื้อดูร้อนนะครับเป็นการเล่นคำแล้วก็ใช้ภาษาที่เป็นการใช้ลอลิงสระอืมไม่โทนะครับเป็นแล้วก็ดอเด็กสระอูอ่านว่าลื้อดูร้อนนะครับแล้วก็ระบุว่ามีผู้อัดเสียงตอนสั่งการเอาไว้ด้วยด้านนายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงว่าพรรคไม่ได้มีการไฟเขียวหรือว่าไฟแดงให้กับนายจิรายุในการออกมาปลดโปงเรื่องครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นความคิดเห็นและข้อมูลส่วนตัวของนายจิรายุเองในฐานะสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ20ผอ.เขตไม่ยอมแจ้งความนักการเมืองปูดซื้อขายเก้าอี้เต้าไตศึกผู้ว่ากทม.ยังระอุชัดชาติยืนกรานไม่มีระบบอากงหรือการเรียกรับผลประโยชน์ขณะที่20ผอ.เขตไม่ยอมลุกคือแจ้งจับนักการเมืองอ้างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีครับ
1: มีกระแสข่าวสะพัดนะคะว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ส่อหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองซึ่งปัจจุบันนี้ได้พ้นตำแหน่งประธานกกต.ไปแล้วเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของนายแสวงในรอบปี2568ก็พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% แต่ยังรอเสียงชี้ขาดของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม่แหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยค่ะว่าการประเมินในครั้งนี้มีกกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยก็คือนายอิทธิพรนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะและนายปกรณ์มหันนบทำให้เกิดข้อโต้แย้งนะคะว่ามีอำนาจในการประเมินหรือไม่เพราะมาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งไปนานแล้วก็เพิ่งมาประเมินเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็ขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่วันที่4มิถุนายนกกต.ชุดใหญ่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของสำนักงานและอาจนำประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานของเลขาธิการกกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ก็คาดว่าเป็นการประชุมลับค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยค่ะแสวงหนาวจ่อหลุดกกต.เจอประเมินไม่ผ่านลุ้นทิติเชษฐ์ชี้ขาดแสวงหนาวสอบพ้นเก้าอี้กกต.เหตุถูกประเมินสอบตกลุ้นสู้ประเด็นกกต.ที่พ้นเก้าอี้ไปแล้วประเมินได้หรือไม่นิกรแจงถอนชื่อแจ้งถอนรายชื่อส.ส.ภูมิใจไทยออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเพราะอาจขัดต่อคำวินิจฉัยศาลที่ห้ามเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงร่างของเพื่อไทยมีส่วนให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.300คนแม้ให้สภาตัดก็เสี่ยงโดนยื่นศาลรัฐธรรมนูญถูกระงับอีกชี้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วจากการต้องทำประชามติค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของบัตรคนจนรอบใหม่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวเรื่องของการทำประกันภัยนะคะว่าทำไมบริษัทต้องตรวจสอบ

0: การเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันค่ะซึ่งการเคลมประกันชีวิตนะคะโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่นเพิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานซึ่งระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปค่ะแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์ประกันภัยตรวจสอบข้อเท็จจริงสูงสุดไม่เกิน90วันโดยกรณีที่มักถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงเคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะว่าบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ fax claim ผู้เอาประกันภัยก็ต้องสำรองจ่ายเองก่อนค่ะหากผลการตรวจสอบผ่านบริษัทก็จะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรคนจนนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของรัฐบาลอย่างรุนแรงนะครับบอกว่าเกณฑ์ที่ระบุว่าหากบิดามารดาถูกบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าภาษีนะครับเข้าอุปการะเลี้ยงดูจะถูกตัดสิทธิ์นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอย่างมากเพราะว่าตามกฎหมายภาษีรัฐบาลสนับสนุนให้ลูกเลี้ยงพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีโดยให้หลังจากลดหย่อนได้ปีละ 30,000 บาทซึ่งเมื่อนำเงินที่ลูกส่งมาให้รวมกับรายได้ของพ่อแม่อย่างไรก็ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีซึ่งก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของบัตรคนจนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีการออกเกณฑ์แบบนี้จึงเท่ากับเป็นการทำโทษลูกที่มีความกตัญญูด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงโต้กลับยืนยันว่าเดินหน้าเกณฑ์เดิมนะครับเพราะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วโดยระบุว่ามีความจำเป็นต้องปรับจากเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายได้บุคคลเพื่อคัดกรองให้ได้เฉพาะผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ทางการคลังนั้นมีข้อจำกัดและอยู่ในภาวะวิกฤตโฆษกกระทรวงการคลังก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการแยกคนยากจนออกจากคนที่อยากจนเพราะที่ผ่านมาพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเช่นบัตรคนจนบางรายใช้เงิน300บาทเพื่อซื้อยาดมอย่างเดียวทุกเดือนเอาไปขายต่อแต่กลับขับรถจักรยานยนต์ราคาแพงหลายแสนบาทส่วนกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกแอบนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยไม่รู้ตัวนะครับรัฐบาลก็เปิดช่องให้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้ซึ่งสอดคล้องกับที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ระบุว่าได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่สำรวจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดก่อนและเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนวันแรกหลายพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินและกรุงในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมหาสารคามและนครราชสีมาก็มีประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมารอกันตั้งแต่เช้าตรู่จนแถวยาวเหยียดนะครับชาวบ้านบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหลังจากยืนยันตัวตนผ่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับวันนี้ก็ไปดูกันที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าเนี่ยเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแห่ลงทะเบียนวันแรกคนจนร้องไห้ดีใจอยากได้เงินซื้อข้าวเอกนิติสั่งคลังดูเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่ปมภาษีไทยช่วยไทยพลัสยังคึกยอดใช้จ่ายทะลุ 6.2 พันล้านในขณะที่ข่าวสดนะครับบอกว่าคลังอ้ำอึ้งลดเข้มบัตรคนจนผู้สูงอายุแห่ยืนยันตนวันแรกรอลุ้นผล17กรกฎาคมผ่านไม่ผ่านยศชนันเพิ่มเบี้ยผู้พิการ1พันบาทครับ
0: เมื่อวานนี้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลในโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ค่ะนายรังสิมันต์โรมบอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่น่าสง

0: สายอยู่แล้วมองได้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผู้ร้องก็ได้ระบุผู้ถูกร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านจากข้อมูลก็พบว่าบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทน้ำมันหากเป็นไปตามนั้นจริงก็คงเป็นเรื่องแปลกประหลาดบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งกรรมาธิการก็จะตรวจสอบต่อไปเนื่องจากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง TOR ที่อาจจะล็อกสเปคตามที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีได้ตอบคำถามผ่านกระทู้ในสภาแต่รายละเอียดจริงๆอาจจะไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีตอบค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะจ่อเรียกชัยชนกชี้แจงพิรุธ Thailand Passport Thailand AI Passport ส่อหัวประมูลรมจ่อเชิญชัยชนกเข้าแจงกรรมธิการโครงการThailand AI Passport สงสัยทุจริตล็อกสเปคหลังพบพิรุธบริษัทน้ำมันมีเอี่ยวทั้งที่ทำเรื่องพลังงานขณะที่ประธานกรรมการปปง.ชี้งบ 1,600 ล้านส่อหัวประมูลผู้ชนะประกวดราคาเสนอต่ำกว่าราคากลางเพียง 1.5%GDE และกรมบัญชีกลางส่งเอกสารให้ภายใน5วันด้านรัฐบาลปรับงบต้านทุจริตเน้นเทคโนโลยีและเปิดข้อมูลรัฐลดช่องโกงค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการใช้ AI บิดเบือนภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตราฉลากทองไง
6: เหนียว
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับก็มาติดตามประเด็นที่เรื่องของรั้วชายแดนไทยกัมพูชานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยก็ออกแถลงการประณามเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดึกดำบรรพ์ครับหลังพบพฤติกรรมนำภาพนะฮะนำเสนอภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาคลาดเคลื่อนเชื่อว่าใช้ AI ดัดแปลงภาพแล้วก็ตัดต่อหวังสร้างความแตกแยกครับพลตรีวิทัยลายถมยาครับโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็เปิดเผยถึงกรณีที่เพจ Facebook ดึกดำบรรพ์ได้มีการเผยแพร่ข้อความแล้วก็รูปภาพที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงบิดเบือนข้อมูลสาธารณะจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความสับสนแตกแยกในสังคมทางกองบัญชาการกองทัพไทยขอประณามการกระทำดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ AIรวมถึงวิธีการอื่นใดในการดัดแปลงตัดต่อหรือว่าลบองค์ประกอบสำคัญของภาพถ่ายจากพื้นที่จริงซึ่งการกระทำนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงจึงขอเรียกร้องให้เพจดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการแก้ไขและยุติการเผยแพร่ข้อมูลทันทีหากยังเพิกเฉยจะมีโทษนะครับในขณะที่ทางทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินข้ามฝั่งเข้ามาเรียนในฝั่งไทยบอกว่าล่าสุดนะครับเพจ Facebook ที่เป็นต้นทางเผยแพร่ข่าวนี้ก็ได้ออกประกาศขออภัยต่อสาธารณชนแล้วนะครับโดยยอมรับว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นกรอบเล็กๆนะครับบอกว่าเสียศักดิ์สู้เขมรถกทีมกฎหมายรับมือฮุนมาเน็ตปมใช้อันคลอสกองทัพประณามเพจบิดเบือนภาพรั้วชายแดนใช้ ้ AI

0: ไอ้ดัดแปลงภาพตัดต่อลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดด้านโฆษกรัฐบาลเผยผู้ให้ข่าวเปิดด่านสระแก้วยอมรับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศประมาณ200คนได้เดินทางเข้าพบนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำเป็นการเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหลังจากเคยยื่นหนังสือให้อธิบดีเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะม็อบกุ้งลากไส้ไอ้ม่งแสบกินส่วนต่างอื้อซ่าจี้กรมประมงดูแลจี้กรมประมงช่วยเหลือราคากุ้งตกต่ำขาดทุนรวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนคาดภาครัฐจะเร่งแก้ปัญหาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเผยราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายปากบ่อแฉไอ้โม่งกินส่วนต่างกำไรสูงถึง 1,000 ถึง 4,000 ล้านบาทหลังมาเลเซียงดนำเข้าทำกุ้งราคาตกต่ำห้องเย็นกว้านซื้อราคาถูกทำเจ๊งจี้รัฐเร่งเคลียร์เปิดด่านนำเข้ากุ้งก่อนล้นตลาดในไทยค่ะ
0: ครับมีประเด็นในช่วงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเกิดเหตุปะทะเดือดเจ้าหน้าที่สนที่กำลังกว่า50นายปิดล้อมบ้านพักในอำเภอโคกโพก่อนวิสามัน2ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงเสียชีวิตนะครับช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมด้วยตำรวจสภ.โคกโพและชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่10บ้านท่าคลองอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากการขยายผลว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนตัวโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเจ้าของบ้านแล้วก็คนในครอบครัวรวม5คนออกมาได้อย่างปลอดภัยการเจรจาเกลี้ยกล่อมทำให้ผู้ต้องสงสัยที่กบดานอยู่ในภายในบ้านยอมมอบตัวกลับไม่เป็นผลนะครับกระทั่งคนร้ายใช้อาวุธปืนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะอย่างดุเดือดจากนั้นคนร้ายได้พยายามเปิดประตูแล้วก็ยิงเบิกทางเพื่อหลบหนีพร้อมกับมีเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวจนนำไปสู่การวิสามันคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจำนวน2รายนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับดับโจรใต้2ศพยิงปะทะสนั่นโคกโพประวัติก่อคดีโชคชนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานส่วนที่กำลังปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่อำเภอโคกโพหลังจากพบโจรใต้หลบซ่อนตัวพาผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผลกลับยิงสวนจนเกิดการปะทะถูกวิสามัน2ศพพบประวัติก่อคดียาวเป็นหางว่าวครับ
1: ขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะพลังจิตอาสารวมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกองร้อยทหารพรานที่4401และกองร้อยทหารพรานที่4409รวมกับผู้นำหมู่บ้านภาคประชาชนและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยร่วมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่ตำบลตระปลิงและตำบลปะเสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่การรวมพลังบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นตามนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าววันนี้คุณศาสิทธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนย้ายร่างนักเดินป่าที่หลงป่าเขาเจ็ดยอดจังหวัดตรังลงจากเขาได้แล้วอย่างทุลักทุเลค่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากลื่นตกหน้าผากนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ภายหลังพบศพของนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ53ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพลัดหลงระหว่างการเดินป่าในเส้นทางเขาเจ็ดยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดโดยพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในน้ำตกบริเวณหนังย่านไซซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันกว่า20เมตรและพื้นล่างเป็นแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าฝ่าความมืดและสายฝนนานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายศพลงจากภูเขาได้โดยมีชาวบ้าน1คนซึ่งเป็นคนนำทางจากฝั่งพัทลุงเกิดป่วยกระทันหันเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยประคองชายดังกล่าวลงมาด้วยด้านนายยะดินเกื้อเดชชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเปิดเผยว่าบางช่วงต้องแบกหามศพข้ามกระแสน้ำฝ่าน้ำป่าและต้องเปลี่ยนแผนตลอดระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยคาดผู้เสียชีวิตน่าจะลื่นตกหน้าผาไปกระแทกกับโขดหินประกอบกับมีกระเป๋าเป้หนักประมาณ15กิโลกรัมอยู่ด้านหลังทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาอย่างละเอียดอีกครั้งถือเป็นการจบภารกิจสุดหินที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: ไทยย้ำบนเวที OECD รัฐต้องหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในปี 2573นายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม OECD หรือการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีวันที่2โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่ง OECD แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวก่อนร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม OECD ในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนว่าประเทศไทยเชื่อว่าความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกำลังเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมีอยู่มากมายตลาดโลกสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นมากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีพ.ศ. 2578ซึ่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกจำเป็นต้องมีมูลค่าเกิน4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปีพ.ศ. 2573แต่ทรัพยากรภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอรัฐบาลต้องมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงการสร้างแรงจูงใจและการสร้างกรอบนโยบายที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงโดยในประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานแบบบูรณาการทางภาครัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านนโยบาย EV30@30เราตั้งเป้าหมายให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2573ประเทศไทยยังเดินหน้าขยายโครงการพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านส่งเสริมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้โดยตรงตลอดจนเสริมสร้างกลไกการเงินสีเขียวและตลาดคาร์บอนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขา รุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อรถทาง
9: รายเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
13: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
14: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

ช้าของวันศุกร์ที่5 มิถุนายน 2569ครับสุขสันต์วันศุกร์กับเช้าวันที่ท้องฟ้ายังคงครึ้มๆด้วยเมฆฝนเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักนะครับก็จะมีบางช่วงที่น้ำท่วมขังรอการระบายแต่เช้าวันนี้หลายเส้นทางไม่มีน้ำรอการระบายนะครับระบายไปหมดละเดินทางได้สบายใจครับแต่รถยังคงหนาแน่นเยอะมากวันนี้ก็ยังจะมีฝนอยู่นะครับยังไงก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ชั่วโมงเพลงสากลเก่ายามเช้าเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเขาขยับจังหวะเพลงให้นะฮะสำหรับเรื่องของวันศุกร์มันต้องคึกคักกันสักหน่อยหนึ่งเช้าวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเพลงที่เขาบอกว่าเจ็บแค่ไหนก็ต้องเก็บอาการร้องไห้คนเดียวเงียบๆท่ามกลางสายฝนดีกว่าให้เธอคนนั้นเห็นคราบน้ำตาของผู้ชายคนนี้ Cry in the Rain นะครับในเวอร์ชันของอาฮ่าจริงๆแล้วหลายคนก็ทราบดีนะครับว่าเป็นงานเก่า

0: ในยุค60นะครับของคู่ดูโอ The Everly Brothers นะครับที่ Howard Greenfield แล้วก็ Carole King เขาร่วมกันเขียนเพลงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ในยุค90เนี่ยศิลปินจากนอร์เวย์ดนตรีแนวซินพ็อปนะครับที่นำมา cover อีกครั้งก็คืออาฮ่านะครับนำมา cover แล้วก็ได้รับความนิยมอีกครั้งในยุค90กับ Crying in the Rain ที่ผมนำมาเริ่มต้นทักทายกันนะครับเวลาตรงนี้8นาฬิกากับอีก16นาทีแล้วครับมาต่อที่งานของ Barry White
1: But I don't know about that There's many times that we've loved and we've shared love and made love It doesn't seem to me like it's enough

มีคนชอบพูดกันว่าอะไรที่มันมากเกินไปมักจะไม่ดีแต่ว่าผู้ชายคนนี้เรื่องของเธอแล้วไม่เคยพอจริงๆเรื่องราวของผู้ชายที่คลั่งรักกันนะฮะโดยเฉพาะภรรยาของเขาเองแบร์รี่ไวท์ครับแต่งเพลงนี้ในค่ำคืนวันหนึ่งที่เรียกว่านอนไม่หลับกระสับกระส่ายเขาหลงรักภรรยาของเขามากๆนะฮะแต่คนนี้เขาเคยเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปในนามของคณะ Love Unlimited นะครับในยุค70แล้วก็เธอก็สวยเซ็กซี่มากๆจริงๆนะฮะเธอคือโกลดีนเจมส์นะครับแล้วก็เป็นภรรยาของแบร์รี่ไวท์นะครับจนได้เพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็คือ Can't Get Enough of Your Love Baby เรียกว่าคลั่งรักรักที่ไม่เคยพอจริงๆนะครับแม่คนมันมีความรักก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะจนถึงขั้นบางครั้งก็ต้องหึงหวงกันบ้างกลัวใครจะมาเป็นมือที่3มาจีบแฟนของเราอ่ะเหมือนเพลงนี้เลยครับดร. ฮุก

เป็นเพลงจังหวะสนุกที่มันมีเนื้อหาความทุกข์ใจความระแวงก็แฟนตัวเองสวยซะขนาดนั้นก็มีการหึงหวงนิดหน่อยฮะกลัวจะโดนแย่งไป When you're in love with a beautiful woman ครับของดร. Hook ขอบคุณมากๆครับทางไลน์ ID ไลน์ที่ mcotcm10075แนะนำเพลงเข้ามาเยอะมากครับจะว่าแนะนำหลายๆแนวมาเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่าจังหวะเพลงต่อเนื่องให้กันไปขณะเดียวกันเองก็ทางสมาชิกกลุ่มไลน์ Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณกับทางทีวีเดเรกันก่อนฝากเอาไว้กับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะครับป้องกันตัวเองจากยุงที่มาก่อความรำคาญพาหะนำโรคและแมลงด้วยเช่นกันแค่เสียบปลั๊กครับแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้าไปนะครับและไม่สามารถบินกลับออกมาได้มาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นนะครับราคาเครื่องละ 1,990 บาทวันนี้ทีวีเดเรกเขามีโปรโมชั่นครับแถมหลอดไฟ LED Blacklight ให้อีก1ชิ้นมูลค่า690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690รวมทั้งหมด 3,370 บาทนะครับไม่ต้องจ่ายแพงราคาไม่ต้องแรงขนาดนั้น1ใบเทาวีทอน990บาทคุณได้ทั้งเซตไปเลยนะฮะ990บาทสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยทันทีนะครับของแท้ต้องที่ทีวีเดเรกกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงทำถึงงานของ Silver Convention เข้ามาครับมาจังหวะบัมกันซะหน่อยดีกว่า

0: M-COT Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรคว
1: ันนี้ฝากถึงเรื่องของการรู้ไว้เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะแทรกซ้อนและเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยข้อมูลจากนายแพทย์อภินันตันติวุฒิครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรงพยาบาลลานานะครับฝากถึงเรื่องของโรคที่ระบาดมากๆในช่วงฤดูฝนนี่แหละครับโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเดงกี4สายพันธุ์นะครับโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยและเป็นโรคประจำปีไปแล้วนะครับสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเป็นโรคที่พบได้บ่อยในหลายพื้นที่นะครับสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องหรือว่าทันท่วงทีอาจพัฒนาสู่ความรุนแรงมีไข้สูงปวดหัวรุนแรงขึ้นมีภาวะเลือดออกตามเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในและภาวะที่เสียเลือดมากพลาสมารั่วความดันโลหิตต่ำนำไปสู่การช็อกที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตซึ่งพบได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะภาวะเลือดออกภาวะที่มันมีการแทรกซ้อนแบบนี้นะครับต้องสังเกตเช่นเรื่องของการรั่วของหลอดเลือดฝอยนะครับบางทีจะเห็นเป็นจ้ำเลือดตามผิวหนังเลือดกำเดาไหลอาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระเป็นเลือดก็มีภาวะช็อกนี่ก็คือส่วนสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับผิวหนังจะเย็นและซีดชีพจรเต้นเร็วหรือว่าอ่อนผิดปกติหายใจเร็วเวียนหัวมึนงงนะฮะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้ยุงลายกัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและอีกวิธีก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลลานาเองก็มีวิธีการตรวจหาโรคไข้เลือดออกโดยวิธี PCR และวิธีอื่นๆตามระยะเวลาของการเกิดโรคซึ่งสามารถไปหาคุณหมอได้ครับจะได้ผลที่แม่นยำในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคไข้เลือดออกได้ทันเวลาเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกที่มากับยุงลาย
0: M-COT Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรค
1: ขอบคุณข้อมูลจากคุณหมออภินันตันติวุฒิครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรงพยาบาลลานาครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้า M-COT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M-COT Connect และทาง radionetwork.mcot.net นะครับ
0: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990

0: 20บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: คุณผู้ฟังถามถึงงานในยุค80กับเพลงที่ชื่อว่า Easy Lover เพลงนี้เข้ามาเนี่ยฮะเป็นงานระหว่างของฟิลคอลลินส์และก็ฟิลิปไบลี่สมาชิกของคณะ Earth, Wind & Fire นะครับตรงนี้ก็คือการแจมกันในห้องบันทึกเสียงฮะหลังจากที่ฟิลคอลลินส์ได้มาโปรดิวซ์ให้กับฟิลิปไบลี่นะครับเพลงที่บอกว่าเพื่อนผู้หญิงสวยๆที่เสน่ห์มากๆเนี่ยคบกันเล่นๆแบบ easy easyบางทีต้องระวังนะสุดท้ายเธออาจจะปั่นหัวให้ครบและก็ทิ้งพูดง่ายๆคุณอาจจะต้องเสียน้ำตาเพราะผู้หญิงแบบนี้นะจุหมาน้อยขึ้นดอยแต่หมาน้อยนี่เป็นหมาน้อยตัวปูนะครับก็เลยต้องระวังผู้หญิงที่อาจจะมีเสน่ห์แรงๆแล้วอาจจะทำให้คุณนั้นหลงงมงายหัวปักหัวปั๊มแล้วก็เธอก็จากไป Easy Lover
1: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: Toyota ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ Lux เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนเส้นกรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และก็สิทธิพิเศษอีกมากมายครับเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทุกสาขาทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: มีคุณฟังถามถึงงานของคณะ The Police เข้ามากับเพลงนี้เลยดีดูดูดูดีดาดาดา

Pretty Fly for White Guy นะฮะ The Offspring ครับที่เลือกมาฟังด้วยกันต่อเนื่องจาก Canada The Police นะครับ2วง2ยุคนะแต่ว่าจังหวะผมส่งต่อให้แล้วกันนะฮะช่วงนี้ฝากเอาไว้กับเรื่องของการเดินทางสักหน่อยครับฝนตกนะครับถนนลื่นในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็ตกแล้วแถวออฟฟิศอสมทก็ชุ่มฉ่ำลำพูนก็เห็นว่าตกหนักอยู่นะครับไม่มีลมแต่มีฝนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เผื่อว่าใครยังไม่มีแพลนจะไปไหนเนี่ยผมแนะนำนะครับไปที่ปางไฮเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่ของเราครับปักหมุดและขับรถตามผมมาเลยเพราะว่าที่นี่ผมจะพาคุณมุ่งหน้าสู่แฟเมียงคาเฟ่นะครับที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ธรรมดาแต่มันเป็นโอเอซิสกลางป่าใหญ่ที่ผสมผสานความ

ร่มรื่นต้นไม้โบราณสายน้ำลำธารที่ใสสะอาดไหลผ่านให้คุณได้ชุ่มฉ่ำเย็นตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงแฟเมี่ยงคาเฟ่ทั้งทีครับเรื่องปากท้องฟินแน่นอนคอนเฟิร์มว่าพระเอกหลักๆของเขาก็คือกาแฟเทพเสด็จกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆที่ปลูกท่ามกลางป่าชาเมี่ยงนะครับความหอมนี่คือหอมอบอวลขึ้นจมูกรสชาติกลมกล่อมละมุนนะครับหรือใครที่ไม่ทานกาแฟแนะนำว่าเขามีชาเมี่ยงเป็นชาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของปางไห่ในพื้นที่เลยครับจิบอุ่นๆคู่กับเมนูอาหารจานโปรดอร่อยๆที่นี่เขามีเมนูอาหารคาวหวานอร่อยเยอะมากเลยนะครับและที่สำคัญก็คือบรรยากาศก็ดีกับการนั่งทานข้าวมื้อเที่ยงมื้อเย็นได้สบายๆแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไปเช้าเย็นกลับแล้วมันไม่จุใจแนะนำว่ามาพักที่นี่ครับห้องพักริมเชิงเขาแบบโฮมสเตย์เก๋ๆเห็นวิวแบบพาโนราม่าในสไตล์แบบธรรมชาตินะครับนึกดูนะฮะตอนเย็นเนี่ยเราอาจจะนั่งปิ้งย่างทำจิ้มจุ่มจิบเครื่องดื่มเพลินๆฟังเสียงน้ำไหลพอตกดึกก็นอนห่มผ้าอุ่นๆท่ามกลางอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแทบไม่ต้องเปิดแอร์กันเลยครับตื่นเช้ามาคุณจะเห็นหมอกจางๆลอยเหนือผิวน้ำน้อยหรือลอยเหนือทิวเขาอะที่มันอยู่ตรงข้ามกับที่พักของเราเนี่ยเห็นแบบโอ้โหสวยงามมากอยากให้ไปพักผ่อนที่นี่นะฮะไปชาร์จแบตครับชีวิตมีกิจกรรมระหว่างวันเยอะแยะเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงได้หลากหลายเส้นทางลองแวะไปกันดูนะครับช่วงวันหยุดไม่รู้จะมีโปรแกรมไปที่ไหนยังไงเอาใกล้ๆเดินทางสะดวกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงฮะให้ธรรมชาติบำบัดแวะเช็คอินกินเที่ยวพักผ่อนที่แฟเมี่ยงคาเฟ่ปางไห่เทพเสด็จนะครับที่นี่มีสตอรี่ดีๆเรื่องราวอีกเยอะลองแวะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านได้นะครับน่ารักมากพร้อมที่จะพูดคุยทักทายต้อนรับทุกคนเลยนะฮะลองคลิกไปดูที่ Facebook Fanpage แฟเมี่ยงคาเฟ่ก่อนก็ได้นะฮะ Facebook Fanpage ของเขาหรือโทรสอบถามได้ที่0612842882นะครับ0612842882แล้วจะรู้ได้เลยนะครับว่าที่นี่มันเป็นที่คุณสามารถเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวคุณเองได้อย่างดีมากๆเลยนะครับไม่ไกลจากเชียงใหม่ที่แฟเมี่ยงปางไห่เทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่ครับ

สนุกกันไปต่อเนื่องครับกับแอปบ้ามาม่ามีอามาม่ามากินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ด้วยกันขอบคุณช่วงนี้กับร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่ด้วยนะฮะอร่อยสไตล์แบบเชียงใหม่เสียงกระทะร้อนๆนะครับกระทะเหล็กนะฮะลองดังซ่าลงไปใส่ไก่ชิ้นโตๆลงไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยครับแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นฉ่ำกำลังพอดีครับไม่เลี่ยนแล้วโปะด้วยไข่ออนเซนแบบเหลียวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับก๋วยเตี๋ยวที่คั่วแบบหอมๆทุกคำที่คุณทานมันฉ่ำมากเลยแนะนำนะครับเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนที่ร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่พร้อมกับเมนูอื่นๆอีกเยอะฮะวันก่อนมีคุณผู้ฟังเข้าไปก็บอกว่าลองไปชิมเมนูราดหน้าของเขาก็อร่อยนะฮะมีทั้งเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นหมูเป็นเนื้อมีพร้อมเลยนะครับผัดไทยกุ้งสดก็อร่อยเด็ดมากหอยทอดกรอบแบบไม่อมน้ำมันแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรเด็ดของเขาหรือจะเป็นแบบซุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนก็เป็นเมนูพิเศษที่หลายคนเริ่มติดใจแล้วนะครับร้านสะอาดครับร้านเล็กๆแต่บริการเป็นกันเองราคาเบาๆอิ่มทั้งมื้อเที่ยงมื้อเย็นได้สบายครับเขาเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะฮะทุกวันจันทร์ถึงเสาร์แวะไปได้นะครับบนถนนรัตนโกสินทร์ครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ข้างวัดแขกนะครับวัดเทพมนเทียนสังเกตป้ายเหลืองๆเขียนว่าโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่สั่งออนไลน์ก็ได้ครับผ่านแกร็บผ่านไลน์แมนก็ได้ครับแค่เสิร์ชชื่อโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็เจอนะครับแล้วไปสัมผัสความอร่อยแซ่บหอมฉ่ำกับร้านที่ผมบอกว่าเป็นแบบสไตล์เชียงใหม่ของเตี๋ยวคั่วไก่ของเรานะครับถึงท้ายเพลงนี้กับอลิเซียบริเจตแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย9นาฬิกากลับมาชั่วโมงหน้าครับเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ากันต่อนะฮะ

0: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมกุ้งไทยชี้ต้องเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลก่อนวิกฤตลามทั้งอุตสาหกรรมกุ้งนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหลังฝ่ายมาเลเซียเลื่อนการหารือที่กำหนดไว้วันที่8มิถุนายนนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดนายกสมาคมกุ้งไทยประเมินว่าปริมาณกุ้งที่เคยส่งผ่านตลาดมาเลเซียอาจมีมากถึงประมาณ100ตันต่อวันหรือราว 3,000 ตันต่อเดือนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อเพียง10วันจะมีกุ้งส่วนเกินสะสมในระบบมากถึง 1,000 ตันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคากุ้งทั้งตลาดไม่ใช่เฉพาะกุ้งที่เคยส่งออกไปมาเลเซียเท่านั้นซึ่งปัจจุบันผลกระทบเริ่มปรากฏชัดแล้วทั้งในด้านราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงการชะลอรับซื้อผลผลิตและการที่ห้องเย็นหลายแห่งไม่มีคำสั่งซื้อจากตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ขณะที่เกษตรกรยังต้องแบกรับต้นทุนค่าอาหารกุ้งค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดูแลบ่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องทางนี้แม้กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยรวม13มาตรการทั้งตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการหาตลาดส่งออกใหม่การเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคแต่สมาคมกุ้งเห็นว่ายังต่ำกว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจสูงถึงประมาณ 3,000 ตันต่อเดือนจึงไม่สามารถทดแทนตลาดส่งออกได้ทั้งหมดมาตรการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่คำตอบของปัญหาทั้งหมดสิ่งที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้คือการเร่งเจรจาและหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วเพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือชาวประมงแต่จะลุกลามไปทั้งระบบอุตสาหกรรมกุ้งไทยผู้เลี้ยงปลากระพงสงขลายันการงดนำข้าวปลากระพงจากมาเลเซียทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นแม้ปลากระพงขาวในพื้นที่จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ทิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเผยหลังมีมาตรการเข้มงวดในการนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียทำให้วันนี้ปลากระพงในพื้นที่ราคาปรับตัวดีขึ้นมากราคาปลากระพงขาวหน้ากระชังกิโลกรัมละ195บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้นายชัยยะนากลมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยอกล่าวว่าหลายปีก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาติดตลาดทำให้ปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ100บาทเศษทำให้ทางการต้องเข้ามาชดเชยราคาเพื่อลดผลกระทบซึ่งไม่อยากให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นอีกแล้ววันนี้เมื่อทางการมาเลเซียมีมาตรการตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เพื่อดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับปลากระพงที่นำเข้ามาในไทยก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าการไม่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากแม้คุณภาพปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาที่เลี้ยงจะดีกว่าแต่ไม่สามารถสู้ราคาปลาของมาเลเซียได้เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงของมาเลเซียนั้นต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงของไทยหากปล่อยให้มีการนำเข้าปลากระพงขาวอีกครั้งก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในพื้นที่อย่างแน่นอนธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: สวัสดีค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อป

0: Mania.
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

จากงานเก่าต้นฉบับของคุณแจ้ดานุพลแก้วการนะครับคัฟเวอร์โดยคุณฟอร์ดศพชัยกระยุรเสนอีกหนึ่งอารมณ์ของน้ำตาฝนครับที่ไหนฝนยังตกอยู่ไหมฮะตอนนี้เดินทางระมัดระวังด้วยนะครับชั่วโมงของการฟังเพลงด้วยกันและเป็นเพื่อนกันสำหรับทุกเส้นทางยามเช้านะครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเวลาตรงนี้ 9:00 นกับอีก12นาทีแล้วนะครับ FM 100.75 ครับอสมทเชียงใหม่

นักร้องสาวเซ็กซี่ในยุค90ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะนึกถึงเธอคนนี้เหมือนกันครับคุณคริสติน่าอากิล่าแม้แต่เสียงลมหายใจของเธอยังเพราะเลยเปล่าหรอกนะนะครับที่เลือกมาฟังด้วยกันคุณจุ๋มนรีกระจ่างคัทมาศครับผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันนะฮะเป็นงาน cover

ื่องเป่านี่บาดอารมณ์มากเลยนะฮะจากนั้นกล่าวกับคุณออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงครับในเวอร์ชันของคุณนรีกระจ่างคาธมาศกับแฮมเมอร์อีกนานช่วงฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้นะฮะนึกถึงบรรยากาศของการไปนั่งบรรยากาศแบบสดชื่นเย็นสบายและถ้าเป็นมื้อเที่ยงด้วยแล้วก็น่าจะต้องมีเรื่องของการสดอะไรร้อนๆสักหน่อยหนึ่งให้มันดูแบบคล่องคอสักนิดนะฮะแนะนำเลยครับที่คาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สันปะตองที่ชื่นฤทัยคาเฟ่นำเสนอเมนูต้มข่าปลากระพงมะพร้าวอ่อนนะครับร้อนๆแบบเข้มข้นแล้วมันก็เผ็ดลงไปในคอด้วยเนี่ยกำลังพอดีเลยครับอยากจะแนะนำนะฮะกับความหอมเข้มข้นกลมกล่อมลงตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปลากระพงของเขาสดใหม่เนื้อแน่นไม่ขาวนะครับหรือจะเป็นมะพร้าวอ่อนหอมอร่อยนะครับคลุกเข้ามาพร้อมกับในตัวของเครื่องต้มข่าไก่นะครับต้มข่าปลากระพงเนี่ยไม่ใช่ไก่บางทีเราติดเมนูต้มข่าไก่ไงแต่นี่เป็นปลากระพงฮะเนื้อแน่นเลยสมุนไพรหอมสดชื่นครับดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะเขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีทำสดใหม่ทุกชิ้นด้วยฉะนั้นนี่คือหนึ่งเมนูที่นำเสนอในช่วงนี้นะครับหรือจะเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวอันนี้ก็ถูกต้องมากๆนะครับความหอมมะนาวสดชื่นพริกสดรสจัดจ้านเนื้อปลาสดๆนุ่มละมุนนะครับเคี้ยวกำลังแบบสู้ฟันสู้ลิ้นดีเลยเพราะมันเนื้อแน่นๆแบบนี้นะฮะฉะนั้น2เมนูล่าสุดก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวหรือจะเป็นต้มข่าปลากระพงมะพร้าวอ่อนที่ชื่อฤทัยคาเฟ่นะครับอยากให้ไปลิ้มลองกับเมนูใหม่ล่าสุดนะครับบอกว่าถ้าฟังจากอสมทเชียงใหม่มีส่วนลดพิเศษให้ทั้งเรื่องของเมนูอาหารเครื่องดื่มนะครับแต่ถ้าจะเข้าพักอีกก็จะมีส่วนลดพิเศษให้อีกเพราะที่นั่นเขาก็จะมีที่พักแบบรีสอร์ทสวยงามมากนะครับต้องใช้คำว่าที่นี่เขาเป็นบรรยากาศแบบสวยครบจบที่เดียวบรรยากาศอบอุ่นเรียบหรูตามสไตล์ไฮโซล้านนามีห้องจัดเลี้ยงด้วยนะครับมีเมนูอาหารคาวหวานหลากหลายเครื่องดื่มสุดชิคพร้อมเลยกาแฟก็สดชื่นเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นเมนูอาหารเหนือเขาก็จัดเต็มแนะนำนะครับไปได้ทุกวันฮะเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้านะครับว่างวันไหนไปได้เลยที่ชื่อฤทัยคาเฟ่นะครับจุดเด่นง่ายๆสังเกตโรงพยาบาลสันปะตองเพียง3นาทีนะครับไปทางปากทางบ้านขวงมืดนะครับก็จะเห็นป้ายชื่อฤทัยคาเฟ่แล้วนะครับเมนูอื่นๆก็ยังคงฝากเอาไว้นะครับทั้งเรื่องของเมนูอาหารจานเดียวอย่างเช่นขนมจีนน้ำยาปูข้าวซอยปูนิ่มสปาเกตตี้ปูอ่องยำส้มโอสูตรโบราณอย่างเงี้ยนะครับโทรสอบถามสำรองโต๊ะหรือว่าอาจจะจัดงานเลี้ยงใดๆเนี่ยไปที่หมายเลขนี้เลยครับ0630967000เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยนะครับ0630967000ฝากเอาไว้กับคาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวในสันปะตองที่ชื่นฤทัยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวเลยครับ

0: สองเพลงต่อเนื่องให้นะครับคุณผู้ฟังถามถึงเพลงรักหนักแน่นของคุณเบิร์ตธงชัยไม่อินตายเข้ามาก่อนนะฮะฉะนั้นอีกเพลงต้องขออภัยครับวันนี้เหมือนไม่ได้ดั่งใจสักเพลงเลยพี่สงกรานต์สุมาแต่ครับเพลงมันมาทางนี้ละผมเรื่องงานของคุณมอสปฏิภาณปฏิวิการมาฟังด้วยกันกับไม้วิเศษนะครับคุณฟังบอกว่าวันนี้5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะฮะและขณะเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติของไทยเราด้วยนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับความอร่อยอีก1เมนูที่ฝากเอาไว้กับคุณตวงบางแคครับโดยเฉพาะเรื่องของเมนูไส้กรอกของเขานี่เป็นพระเอกของเขาเลยแหละครับทั้งแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวหรือจะเป็นไส้กรอกวุ้นเส้นก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนฮะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เครื่องข้างในที่เขาจัดมาเต็มๆแล้วก็เครื่องปรุงที่มันหอมด้วยสมุนไพรนะครับที่มันอบอวลในปากแล้วฟุ้งกลิ่นหอมขึ้นจมูกขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นเสน่ห์ของไส้กรอกของคุณตวงบางแคเขาแหละครับคุณจะย่างจะปิ้งจะอบยังไงก็อร่อยทั้งนั้นแหละฮะหรือจะเป็นไส้อั่วก็มีทั้งแบบแท่งแบบลูกนะครับแหนมหมูแหนมปลาใช้คำว่าแหนมจริงๆนะครับอร่อยมากๆจำหน่ายทั้งแบบแพ็คแบบกิโลกรัมจำหน่ายทั้งปลีกและส่งเผื่อว่าใครสนใจที่จะเอาไปขายต่อก็มีโอกาสทำกำไรได้เยอะทีเดียวนะครับไส้กรอกคุณตวงบางแควันนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ Go Wholesale ทุกสาขานะครับก็สามารถที่จะไปสอบถามหรือว่าไปสั่งซื้อได้ในหลายๆที่เหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นบางทีเขาก็จะมีบูธนะฮะที่สามารถไปชิมได้นะครับที่ตลาดหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับจันทร์พุธศุกร์ก็แวะไปนะครับสอบถามที่คุณเต้ยก็ได้ครับ062-254-5587นะครับ062-254-5587แน่นอนนะฮะย้ำว่าเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเนี่ยเขาใช้หมูเฉพาะส่วนสะโพกและหัวไหล่รวมกับข้าวกระเทียมและตะไคร้ที่ทำสดใหม่ทุกวันนะครับเครื่องจักรที่ทันสมัยในการบดและผสมยัดไส้เข้าไปมัดด้วยความชำนาญเพื่อได้รสชาติที่เก็บไว้คงที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมรสชาติที่เปรี้ยวพอเหมาะพอดีและสำคัญที่สุดก็คือต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยอนามัยต้องมีนะครับซึ่งหลากหลายผลิตภัณฑ์ของเรานั้นการันตีมาแล้วจากหลายรายการที่เป็นนักชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยจริงๆที่คุณสามารถเลือกซื้อมาทานเป็นเมนูหลักกับแกล้มทานเล่นนะครับขายต่อก็ได้กำไรหรือถ้ายังไงเนี่ยก็ซื้อไว้ติดบ้านนะครับเผื่อคิดอะไรไม่ออกก็เอาไส้กรอกคุณตวงบางแคเนี่ยแหละครับมาทำเป็นเมนูทานกันได้เลยนะฮะย้ำอีกทีครับสอบถามที่คุณเต้ยนะครับ062-254-5587นะครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรสอบถามได้หรือแวะไปที่ Go Wholesale ได้ทุกสาขามีเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้5มิถุนายนเป็นวันโดนัทโลกด้วยถ้าเรื่องของหวานแล้วก็เอาเลยครับตามสบายแต่ยังไงก็ทานแต่พอดีนะฮะโดนัทอร่อยครับแต่มันก็น้ำหนักช่วงนี้ต้องพยายามลดอยู่
1: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008ค่ารับประ ประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: วงตาวันนะครับทำเทคเข้ามากับเพลงดูดาว
1: แงนมองดูดาวต่อไป
0: ตอนนั้นเพลงฝนเบิร์ดกับฮาร์ทครับ2เพลงต่อเนื่องในครึ่งชั่วโมงหลัง Mcot Radio เชียงใหม่FM 100.75 นะครับฝากข่าวนิดนึงนะครับขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่มีความพร้อมในการที่จะบริจาคโลหิตนะครับบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับรักษาตัวด่วนนะฮะในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับแจ้งมาจากทางคุณจริงๆก็ทีมงานของอสมทเชียงใหม่นะฮะน้องแอนแจ้งมาว่ารับแจ้งจากคุณชูเกียรติมุกดามาศครับคุณโจ๊กวิศวะราศีศูนย์นะครับมีความจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่ต้องขอรับบริจาคเลือดนะครับเพื่อให้กับนางสาวละออมุกดามาศนะครับซึ่งเป็นคุณอาของคุณโจ๊กวิศวะนะครับรหัสมช40เนี่ยที่จะเข้ารับการตรวจและก็ผ่าตัดครั้งสำคัญนะครับในวันที่9มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับโรงพยาบาลสวนดอกนี่แหละนะครับทางโรงพยาบาลแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องใช้เลือดสำหรับเคสนี้เป็นเลือดกรุ๊ปโอนะครับซึ่งเป็นกรุ๊ปที่ต้องการมากที่สุดหากท่านใดที่มีเลือดกรุ๊ปอื่นนะครับก็สามารถบริจาคเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับกรุ๊ปโอได้เช่นกันนะครับก็ใครที่มีความพร้อมนะครับก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดนะครับแล้วก็ระบุนิดนึงว่าเพื่อช่วยหรือว่าบริจาคให้คุณละออมุกดามาศนะครับผ่านมาจากคุณโจ๊กวิศวะรหัส40มช.นะครับที่แจ้งข่าวเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือกันนะครับในการที่จะแจ้งข่าวบริจาคโลหิตนะครับซึ่งเขาจะมีการผ่าตัดในวันที่9มิถุนายนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับ
2: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
3: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แสงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: การขับขี่รถบนทางถนนเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดนอกจากวินัยที่ต้องทำตามกฎจราจรนะครับน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางและการควบคุมอารมณ์การมีสตินะครับในการที่จะเจอเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะฮะสำคัญที่สุดก็คือมันจะทำให้เรานั้นไม่ต้องทำใหวุ่นวายนะฮะหรือว่าจากเรื่องที่มันเล็กๆไม่ต้องขยายเป็นเรื่องใหญ่หรือบานปลายต่อไปนะครับถ้าว่าเราใจเย็นนิดนึงมีสตินิดนึงแล้วก็มีวินัยในจราจรนะครับแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางหากมีเหตุอะไรก็โอ้พาปราศัยค่อยๆคุยกันนะครับปกติแล้วแหมบางทีช่วงก่อนนี้อากาศร้อนเนี่ยหลายคนก็หงุดหงิดง่ายนะครับแต่พอเราสามารถคุมอารมณ์ได้เนี่ยมันก็สามารถเคลียร์ได้ง่ายมันก็จบเร็วนะครับแต่ถ้าหากว่าเรายิ่งอารมณ์ร้อนยิ่งบานปลายเนี่ยเรื่องของปัญหาขึ้นมาเนี่ยยิ่งเสียเวลาไปอีกนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ฝากเอาไว้นะครับในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันนะครับฝากย้ำๆนะครับกับท่านที่พอจะมีกำลังในการที่จะบริจาคโลหิตนะครับเพื่อให้กับคุณละออมุกดามาศนะครับบริจาคโลหิตให้คุณละออมุกดามาศนะครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับเป็นเลือดกรุ๊ปโอก็ฝากย้ำกับท่านที่สามารถที่จะไปบริจาคได้นะครับเดี๋ยวมาฝากย้ำอีกหนึ่งกิจกรรมคอนเสิร์ตใหญ่ของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายช่วงนี้ผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันก่อนมีใครจำงานอัลบั้มแรกๆของเธอได้บ้างไหมฮะ

กือบไปแล้วคุณตูนันทิดาแก้วบัวสายครับอัลบั้มแรกๆของสังกัดแกรมมี่นะฮะอัลบั้มนันทิดา27ก็คือ2527นั่นแหละนะครับเรื่องมาฟังด้วยกันแล้วเราจะได้ฟังเพลงของเธออีกเยอะแยะทีเดียวนะครับในวันที่20มิถุนายนเป็นวันเสาร์นะครับ 1 ทุ่มเรามีนัดกันที่ห้องแกรนนันทาบอลรูมโรงแรมสันทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะครับโดยทางบริษัทคอนโมโต้จำกัดร่วมกับโรงแรมสันทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่จัดคอนเสิร์ตดีๆที่ชื่อว่าคอนโมโต้มีทแอนด์กรีทคอนเสิร์ตพรีเซนต์นันทิดาในครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนี้โต๊ะโซน A เต็มหมดแล้วฮะโซน B ก็เหลืออีกนิดหน่อยโซน C น่าจะยังพอได้อยู่นะครับทุกโต๊ะจะมีเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากช้างไทยเบฟมอบให้อีกด้วยนะครับเชิญชวนมาร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งบทเพลงในความทรงจำแบบใกล้ชิดอบอุ่นเป็นกันเองกับศิลปินระดับตำนานที่ผมเชื่อว่าคุณจะสนุกมากๆในวันนั้นกับ energy ของเธอที่ยังคงมีล้นเหลือเลยแหละนะครับวันนั้นก็ส่งคลิปมาเชิญชวนไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะฮะคุณตู่นันทิดาเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายังสวยอยู่เลยแล้วก็พลังของการพูดคุยนี้ผมว่าเธอเนี่ยพร้อมแน่นอนแล้วนะครับในการที่จะสร้างสีสันบรรยากาศของความสุขสนุกสนานในวันนั้นแบบใกล้ชิดอบอุ่นและเป็นกันเองเพราะว่าสไตล์ของคอนเสิร์ตเชียงใหม่เราจะเป็นแบบนี้กันนะครับเชียงใหม่มันเป็นสไตล์คอนเสิร์ตที่เรามีชัดเจนว่าต้องใกล้ชิดต้องอบอุ่นแล้วก็มีความเป็นกันเองมากๆแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตอย่างกรุงเทพเนี่ยบางทีเราก็เห็นเธออยู่บนเวทีใหญ่ๆใช่มั้ยฮะแล้วก็อยู่ข้างล่างความที่จะไปหาใกล้ตัวเธอแหมมันเรื่องยากเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไปแบบปุ่มบามอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะฮะแล้วก็เที่ยวของเราแบบน่ารักน่ารักแบบสไตล์เชียงใหม่นี่แหละนี่คือคอนเสิร์ตของเราที่อยากจะเชิญชวนกันนะครับสนใจยังหาโต๊ะได้อยู่นะครับที่บริษัทคอนโมโต้จำกัดลองโทรสอบถามที่0949031519นะครับ0949031519หรือเข้าไปทาง LINE @konmoto2016นะครับ @sign นะครับตัว A ในวงกลมแล้วก็ konmoto2016เข้าไปเพิ่มเพื่อนใน LINE ของ konmoto ได้ Facebook Fanpage konmoto เชียงใหม่ก็ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมคอนเสิร์ตหรือว่างานดีๆของเราที่จะมีกันอีกเยอะแยะในแต่ละปีด้วยเช่นกันนะครับพบกันฮะ20มิถุนายนวันเสาร์1 ทุ่มนะครับ

ุณเจนเรื่องศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะครับหลังๆจะเห็นคอนเทนต์ในออนไลน์โดยเฉพาะ TikTok เนี่ยโอ้โหกับคู่ใจของเขาคุณภรรยานี่น่ารักดีฮะแล้วก็เลยนึกถึงเพลงของคุณเจมในยุคแรกๆเพลงแรกๆที่เรารู้จักเขาก็คือเพลงคนแรกเพลงนี้แหละ10นาฬิกาได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเดี๋ยวอยู่ฟังเพลงต่อกับน้องอ้อมทาลินีนะฮะผมกลับมาช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือแล้วก็บ่ายบ่ายอยู่ฟังเพลงกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์นะครับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติก็จะมีเพลงสากลต่อเนื่องใ

วันนี้วันศุกร์นะครับมีความสุขมากๆชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับขอบคุณมากๆกับการติดตามรับฟังที่นี่ 100.75 อสมทเชียงใหม่บุญรักษาทุกท่านเช่นเคยนะครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมประมงเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการหาหรือไม่มีกำหนดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหารือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่ทางนี้กรมประมงจะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งการเจรจาและการบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

0: พื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้กรมประมงยังเตรียมนำข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในระยะเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนปกรณ์ชี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพรก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติย้ำไม่กังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทภายใน7วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายปกรณ์ระบุว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลพร้อมย้ำว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถพูดได้หมดไม้กั้นทางรถไฟดอนปานกลางเมืองลำปางลงแล้วไม่ยกกลับขึ้นเหตุเพราะกระแสไฟฟ้าดับส่งผลให้การจราจรวุ่นวายแต่เช้าอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุการจราจรวุ่นวายแต่เช้าวันนี้เวลา 6:50 นบริเวณถนนทางข้ามเส้นทางรถไฟดอนปานเขตตำบลศบตุยอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครลำปางซึ่งอยู่กลางเมืองเมื่อขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแต่ปรากฏว่าแผงกั้นทางข้ามรางรถไฟกลับไม่ยกขึ้นตามปกติทำให้รถของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปยังโรงเรียนเกิดติดขัดยาวนับกิโลเมตรการจราจรวุ่นวายมากเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่การรถไฟที่ประจำอยู่ป้อมทางข้ามรถไฟดอนปานได้ออกมาโบกรถทั้งสองฝั่งให้ทำการวกรถย้อนกลับไปจึงทำให้เกิดการจราจรทั้งติดขัดและชุลมุนวุ่นวายในขณะที่มีการกลับรถเพื่อออมไปใช้เส้นทางอื่นแทนจากกรณีที่ไม้กั้นทางข้ามรถไฟไม่ยกขึ้นส่วนสาเหตุนั้นมาจากขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าดับพอดีจึงทำให้ไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถที่จะยกตัวขึ้นได้ตามปกติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องโบกรถให้วกย้อนกลับไปเพื่อเลี่ยงการรอนานและรถติดขัดยาวซึ่งหลังจากกระแสไฟฟ้าดับนาน15นาทีก็กลับมาเป็นปกติทำให้ไม้กั้นทางรถไฟได้ยกตัวขึ้นไปและทางเจ้าหน้าที่ก็ให้รถที่มาถึงบริเวณจุดดังกล่าวผ่านข้ามทางรถไฟได้ตามปกติอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด

0: 2ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: งานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เป็นเพราะฝนนะคะรถติดโอ้เกี่ยวไหมโทษฝนก่อนเลยนะเราจะมาคู่กันนะฝนตกรถติดนะคะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยก็รายงานนะคะเรื่องของการจราจรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของท้องถนนนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะเลยนะคะหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวฟ้าร้องเมฆมากเมฆมากน่ากลัวอยู่นะนะคะเราก็หวาดเสียวกันเนาะรีบกระจายเข้าบ้านนะคะโอ้เห็นข่าวไรเดอร์โดนฟ้าผ่าเนาะจังหวะพอดีแต่ก็มีการเปิดเผยถึงพระนะคะที่ไรเดอร์พี่ท่านนี้เนี่ยเขาคล้องเอาไว้นะ เห็นว่าตัวเนี่ยมีแต่ตัวเป็นลายเลยนะคะเป็นมนุษย์ไฟฟ้าไปเลยนะโชคดีที่ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแต่ก็ถือว่ารุนแรงมากนะคะกระแสไฟกี่เขาเรียกว่าเป็นหมื่นโวลได้ไหมเนาะเพราะว่าฟ้าผ่ามันมีความรุนแรงมากๆนะคะบางที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะบางจังหวัดอย่างวันก่อนที่เห็นเนี่ยเขาฟ้าผ่าที่ใกล้ๆบริเวณคอกวัวควายนะคะโอ้ตายเยอะเลยทีเดียวนะคะพี่ท่านนี้เปิงอ่ะเปิ้นบอกว่าคล้องพระอัญญังนะคะโชคดีก็ปลอดภัยนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยเหมือนกันนะคะถึงแม้ไม่มีน้ำรอระบายแต่มีฝนตกแล้วใช่ไหมคะตอนเช้าเนี่ยก็ตกมาเพิ่มเติมอยู่บ้างนะคะสักเกือบ9โมงนะคะตกหนักเลยนะคะแถวๆบ้านนะคะในเมืองก็อาจจะซาๆลงละนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือน้ำไม่มีรอระบายแต่รถติดนะจะถึงที่ทำงานกี่โมงนะเมื่อเช้าเห็นทางจราจรบอกนะคะการจราจรที่เป็นขาเข้าเมืองนะคะในทุกๆเส้นทางนะคะก็หนาแน่นนะคะก็มองไปอีกทางหนึ่งในแง่ดีคือรถจะได้ไม่ต้องทำความเร็วมากนะคะเพราะว่าไปไม่ได้รถติดแต่ก็ระวังกันด้วยเพราะว่าฝนตกถนนลื่นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่พื้นที่ฝางนะคะมีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถตู้ของนักเรียนนี่ปรากฏว่านักเรียนมีบาดเจ็บนะคะถึง20กว่าคนเลยทีเดียวในจำนวนนี้ก็มี2รายที่อยู่ในเคสสีแดงอาการสาหัสนะคะก็รอติดตามดูว่าอาการน้องจะเป็นยังไงก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะก็ติดตามกันได้นะคะทางเพจของเราค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุยข่าวนะคะในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้นะคะส่วนเรื่องของท้องฟ้าก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่นะคะครึ้มฟ้าก็เหมือนว่าจะพร้อมที่จะมีฝนตกอยู่เรื่อยๆนะคะฝนในช่วงนี้ก็จะเยอะสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับหลายจังหวัดหลายภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือของเราจะมีฝน 60% นะคะแล้วก็บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักด้วยนะคะไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นก็เฝ้าระวังเรื่องของจุดที่มีฝนตกหนักมากก็อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็ต้องติดตามเฝ้าระวังกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นมีประชาชนนะคะแชร์ลำน้ำที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแม่เสรียงเนาะอู้น้ำไหลบ่านะคะไหลแรงนะจากที่เรานำเสนอภาพข่าวกันไปเมื่อวานนี้นะคะเขาก็มีคำเตือนเฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำที่ไหลมาสมทบนะคะจากจุดต่างๆที่ฝนตกหนักนะสุขสันต์วันศุกร์ค่ะ5 มิถุนายนค่ะวันนี้วันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันฟังเพลงด้วยกันกับทรินีเทคาพรนะคะ2ชั่วโมง10โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะต่อจากช่วงของเยวสุรมนะคะแอปพลิเคชัน Mcard Connect และที่ radio network.mcard.net ค่ะก็ติดตามฟังออนไลน์กันได้เลยทุกที

ฟ้าฝนฝนเนี่ยแหละค่ะฝนฝนฟ้าฟ้านี่ค่ะงั้นจากคุณโอชุติมาแก้วนิ่มแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอัลบั้มเดียวนะคะอยู่ในอัลบั้มที่ก็มีหลายๆคนร้องเพลงเพราะๆนะคะจากอัลบั้ม Inspiration by Impression นะคะ Mcord Radio สมทเชียงใหม่ค่ะ 107.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะค่ำๆนะคะเย็นๆค่ำๆอย่างนี้ด้วยว่านะคะได้ดูวอลเลย์บอลไหมคะเป็นไงบ้างก็หลังจากที่นัดแรกนะคะเราเจอเซอร์เบียเข้าไปนะคะสำหรับ VNL นะคะวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2026หรือว่า VNL นะคะซึ่งหลายคนก็ตามหาว่าถ่ายช่องไหนนะคะปรากฏว่าบางคนก็จอดำดูไม่ได้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็มีคนวิเคราะห์เหมือนกันนะคะว่าเออมันไม่ได้เหมือนสมัยในยุคเมื่อสัก30ปีก่อนนะคะที่เมืองไทยของเราโอ้โหฮิตฮอตมากนะคะในการที่จะตามเชียร์นักตบไทยนะคะเพราะว่าถ่ายทอดกันไม่ต้องติดเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าต้องมีจานมีเสาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมันติดเรื่องอะไรแบบนี้คนจะไปดูก็หาดูไม่ได้บางทีก็ต้องไปดูทางอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องดูโฆษณาด้วยอะไรแบบนี้หรือว่าบางคนที่พอดูได้ก็มันก็มีอยู่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยทำให้คิดเอาเองนะคะว่ามันก็เลยทำให้กระแสมันอาจจะไม่ได้แรงเท่านะตอนนั้นแต่จริงๆถ้าสมมติว่าได้ถ่ายทอดนะคะแบบทุกๆครั้งในทุกๆนัดที่คนไทยเราแข่งนะคะน่าที่จะสนุกแน่ๆเลยนะคะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้ตามเชียร์กันเพราะว่าก็อยากจะเชียร์แต่หาดูแต่ละคนเขาก็โพสต์บอกว่าโอ้ตรงไหนหาไม่ดูไม่ได้เป็นจอดำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อารมณ์เสียกันไปนะคะนัดแรกที่เราเจอกับเซอร์เบียนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คู่ขี้สูสีอยู่พอสมควรนะคะถึงแม้ว่านัดก่อนๆที่เราเคยเจอกับเซอร์เบียนะเราจะชนะมาอยู่เหมือนกันนะคะแต่เซอร์เบียนะก็ถือว่าเก่งมากแก้เกมดีมากนะคะนัดเมื่อวันที่3นะคะแข่งประมาณบ่าย2นะนะคะเซตแรกเนี่ยไทยกับเซอร์เบียนะคะไทย24เซอร์เบีย26นะคะก็คือมาจนถึงจุดดีลแล้วนะคะแต่ว่าเราไปพลาดนิดนึงในช่วงเวลาสำคัญนี่จะไปตลอดลุ้นจนเหนื่อยนะคะพอเซตที่2ปุ๊บนะคะ22 25เนี่ยเซตที่3 19ต่อ25หมดใจนะคะ3ต่อ0นะคะเซอร์เบียชนะไปแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะพฤหัสนะคะเราเจอกับจีน

0: ซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าไทยเราก็เก่งนะเพราะว่ามีน้องๆ นะคะรุ่นใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาอาจจะมีคนเก่าด้วยอยู่ 4-5 คนนะคะเซตแรกค่ะจีนเอาชนะไป25-14เซตที่2นะคะไทยฮึดนะคะถึงกับดิวนะคะ24-26นะคะเราชนะนะคะในเซตที่2พอเซตที่3นะคะจีนกลับมาชนะที่25-19และเซตที่4นะคะเรากลับมาชนะนะคะคะแนนนี่สูสีมากนะคะ25-23นะคะจนต้องมีเซตที่5เซตที่5ก็จะเล่นครึ่งเดียวใช่ไหมคะใครถึง15คะแนนก่อนนะคะเรามาตึก7ไปไม่ถึง15ปรากฏว่าจีนก็เอาชนะไปนะคะ3เซตนะคะ3-2เซตแต่2เซตที่เราได้มาเนี่ยเราได้1แต้ม1คะแนนนะคะอันนี้เนี่ยโค้ชออดก็บอกว่าเร่งน้อยที่สุดเราก็ทำ1คะแนนนี้ได้จำได้ไหมคะว่าครั้งก่อนน่ะที่เราแข่งแล้วเราได้แค่1คะแนนเราจะได้เข้ารอบผ่านเข้ารอบจากรอบแรกเข้าไปเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เราก็เลยตกรอบไปเนาะนะคะนี่ก็เป็น1แต้มสำคัญสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะคะในปี2026นะคะวันนี้เนี่ยวันที่5เราไม่มีคิวนะคะจะไปมีคิววันเสาร์ก็คือในรอบแบ่งกลุ่มนะคะช่วงบ่าย2ไทยจะเจอกับเบลเยียมนั่นเองนะคะ14:00 น.ไทยเจอกับเบลเยียมก็ไปลุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ชนะนะคะแต่ก็ถือว่าคะแนนคู่ขี้สูสีมีลุ้นอาจจะต้องมีการปรับอะไรบางอย่างนะคะแต่ก็เชื่อว่าสาวๆก็จะมีกำลังใจที่ดีมากๆนะคะรวมถึงกำลังใจจากแฟนๆนะคะที่ส่งให้ นะคะเชื่อว่าหลายคนก็เชียร์ตามเชียร์แล้วล่ะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะคะขอให้ชนะในทุกๆนัดเลยนะคะลุ้นนะบางทีเราก็แบบว่าลุกๆนั่งๆใช่ไหมอะไรคนที่เชียร์นะนี่ค่ะแล้วเจอจันห้าค่ะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะคุณอโนไทยนะคะจากไม้ห้องสอนค่ะคุณสุวรรณค่ะเมื่อวานนี้นะคะเจ้าของกระเป๋ามารับของแล้วเรียบร้อยที่สถานีนะคะขอบคุณคุณสุวรรณนะคะที่นำกระเป๋ามานะคะส่งให้สถานีพอดีมีคุณฟังที่ฟังรายการของอสมทของเรากันอยู่นะคะเป็นญาตินะคะก็ส่งคืนสู่เจ้าของเรียบร้อย พี่แอลนะคะกทมรถติดมากๆเลยค่ะคุณมัญชนานะคะนะคะก็ติดตามดูเหมือนกันนะคะที่ทีวีดิจิตอลนะคะเอาไว้มาทำหลังไมค์ดีกว่าสำหรับใครที่อยากจะรู้นะ บอกได้ไหมอ่ะคุณติติสวัสดีค่ะวันนี้ได้ดอกไม้สวยๆนะคะดอกกล้วยไม้นะคะที่บ้านที่ปลูกเองนะคะคุณพวัตด้วยนะคะเอ็มคาร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่แต่ดูเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะเลยนะเบรกดีกว่านะคะฟังเสียงที่น่าสนใจกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ฟังเพลงด้วยกันต่อนะคะ 107.5 เอ็มคาร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่
1: M-Cord Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร

0: 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ไงคะเวอร์ชันนี้ชอบไหมคะเล่าสู่กันฟังค่ะเวอร์ชันที่คุณพวัตขอมานะคะเวอร์ชันนี้จากอายจริงๆและน้ำเตยนั่นเองนะคะก็จะเป็นเวอร์ชันนะคะเมื่อวานนี้เราเปิดเพลงนะคะที่คุณฟังขอมาจากโปรเจกต์สน40ปีของจิมแกรมมี่ไปนะคะสร้างได้สร้างแล้วเพลงของคุณตายอรทัยในเวอร์ชันของปามี่ที่คุณฟังขอไว้นะคะวันนี้คุณวัดขอเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีบางรายการเนาะที่เขาเป็นแบบว่าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เอาเพลงที่เป็นสตริงเอามาทำดนตรีนะคะแล้วก็ร้องในแนวลูกทุ่งอย่างเงี้ยนะคะเพลงพิเศษร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ความรู้สึกได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ฟลอกันไปคนละแบบนะคะเวอร์ชันนี้ที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมานะคะเล่าสู่กันฟังนั่นเองเพลงที่คุณเป๋ากมลศักดิ์สุนทานนท์นะไม่ได้เปิดเพลงของพี่เป๋าหลายวันละฟังสักเพลงไหมเดี๋ยวน่าจะได้เป็นชั่วโมงหน้าดีกว่าเนาะวงนางเล่นนะคะ 107.5 อสมทเชียงใหม่ขอบคุณด้วยค่ะทางไลน์ของเรา MCOT CM 10075นะคะและผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะให้คุณได้ตัวหอมๆสบายเนื้อสบายตัวสะอาดสดชื่นนะคะสำหรับหลากหลายผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราทั้งสบู่แป้งแล้วก็โลชั่นโดยเฉพาะแป้งนะคะที่ให้ความหอมความเย็นสบายนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันได้ทุกวันได้ทุกเวลานะคะให้คุณได้หอมๆนะคะอยู่ตรงไหนก็หอมตอนเช้าก็หอมกลางวันก็หอมเย็นก็หอมใช้ตอนเช้าหอมไปถึงตอนเย็นเลยทีเดียวนะคะระหว่างวันใครที่อยากจะเติมความหอมค่ะก็ได้เลยนะคะเติมความสดชื่นกันได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าเราไม่ได้ให้คุณหอมอย่างเดียวนะคะได้เย็นสบายเย็นสดชื่นเย็นไม่เหมือนใครแล้วก็ความหอมที่ก็ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะสำหรับกลิ่นมาดามนะคะหอมในระดับตำนานนะคะกระป๋องสีชมพูนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจที่คุณสามารถเลือกได้นะคะหอมเย้ายวนใจหอมเกินต้านนะคะเดินผ่านเนี่ยเราระบุได้เลยนะคะว่านี้แหละนะคะหอมกลิ่นมาดามของจริงนะคะก็ต้องแป้งเย็นเภสัชของเรากระป๋องสีชมพูนะคะคุณได้เลือกกันได้เลยหรือจะเป็นฟ้าคามิล่าค่ะหอมแบบระลับหน้าค้นหานะคะเขียวปรินเซสนะคะก็จะได้ความสดชื่นแบบ fresh and cool เย็นสบายๆนะคะไม่ได้แบบเย็นร้อนนะคะก็สบายเนื้อสบายตัวสดชื่นกันหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะคุณได้เลือกใช้เลือกหอมกันได้นะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะหอมในระดับตำนานนะคะใครนะคะที่อยากจะตัวหอมๆด้วยสบายเนื้อสบายตัวเย็นสบายในทุกวันได้ทุกฤดูกาลนะคะเพราะว่าในทุกๆฤดูกาลนั้นก็จะมีความร้อนอยู่บางคนอาจจะบอกว่าเออันนี้หน้าฝนหรือหน้าร้อนนะคะแต่ใช้แล้วน่ารักนะคะทาแก้มก็ได้ทาตัวก็ดีสบายสบายเย็นสดชื่นกันค่ะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราค่ะซื้อกันได้เลยตามร้านค้าทั่วไปเป็นพิเศษนะคะในช่วงเวลาพิเศษสำหรับเภสัชของเราได้ฟังเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นฟังงานจากเดอะเพิร์กันบ้างนะคะในเวอร์ชั่นแบบเมืองสำหรับโกดัม

ใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นเพลงล่าสุดของ The Pearl ก็ว่าได้นะคะโกดัมในเวอร์ชันนี้นะคะเป็นเพลงหนึ่งที่ฮิตมากๆนะคะจริงๆเขามีเพลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะนะคะหรือว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ร้องไว้กับไม้เมืองเองก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะนะคะแต่ปรากฏว่าก็มาฮิตกันนะคะเพราะว่าเอามาใช้ประกอบคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะบนโซเชียลมีเดียก็เลยทำให้เพลงนี้โด่งดังกันมากนะคะมีหลายเวอร์ชันเวอร์ชันแบบจีนก็มีนะคะไทยสลับจีนนะดูสินะคะก็แต่ละคนก็เอามา cover กันเยอะเลยรวมถึงศิลปินคนเมืองของเราด้วยนะคะสำหรับเดอะเพิร์ลนั่นเองนะคะเวอร์ชันนี้ค่ะอาจารย์มาร์คใบเตยนะคะก็เป็นคนที่เรียบเรียงนะคะก็จะได้ฟีลแบบลุกแบบเนื้อๆอย่างนี้ดีกว่านะเมื่อวานนี้ก็เปิด SL นะคะกับไม้มืออย่าปล่อยมือก็จะได้ความรู้สึกนะคะสำหรับอย่าปล่อยมือที่เราฟังมาตลอดกับไม้มืองนะคะในเวอร์ชันที่พี่อ้อมนะคะร้องไว้กับไอไว SL Music ก็ดีเหมือนกันเนาะนะคะ 100.5 ค่ะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคุณมัณฑนาบอกว่าเล่าสู่กันฟังเวอร์ชันนี้ได้ฟังครั้งแรกใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ชอบนะน่ารักดีเนาะนะคะสวัสดีคุณศรีสมรค่ะวันศุกร์สดใสสุขกายสุขใจชื่นแจ่มใสนะคะแดดเริ่มมาอ่อนๆแล้วนะคะคุณแสงดาวค่ะวันศุกร์สุดๆค่ะงานเยอะนิดนึงใช่ไหมคะก็ฟังเพลงเพราะๆเพลินๆค่ะขอบคุณนะคะติดตามฟังด้วยการคุณกว้างหม้อหุงข้าวค่ะคุณอ้อมหมายถึงว่าขอเพลงใช่ไหมคะจริงๆก็รู้แหละแซวเล่นนะคะแฮปปี้แฮปปี้เช่นเดียวกันสำหรับ

0: ับวันศุกร์วันนี้ค่ะสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 MHz นะคะทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะและที่ radionetwork.mcot.net คุณหมอชาวบ้านนะคะฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้นะคะหนาวไหมคะมีความรู้สึกว่าทำไมไม่ตกเยอะจริงๆนะมันก็อ้วมนะคะอ้วมมันร้อนอบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยนะขอบคุณค่ะ 107.5 อสมทเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆขายคุณได้ทำความสะอาดผิวกายนะคะได้สะอาดสดชื่นนะคะผิวกายสะอาดสดชื่นแล้วเราก็จะได้สบายอกสบายใจกันผิวนุ่มหอมสะอาดกับสบู่เพสัตไวท์ชันนิ่งโซฟกันค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะใครอยากจะตัวหอมๆสะอาดสะอาดผิวสดชื่นนะคะสบายเนื้อสบายตัวสบายผิวนะคะสบู่ของเราค่ะตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองจัดได้เลยนะคะรับรองติดใจแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าคุ้มนะคะทั้งคุณภาพราคาปริมาณนะคะก้อนใหญ่ใช้ได้นานใหญ่มากนะคะใช้ก็จะลืมเลยทีเดียวนะคะสำหรับสบู่เพสัตของร้อยคุณได้อาบน้ำเพลินๆนะคะได้ฟองนุ่มๆใครที่ชอบฟองเยอะนิดนึงก็ตีฟองนิดนึงนะคะก็จะได้ฟองที่เนียนนุ่มนะคะอาบน้ำหน้าก็เนียนนุ่มหอมๆผิวไม่เอียดนะคะหลังหน้าได้อาบน้ำก็ดีผิวไม่แห้งนะคะรับรองได้เลยว่าใช้กันได้นะคะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งเหมือนกันนะคะหน้าร้อนหลายคนอาจจะมีกิจกรรมทำงานนู่นนี่นั่นเหงื่อออกเหนียวตัวไม่สบายตัวนี่เลยนะคะอาบน้ำกับสบู่เพสัตของเราค่ะจะเป็นเขียวไรซ์มิลก็หอมนะคะม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็หอมค่ะกลิ่นไหนก็หอมสองสีสองกลิ่นหอมทั้งสองกลิ่นเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะหอมละมุนละมุนละมุนละไมนะคะนุ่มๆนะคะกลิ่นต้องลองใช้ดูนะกลิ่นนุ่มๆเป็นยังไงกลิ่นน้ำนมข้าวนี่แหละค่ะไม่ฉุนนะคะสีเขียวไรซ์มิลสีเขียวนี่จะเป็นที่กล่องนะคะเขียวขาวมีรูปรวงข้าวแต่เนื้อสบู่จะเป็นก้อนสีขาวนะคะหรือว่าม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะก็จะได้ความสดชื่นนะคะกลิ่นเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นใสๆก็สดชื่นกันไปคนละแบบนะคะหอมทั้งสองกลิ่นทั้งสองแบบนะคะแต่ว่าทั้งสองกลิ่นก็ให้คุณได้อาบน้ำสบายกายสบายใจได้นะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะที่นอกจากคุณจะได้ผิวหอมสดชื่นกันแล้วนะคะสบู่เพสัตก็ยังช่วยให้ผิวคุณนั้นดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะใครที่อยากจะตัวหอมด้วยสะอาดด้วยผิวไม่แห้งด้วยนะคะเพสัตค่ะเลือกได้เลยนะคะสองสีสองกลิ่นนะคะเรื่องกลิ่นหอมหอมแบบติดเนื้อติดตัวนะคะหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะก็ให้คุณได้เลือกใช้กันได้เลยค่ะสำหรับสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟของเรารับรองติดใจแน่นอนนะคะใช้นี่แหละยาวๆนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพนะคะได้บำรุงผิวของคุณด้วยในทุกวันนั่นเองค่ะคือคักตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมคะคุณกว้างขอมาจัดไปนะคะซิงเกิลล่าสุดจากโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะได้พันวรการมาฟีเจอริ่งด้วยนั่นเอง

0: หม้อหุงข้าวนะคะรออยู่นะคะอย่าเพิ่งหุงค่ะเอาไว้รอมาก่อนค่อยหุงเดี๋ยวข้าวบูดโจอี้โฮสิตและพันวรการนะคะคุณผู้ฟังเลือกมาวันนี้คุณกว้างนะคะทางไลน์ของเราค่ะ MCOTCM 10075เพลงล่าสุดจากโจอี้แล้วก็พันวรการนั่นเองนะคะ175อสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะและผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะสดชื่นหอมหอมในทุกวันได้ทุกเวลาแป้งเย็นเภสัชเรา3สี3กลิ่น
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: หอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครหอมแบบไม่มีเบื่อนะคะหอมในระดับตำนานก็เนี่ยเลยแป้งเย็นเพสัชของเรานะคะ3สี3กลิ่น3กลิ่น3สีแล้วก็มี3ไซส์3ขนาดที่คุณได้เลือกกันป่องใหญ่นะคะคุ้มค่าใช้ได้นานใช้กันจนลืมนะคะกระป๋องหนักมากใหญ่จริงนะคะสะดวกพกกระป๋องใหญ่ก็ไม่ว่ากันนะคะเรามีไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กนี่พกพาสะดวกนะคะใช้ก็ได้เติมความหอมความเย็นสดชื่นนะคะได้ทุกที่ได้ทุกเวลากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเพสัชของเราค่ะมันจะเป็นสีชมพูนะคะอยากจะหอมกลิ่นมะดามก็เลือกกันได้เลยนะคะหอมในระดับตำนานของเราหอมเกินต้านแน่นอนหอมเย้ายวนใจนะคะหอมไม่เหมือนใครอยากจะสดชื่นแบบกลิ่นมาดามกระป๋องสีชมพูเลือกกันได้สีฟ้าคาเมล่านะคะคุณได้หอมแบบเร้นลับหน้าค้นหานะคะแล้วก็เขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะสดชื่นสดชื่นเฟรชแอนด์คูลนะคะความหอมพิเศษนะคะแล้วก็สบู่ของเรา2สี2กลิ่นเขียวไรซ์มิลก้อนสีขาวละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวหรือว่าจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็ได้ความสดชื่นใสๆของเบอร์รี่หลายชนิดรวมกัน

น่าจะเป็นคนเหนือนะเหนือทางอีสานสาวเมืองการนะคะจบเพลงนี้แล้วเบรกกันก่อนนะข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขอบคุณด้วยจากเพจสัตว์นะคะผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพสนับสนุนอสมทเชียงใหม่ของเรามาตลอดเลยกลับมาชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสชุดคุ้มครองตำบลปาดีเสียชีวิตแล้วหลังถูกซุ่มยิงวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีหรือจคต.สุไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสริมถนนสายป่าลูลูสุไหงปาดีเมื่อวานนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอยไปก่อนจะเข้ามาเจาะยิงซ้ำนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวและส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นในวันนี้ณวัดโคกตาตำบลปาลูรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสส่วนความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่าจากพฤติการของคนร้ายรวมไปถึงปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าและปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนาย

0: ต่อเย็บเทารงแกนนำสังกาและปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและคนของทางการรายวันสีหสังรุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อมารอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสกรณีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีที่จะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่ามีชื่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ขณะที่เวลา 14:00 น.นายสีหศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเวลา 15:30 น.สาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปางยังไม่ชี้ชัดเหตุชาวเมียนมา5คนเก็บเห็ดป่ามาแกงกินร่วมกันแล้วถูกหามส่งโรงพยาบาลรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุคนงานชาวพม่า5คนซึ่งมารับจ้างทำงานก่อสร้างในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่6ตำบลปงตองอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้พากันเข้าไปเก็บเห็ดในป่ามาแกงกินร่วมกัน5คนสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดนายสมจิตจุนเจริญในอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้มีการรายงานผลสอบสวนโรคหลังนำทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเงาสาธารณสุขอำเภอเงาพร้อมทีมงานรวม8คนลงพื้นที่สอบสวนโรคไปแล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บตัวอย่างแกงเห็ดที่ทานร่วมกันของทั้ง5คนได้เพราะได้มีการเททิ้งไปก่อนหน้านั้นแต่ทั้งนี้ผู้ป่วยยังมีประวัติการรับประทานแกงเห็ดซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ดละโงกเห็ดก้านตันและเห็ดไข่เหลืองที่เก็บมาจากบนดอยในหมู่บ้านในวันที่30พฤษภาคมเวลา 18:00 น.หลังจากนั้นผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังจากทานเห็ดพิษเข้าไปประมาณ8ชั่วโมงคือเวลาประมาณ 2:00 น.ของวันที่31พฤษภาคมจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเงาต่อมาผู้ป่วยยังมีอาการถ่ายเหลวขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียมีไข้และปวดมวนท้องรวมถึงท้องอืดปากแห้งและเหงื่อออกตัวเย็นปวดหัวและตะคริวที่ท้องผู้ป่วยทั้ง5รายจึงถูกส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลลำปางในวันที่3มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแต่อาการปลอดภัยแล้วโดยเบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้แจ้งไปยังผอ.รพ.ส.ต.อสม.หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักและไม่เคยชินซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
6: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34

0: โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Testที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เพลงนี้เชื่อว่าหลายคนพอจะได้ยินกันแล้วนะคะยิ่งนานยิ่งรักนะคะบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะในช่วงวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นวันเฉลิมเมื่อวานนี้ก็มีงานพิธีสโมสรสันนิบาตนะคะในช่วงเย็นด้วยนะคะก็มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจค่ะแต่ว่าเพลงนี้นะคะเสียงเชื่อว่าหลายคนน่าที่จะคุ้นกันอยู่ละนะคะพี่ใหม่เจริญปุรานั่นเองแต่ก็เป็นเพลงที่คุณดีนิติพงษ์หอนาคนะคะถ่ายทอดออกมาอีกเพลงนึงก็ไม่ค่อยมีเพลงที่พี่ดีหลังๆมาเนี่ยแต่งเท่าไหร่นะคะเพลงนี้

็ถือว่านานในรอบหลายปีเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงนี้ยิ่งนานยิ่งรักนะก็เหมือนที่พี่ดีแต่งนะว่าแรกๆเราก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาก็เห็นมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งพระองค์ท่านก็ได้พิสูจน์นะคะการเวลาก็พิสูจน์คนนะหลากหลายเรื่องราวแล้วก็เขาเรียกว่าพระปรีชาสามารถนะคะที่เชื่อว่าพระราชินีประเทศไหนก็ไม่สามารถทำได้

เรื่องกีฬาก็ไปหลายอย่างเลยนะคะไอซ์ฮอกกี้เองเนี่ยเชียงใหม่ก็มีไอซ์ฮอกกี้อารีนานะคะที่เชียงใหม่ที่พระองค์ท่านก็ทรงมาเปิดด้วยนะคะแล้วก็ได้ทรงแข่งแล้วก็ได้การยกย่องนะคะจากนานาประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกต้องบอกว่าอย่างนี้หรือว่าพระราชินีที่ขับเครื่องบินได้ก็ไม่มีประเทศไหนนะคะหรือว่ากีฬาแข่งเรือใบนะคะอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะที่ทำให้เชื่อว่าคนไทยรักพระองค์ท่านนะคะ3มิถุนายนที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบนะคะสำหรับพระราชินีสุทธิดานั่นเองนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะเลือกมาฝากกันนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะ 11:13 นะคะอยู่ด้วยกันที่นี่กับทรินีทีฆพรและทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะและที่ Radio Network ค่ะ .mcot.net นะคะก็ติดตามฟังกันได้นะคะพี่เอลำพูนเพลงราชินีม่วนเจ้ายังบักเกยฟังเลยนะคะเพลงเพราะๆนะคะเพลงนี้ก็รู้สึกว่าจะปล่อยออกมา เมื่อประมาณต้นเดือนนะคะวันที่1นะคะไม่นานนี้เองนะคะก็ฟังได้เรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วก็มีเพลงนะคะที่เทิดพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านหลายๆเพลงนะคะแต่ก็อาจจะเป็นฝีมือท่านอื่นๆนะคะที่ได้แต่งเพลงนะคะให้กับพระราชินีของเรานะคะ MCOT Radio ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะในทุกช่วงของนัดจัดรายการนะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM10075 ค่ะฟังไอบีพ่องจริงๆก็มีอู้บ่อจ้างอู้บ่อจ้างนะคะแต่ว่าเพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะรักแท้มีอยู่จริง

รักแท้มีอยู่จริงนะคะบีสุกฤตนั่นเองค่ะนี่วันสิ่งแวดล้อมโลกมีเพลงหนึ่งที่คิดถึงนะคะเป็นเพลงของเฉลียงนะคะจริงแล้วก็เคยมีเวอร์ชันของทีโบนเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ให้ฟังนะคะจากคอนเสิร์ตพิทักษ์โลก Save the World Concert หลายศิลปินเลยนะคะมาร้องด้วยกันเพลงนี้โลกยังสวยค่ะ

โลกยังสวยค่ะว่าโลกของเราก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะต้นมงต้นไม้นะคะก็ตัดกันไปเยอะพอถึงเวลาหน้าฝนฝนที่ตกเยอะทีนึงเนี่ยค่ะมันก็จะมีน้ำป่าไหลหลากหลายปีหลายสิบปีก่อนนู้นนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็จะจำได้นะกรณีที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมนะคะมีท่อนซุงนะคะไหลมาตามน้ำแต่ณวันนี้เนี่ยท่อนซุงอาจจะน้อยลงเพราะว่าเขาตัดแล้วเขาเก็บไปเลยใช่ไหมบางพื้นที่อย่างแม่ฮ่องสอนจริงๆก็จะเป็นพื้นที่ที่ยังป่ายังคงอุดมสมบูรณ์แต่ก็มีใบสั่งเยอะนะคะเห็นว่าผู้มีอิทธิ์นะคะสั่งแต่ก็น่าเสียดายนะคะคนที่ตัดนี่ก็คือคนในพื้นที่นะคะบางทีเราเขาก็อาจจะเห็นว่ามีเยอะแยะก็ตัดไปแต่ว่านี่แหละพอถึงเวลาน้ำป่าหลากทีนึงนะคะความรุนแรงมันก็มีมากมายมหาศาลนะคะโดยบางทีอาจจะไม่ทันคิดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ความรู้ต่างๆนะคะที่จะได้นำมาปรับใช้อยู่กับพื้นที่ป่าก็ต้องดูแลรักษาป่านะคะหรือเผานะคะในช่วงที่ผ่านมาก็เผากันนะคะแต่ก็เมื่อวันสองวันนี้ค่ะท่านพระครูออดก็จับมือนะคะกับชาวบ้านนะคะนักเรียนที่อำเภออมก๋อยนะคะจุดนั้นก็เป็นพื้นที่ที่มีป่าถูกทำลายถูกไฟป่าเผาไหม้ก็ไปปลูกป่ากันหลังพื้นที่ป่านั้นถูกไฟไหม้เสียหายนะคะนี้ท่านก็เป็น อยู่ในสมณเพศแต่ก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมเยอะเลยทีเดียวก็น่าชื่นชมนะคะส่วนเรื่องของช่วงนี้ที่อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของความร้อนนะคะเรื่องของเอลนีโญนะคะก็ติดตามกันเนาะสำหรับความร้อนแรงนะคะว่าซูเปอร์เอลนีโญนะคะที่ไทยของเรานะคะจะเป็นอย่างไรก็บอกว่าเสี่ยงที่จะฝนหายไปถึง 40% เลยนะคะแล้วก็แรงที่สุดในรอบ140ปีนะคะไม่ใช่เพราะฝนไม่ตกเลยค่ะแต่ว่าเพราะฝนตกน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแน่นอนว่าอาจจะส่งผลต่อทั้งน้ำกินน้ำใช้นะคะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารของคนทางประเทศนะคะโดยทางสทนชหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะตอนนี้เขาก็จับตาเรื่องของการก่อตัวของซูเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นสูงกว่าปกตินะคะในปีก่อนเนี่ยเราเคยพูดถึงอาจารย์ธรนะคะซึ่งก็เป็นนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องของความร้อนพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรนั้นบอกว่าน้ำอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1% นะคะแต่น้ำอ่ะมันไม่ได้มีแค่เหมือนอย่างเราเนาะน้ำในแม่น้ำนะคะแต่นี่คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็พื้นที่ของน้ำมันกว้างใหญ่ไพศาลแน่นอนว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นแม้เพียง1องศามันก็ส่งผลกระทบต่อทั้งคนแล้วก็สัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดนะคะชี้ว่าอุณหภูมิหากว่าเพิ่มขึ้นถึง 2.7 องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าเป็นระดับที่หลายประเทศนั้นเรียกว่ากอซิล่าเอลนีโญนะคะแล้วก็เคยสร้างผลกระทบรุนแรงมาแล้วในหลายพื้นที่ของโลกทีเดียวนะคะโดยทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะมีการประเมินว่าประเทศไทยนั้นอาจจะมีปริมาณฝนลดลงนะคะประมาณ 30% ถึง 40% ขณะที่การประเมินของไทยก็คาดว่าปริมาณฝนทั้งปีนะคะอาจจะลดลง 10 ถึง 12% นะคะแต่ว่าในบางช่วงนั้นผลกระทบอาจที่จะรุนแรงกว่านั้นก็ได้นะคะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนปริมาณฝนอาจจะลดลงประมาณ 14% ก่อนที่จะกลับมาตกเพิ่มขึ้นในช่วง เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะจากนั้นก็จะลดลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีโดยในเดือนพฤศจิกายนค่ะก็จะมีความเสี่ยงนะคะที่ปริมาณฝนจะลดลงจากภาพปกตินะคะถึง 39% แล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงถึง2ใน3เลยทีเดียวนะคะทางสทนชนะคะก็บอกว่าสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงถึง 2.7 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะ

ซึ่งทางฝั่งออสเตรเลียเนี่ยจะเรียกว่าก็อดซิลล่าแต่ว่าบ้านเราจะเรียกซูเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งอุณหภูมิน้ำทะเลตรงจุดดังกล่าวนี้นะคะก็จะส่งผลถึงประเทศไทยก็คือทำให้ปริมาณฝนที่ตกที่ไทยก็จะลดลงกว่าปกตินั่นเองนะคะแต่ว่าผลกระทบอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนอกเหนือจากสภาพอากาศนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำในมหาสมุทรนะคะที่มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของอุณหภูมิก็จะมีผลกระทบอยู่ที่เรื่องของภาคการเกษตรด้วยเพราะว่าพื้นที่เกษตรของไทยกว่า 60-70% นี้ยังอยู่นอกเขตชลประทานนั่นหมายความว่าการเพาะปลูกจำนวนมากนะคะจะต้องพึ่งพาฝนตามธรรมชาติด้วยโดยเฉพาะสวนผลไม้นะคะไม้ยืนต้นที่ต้องการน้ำอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าผลผลิตที่ลดลงนะคะแล้วก็ฝนไม่มาฝนน้อยลงนะคะตามที่มีการคาดการณ์กันไว้เนี่ยผลผลิตทางการเกษตรในปีหน้าลดลงแน่นอนนะคะอาจจะมากกว่าครึ่งในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะกระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรนะคะไปจนถึงต้นทุนอาหารของประชาชนนะคะจากปีนี้เนี่ยที่เราเห็นว่าผลไม้เนี่ยมีเยอะมากนะคะสำหรับไทยของเรานะคะราคาก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะก็ยังสามารถที่จะรับประทานได้นะคะแต่ปีหน้านี่แหละนะคะก็จากน้ำน้อยฝนน้อยผลผลิตแน่นอนว่าก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะอาจจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าผลผลิตเสียหายนะคะทางเกษตรกรจะขายได้ราคาดีหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะก็ทางสทนช.บอกว่าปีนี้เนี่ยการบริหารจัดการน้ำก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าสภาพอากาศนั้นมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะก็เตรียมหลักเกณฑ์การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะก็เพื่อที่จะรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็วางมาตรการเฉพาะพื้นที่ในจุดเสี่ยงนะคะซึ่งไทยของเรานะคะจริงเราเคยได้ยินคำว่าวิกฤตเอลนีโญมาแล้วนะคะแล้วก็ไทยเคยผ่านมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะช่วงปี58ถึง59นะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปในวันนี้ก็คือโลกของเราร้อนขึ้นมากกว่าเก่าเยอะนะคะคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าฝนตกน้อยลงเนี่ยน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรนะคะในวันที่สภาพอากาศไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะก็จับตาเนาะซูเปอร์เอลนีโญสำหรับบ้านเราแต่ว่าฝั่งบางประเทศนะคะต่างประเทศนี่เขาเรียกก็ซิล่าเอลนีโญเลยทีเดียวนะคะนั่นหมายความว่ามันก็จะมีความรุนแรงนะคะของเรื่องของความร้อนนะคะแล้วก็อุณหภูมิน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้ำในมหาสมุทรนะคะก็ส่งผลต่อทั้งสัตว์ด้วยคนด้วยสิ่งแวดล้อมโลกของเราด้วยเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวชี้วัดนะคะหน้าฝนหรือหน้าร้อน M Card Radio ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะอย่างนี้จากหนุ่มเชียงใหม่อีกหนึ่งคนนักสัตว์ราทองนะคะ

0: ึงดังๆนะศักดาธรและแก้วสาสานั่นเองรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนเอามา cover ใหม่เหมือนกันเนาะเพลงนี้นะคะเราจะเจน5 M ข่าว Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะเบรกกันก่อนครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายแล้วค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sleeptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz
4: เพลงสุดท้ายกันเลยแล้วกันครับชื่อว่าเพลง Tomorrow with Nobody ไม่มีอีกแล้ว

0: ไม่มีค่ะ Tomorrow with Nobody ค่ะ P.O.P. เวอร์ชันคอนเสิร์ตหายากนะบอกเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: เมื่อนานมาแล้วนะคะเราจะไม่นับปีกันนะคะว่ากี่ปีนะขนาดว่า Friday 30ปีเอาอย่างเงี้ยละกันเนาะนะคะหรือว่า Season Change เองนะคะฤดูที่แตกต่างจริงก็คิดถึงเพลงนี้เหมือนกันนะคะแต่ก็อาจจะเปิดบ่อยละเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิด Season Change เนี่ยบันทึกเสียงตั้งแต่ปี37นะคะตอนนั้นถ้าเทียบกับเราก็ประมาณม.ปลายนะคะฝนตกรถติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเพลงนี้ยังจำได้อยู่ถ้าเทียบกันแล้วอย่างเมื่อเช้าที่พี่เอเปิดคนแรกเจมส์เรืองศักดิ์นะคะก็เหมือนกันนะคะก็จะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกันด้วยซ้ำไปนะคะนะก็อาจจะย้อนเวลานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงในยุคที่มันใกล้กันปีใกล้ๆกันเลยแต่ว่ามันแบ่งแยกเรื่องของความเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่หรือว่าแนวเพลงที่เอามาเปิดในอีซี่นะเพลงของพี่บอยหรือว่าเพลงแบบสตริงในยุคนั้นนะคะก็แปลกดีเหมือนกันแยกกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เพราะกันไปคนละแบบนะคะเพราะเหมือนกัน 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะ Tomorrow with Nobody นะคะ POP นั่นเองอีกไม่นานนี้นะคะไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตถ้าจะไม่ผิดนะคือวันพรุ่งนี้เนาะ Today's the Go Kids นะคะซึ่งก็จะมีศิลปินของBakery Music นะคะหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีมาแจมด้วยก็คือพี่นบนะคะนบพรชำนินะคะที่จะมาแจมสำหรับคอนเสิร์ตของ Today's The Go Kids นะคะถามว่าที่ไหน ไม่ใช่เชียงใหม่แน่นอนหลังจากนั้นก็จะมีคอนเสิร์ตของ Friday ที่กลับมารวมตัวกันครบ3คนเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยไม่อยู่เชียงใหม่นานนะพี่หนึ่งเกรียงไกรทำเพลงให้กับวงเชียงใหม่เยอะเลยนะคณะสุเทพการบันเทิงพี่ชายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอัลบั้มเบลสเตอร์ชุดที่9นอกเหนือจากพี่ชาที่จะมาร้องนะคะมีลานาคัมเมนมีเขียนขายและวานิชนะคะคุณสายกลางจินดาสุบอยอิเมจินนะคะอีกเยอะเลยนะคะได้ร้องเพลงทำเพลงด้วยกันแล้วก็ให้กับศิลปินเชียงใหม่ของเราหลายๆคนเดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตนะสำหรับ Friday ค่ะทั้งพี่หนึ่งด้วยเกรียงไกรวงวานิชนะคะว่าสลิปเปอร์วันนี้จะเป็นผลงานเดี่ยวของพี่หนึ่งนะคะแล้วก็บอยตรายภูมิราชรวมถึงพี่อดุลด้วยนะคะสามคนจาก Friday แต่เพลงนี้จากPauseค่ะ

รู้สึกไหมคะเพลงของมิสเตอร์ซีนะคะสมเกียรติอริยชัยพันธ์นิชค่ะและเป็นพี่โจ้ร้องจากคอนเสิร์ตอันปลักนะคะเมื่อหลายปีมาแล้วเนาะนะคะโจ้อมรินทร์นั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งคอนเสิร์ตค่ะก็จะเป็นคนละคอนเสิร์ตกันไปเลยก็จะมาในยุคใกล้ๆกันทีนี้จะ Modern Dog นะคะ Before นั่นเองให้ฟังในแบบคอนเสิร์ตก่อน

เวอร์ชันนี้พี่ปอจะวอยวายนิดนึงฟีลหวานๆเนาะเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นเพลงจาก Cafe is Closed นั่นเองนะคะอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ก็ไม่ค่อยมีเพลงที่หาฟังได้จากคอนเสิร์ตนี้เท่าไหร่แต่ก็จะมีอีกเพลงหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นเพลงของพี่โป้นะคะพี่โป้โยคีเพลย์บอยส์นะคะเพลงยิ้มใครจำเพลงยิ้มได้บ้างคะน่าจะจำไม่ได้แล้วแหละหลายปีนั่นเองก็ไม่ค่อยได้เปิดเลยเหมือนกันนะคะสำหรับยิ้มของพี่โป้นะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะเบรกสุดท้ายของเราแล้วค่ะช่วงเวลานี้สำหรับอัลต้าโพไซดอน90บาทอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้อุปกรณ์ตัวช่วยที่ล้างทำความสะอาดได้หมดจดนะคะได้ความแรงฉีดได้ไกลฉีดได้แรงเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ได้หมดจดเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงนี้ขี้เปื่อยเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะล้างรถมาแล้วนี่เลยตัวช่วยนะคะก็ตกอีกนะคะขี้เปื่อยหรอไม่เป็นไรล้างได้สนุกดีนะคะสำหรับอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะคะก็จะมีโหมดต่างๆมาให้ใน8รูปแบบเลยปรับหมุนได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวเข้าออกให้ยุ่งยากเนาะแล้วก็ล้างรถนี่ก็จะมีโหมดโฟมให้โดยเฉพาะเลยทีเดียวมีกระบอกทำโฟมมาให้นะคะฉีดปูฟองเป็นฟองปั๊บนะคะก็สามารถที่จะใช้งานกันได้มีหัวกรองให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ครบชุดเลยทีเดียวค่ะใช้งานไร้สายแบบ 100% นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียบปลั๊กนะคะแบตเตอรี่ล่ะคะ2ก้อนนะคะเป็นลิเธียมไอออนใช้ได้งานใช้ได้นานต่อเนื่องนะคะไม่ต้องรอชาร์จด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มนะคะเครื่องก็น้ำหนักเบาแต่ว่าทนทานจับถนัดมือนะคะมีสายดูดน้ำมาให้นะคะจะใช้งานจากถังหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้เลยนะคะอุปกรณ์นะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะรวมแล้วก็มูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่มาให้อีก2ก้อนนะคะ990บาทแล้วโทรวันนี้นะคะจะได้กระเป๋าฮาร์ดเคสค่ะมูลค่า890บาทนะคะรวมแล้ว 3,870 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายราคานี้ค่ะทีวีไดเรกให้คุณได้จ่าย999เท่านั้นเองนะคะ999บาทแล้วก็ยังรับประกันให้ยาวนานค่ะ2ปีเต็มเลยทีเดียวถ้าเครื่องมีปัญหานะคะส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะก็ได้ในราคาสุดพิเศษแล้วนะคะแล้วก็ยังคุ้มค่านะคะรับประกันให้ต่อเนื่องยาวนานถึง2ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยสนใจโทรได้ทีวีเดเร็กนะคะ026660008นะคะ026660008นั่นเองนะคะโปรแรงคุ้มจริงจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทนั่นเองค่ะเมื่อกี้พูดถึงพี่โป้เนาะแต่ไม่ได้เปิดพี่โป้ค่ะ

0: คำตอบค่ะเพลงนี้จากวันนั้นอินแบงคอกบีอิงโป้โยคีเพลย์บอยเวอร์ชันนี้เป็นหนองพิมพ์หลักนะคะส่งท้ายกันเลยขอบคุณค่ะเวลาหมดแล้วสุขสันต์วันศุกร์ให้เป็นความสุขที่มีความสุขเอ๊ะยังไงเป็นวันศุกร์ที่มีความสุขพรุ่งนี้สำหรับเพลงเก่า8โมงเช้าค่ะถึง10โมงค่ะเช้านิดนึงนะคะเพลงเก่าใครที่ชอบเพลงเก่าดีต่อใจเปิดฟังได้ชื่อเลือกเพลงได้ว่าวันนี้ค่ะยังเจอกันอีกรอบนึงนะคะอัปเดตข่าวด้วยกันอีกสักครู่หนึ่งไม่นานนะคะจริงๆแป๊บเดียวเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือมีไลฟ์ด้วยเช่นเคยนะคะฝากกันติดตามกันวันนี้ลากันก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ุภจีนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศิริศักดิ์รุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้อสชคตปาดีสิ้นใจแล้วหลังถูกซุ่มยิงฝ่ายความมั่นคงชี้เป็นฝีมือกลุ่มต่อเย็บเท่ารงแกนนำใต้ระดับสั่งการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐโดยยินดีที่จะปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินหวานเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมครับดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่า20%

0: เศสและชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้วถึงแนวทางการดำเนินการของฝั่งไทยคาดว่าจะรายงานแนวทางนี้ให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเช่นกันและในช่วงบ่าย2ของวันนี้นายศิริศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะในช่วงเวลา 15:30 นค่ะ
1: ปกรณ์ชี้สารรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพรก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติครับย้ำไม่ต้องกังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินกู้นะครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีสารรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทภายใน7 วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมครับเพราะว่าส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอน7 วันหลังจากนี้นายประกรณ์บอกว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายประกรณ์บอกว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดก็คือการก่อนจะออกพรก.และกฎหมายทุกฉบับเพราะว่าการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและก็เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินของเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการดังกล่าวแล้วก็ย้ำนะครับว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการออกมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนไปก็สามารถพูดได้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะมาดูกรณีที่นายณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์บอกว่าประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดขณะที่นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาบอกว่ารับอยู่แล้วก็ขอรอดูเนื้อหาก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์ใต้นะครับอสชคตนะครับที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวานนี้ที่สุงไหงปาดีตอนนี้ล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ต ติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีหรือว่าชคตสุงไหปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้นะครับเหตุเกิดริมถนนสายปะลุรูสุงไห

อดีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุครับก็ทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอไปก่อนที่จะเข้ามาจ่อยิงคนเจ็บนั้นนะครับล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาครับเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นวันนี้ครับณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดย 15:00 นที่จะถึงนี้เริ่มพิธีรดน้ำศพณวัดโคกตาเวลา 16:00 นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17:00 นพิธีวางพวงมาลา 17:30 นพิธีมอบกระเช้าพระราชทานครับดูด้านความคืบหน้าของคดีนะครับแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บอกว่าจากพฤติกรรมการก่อเหตุรวมถึงปลอกกระสุนปืน M16 ปืนอาก้าแล้วก็ปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บเทารงแกนนำสั่งการและก็ปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักจะเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าที่รัฐและคนของทางการราย

0: คดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
1: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติค่ะนายสุริยะรัฐมนตรีเกษตรก็ดันเมล็ดพันธุ์คุณภาพข้าวคาร์บอนต่ำเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวคำแถลงปราศัยเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยบอกว่าวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นโอกาสในการเชิดชูคุณค่าของข้าวยกย่องชาวนาไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารและเป็นรากฐานของภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยาวนานนายสุริยะบอกว่าข้าวไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรไทยในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวโดยส่งเสริมการทำนาคาร์บอนต่ำควบคู่กับการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวรวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงจากการที่มีโรคและแมลงนะคะรวมไปถึงตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าชาวนาไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศและยังเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและทุกภาคส่วนจะช่วยให้ชาวนาไทยรักษาคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ไทยเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งขณะที่มาเลเซียเองก็ยังไม่กำหนดวันเจรจากับไทยรอบใหม่นะครับนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงบอกว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดครับก็ได้แก่กุ้งขาวเวนามัยกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหาเรือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนครับแล้วก็ยังไม่กำหนดวันเจรจาใหม่กรมประมงก็จะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งด้านการเจรจาและก็การบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันขยายการขยายตลาดและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ครับกรมประมงยังเตรียมข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า10,000 ตันภายในเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือว่าชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วนครับนางทิติพรบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งหาเรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมกุ้งไทยครับสำหรับมาตรการลดต้นทุนการผลิตกรมประมงยังคงเดินหน้าโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำประจำปีงบประมาณ69หรือว่า Innovation Sandbox เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2569หรือว่าคชก69ซึ่งก็คาดว่าจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3/69โดยบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้ซึ่งการที่ตนมากำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีความตั้งใจที่จะให้สคบเป็นตัวแทนรัฐบาลเป็นหน่วยงาน One Stop Service และบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทุกวันนี้ภัยต่างๆมาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงผู้บริโภคซับซ้อนขึ้นที่ผ่านมาสคบถูกมองเป็นหน่วยงานตั้งรับเพียงอย่างเดียว1ข้อร้องเรียนใช้เวลา3 เดือน 6 เดือนหรือ

0: 1ปีนายกก็เลยมอบหมายค่ะให้เป็นนโยบายโดยมีความห่วงใยนะคะและยังบอกว่าหน่วยงานจะต้องทำงานเชิงรุกนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่เจอกันในชีวิตประจำวันเช่นสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือถูกโกงโฆษณาเกินจริงดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงต้องเกิดขึ้นหากพบกรณีที่ตักเตือนได้ก็ต้องตักเตือนแต่หากตักเตือนไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้กฎหมายบังคับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนางสาวสุภมาศยังพูดอีกนะคะว่าการประชุมครั้งหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีวาระมากและจะมีการประชุมบ่อยขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยเฉพาะหากมีกรณีเร่งด่วนจะต้องขอมติจากคณะกรรมการเช่นกรณีที่มีประชาชนกำลังติดตามรถยนต์ไฟฟ้าค่าใหญ่ที่จะต้องขอมติเรื่องนี้หรือกรณีสัญญาการก่อสร้างต่างๆที่มีการโกงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การสั่งซื้อผ่านออนไลน์ราคาถูกแต่มูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านจำเป็นเร่งด่วนค่ะเป็นงานเร่งด่วนที่สคบต้องมาดูแลฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดส่งผู้แทนมาประชุมครั้งต่อไปก็ขอให้เป็นคนเดิมมาประชุมเพราะจะได้มีความต่อเนื่องเนื่องจากงานสคบนั้นเป็นงานสำคัญค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำเดินทางจุดหมายปลายทางที่สารกลางจังหวัดเชียงรายครับพร้อมหอบความเดือดร้อนของชาวบ้านริมน้ำส่งถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดงจากเหมืองพิษในประเทศเพื่อนบ้านครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินโดยมีพระมหานิคมและดร.ว่านวิริยาอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำขบวนลงเรือล่องเรือตามลำน้ำกกสู่สะพานแม่ฟ้าหลวงสารกลางจังหวัดเชียงรายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินในลำน้ำกกเพื่อตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในลำน้ำด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายในสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงมีการแสดงดนตรีงานศิลปะสลับกับการบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตามชุมชนริมแม่น้ำ5สายที่ต้องใช้ชีวิตกับแม่น้ำปนเปื้อนสารหนูมากว่า1ปีแล้วก็ในช่วงสายครับขบวนธรรมยาตราเดินทางไปสารกลางจังหวัดเชียงรายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำประกาศ3ข้อเรียกร้องครับให้เร่งรัดแก้ปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลำน้ำจากสารพิษข้ามแดนเร่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติใช้กลไกระหว่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและก็จีนกดดันตรวจสอบการทำเหมืองแร่ที่ต้นน้ำเร่งตรวจสอบควบคุมการนำเข้าและก็ส่งออกแร่พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านสว.และสส.รวมถึงผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่งตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าหารือกับหน่วยงานราชการครับขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยวันนี้ครับได้โพสต์ข้อความโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าจากรายงานข่าวกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงแล้วก็เรียกร้องให้ฝ่ายจีนเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ฝ่ายจีนมีความคิดเห็นอย่างไรโดยทางจีนตอบอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอดไม่เพียงแต่ยึดมั่นในการพัฒนาแบบสีเขียวภายในประเทศเท่านั้นยังกำหนดให้วิสาหกิจจีนที่ก้าวออกสู่ตลาดโลกต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจจีนจะไม่ยอมเสียสละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดและการละเมิดใดๆจะถูกดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายและข้อบังคับนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพิ่งเสร็จ

0: เสร็จสิ้นการเยือนเชียงรายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเชียงรายครับเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและไทยรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสนใจร่วมกันด้วยครับ
1: เสกโลโซได้รับการพักโทษแล้วปล่อยตัว24มิถุนายนนี้ค่ะมีรายงานพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำซึ่งนอกจากนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษอิสระแล้วยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อยู่ระหว่างการคุมขังอย่างเสกโลโซก็ถือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเข้าหลักเกณฑ์อภัยโทษได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีเสกโลโซซึ่งเข้าโครงการปัญญาบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหรือว่าโครงการกำลังใจในช่วงพักโทษในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีซึ่งครบระยะเวลาโครงการ23มิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวจากเพจเสกโลโซตอนนี้ค่ะก็มีคิวคอนเสิร์ตเริ่มแล้วค่ะโดยโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการจากเพจพี่เสกโลโซว่าจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันที่24มิถุนายนเวลาประมาณ 9:00 น.แล้วพบกันครับพร้อมโพสต์ตารางคอนเสิร์ตแน่นๆเลยนะคะตอนนี้คิวยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วและในโพสต์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าพี่เสกอยากเล่นคอนเสิร์ตมากครับตอนนี้พี่เสกแกก็ฝากมานะคะบอกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งซึ่งคอนเสิร์ตแรกของพี่เสกนะคะแฟนๆพี่เสกรอเลยนะคะหลังจากออกก็จะจัดที่ MCC Hall The Mall บางกะปิซึ่งขายบัตรไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะและตอนนี้ขายบัตรหมดเกลี้ยงแล้วด้วย
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐในเมืองแองโคริดรัฐอาลาสกาโดยรัสเซียยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ข้อประนีประนอมที่เคยหารือร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดหวังว่าฝั่งยูเครนจะยอมรับเงื่อนไขนี้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเคยถูกรัฐบาลยูเครนปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมาก่อนอันเนื่องมาจากมีเงื่อนไขสำคัญที่บังคับให้ยูเครนต้องยอมสูญเสียดินแดนให้แก่รัสเซียซึ่งในส่วนของสถานการณ์การสู้รบปัจจุบันผู้นำรัสเซียบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรบโดยสามารถควบคุมพื้นที่ภูมิภาคลูฮันได้อย่างเบ็ดเสร็จรวมถึงยึดครองพื้นที่ 85% ของโดเนตและ180ของซาปอริเชียไว้ได้แล้วครับแต่ว่าถึงกระนั้นปูตินยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกับตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของยูเครนซึ่งอาจจะรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้ก็เป็นไปได้โดยท่าทีนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้นำยูเครนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเพื่อเสนอให้เปิดการเจรจาแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนยื่นข้อเสนอพร้อมหยุดยิงทั้งหมดในระหว่างการเจรจาและเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเลยศึกทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนได้เตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าหากปูตินไม่ยอมยุติสงครามครั้งนี้ยูเครนก็พร้อมจะเดินหน้าสู้รบเพื่อความอยู่รอดต่อไปและความยืดเยื้อของสงครามอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพทางการเมืองของตัวปูตินเองด้วยซึ่งในเวลาต่อมาโฆษกทำเนียบเครมลินบอกว่ารับทราบเรื่องจดหมายดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดขณะที่ทรัมป์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับหากผู้นำทั้งสองประเทศได้พบปะพูดคุยกันครับ
1: ไกด์ชาวเชอร์ปาชื่อดังชาวเนปาลได้รับการช่วยเหลืออย่างปาฏิหาริย์หลังสูญหายนาน6วันบนยอดเขาเอเวอเรสต์จนครอบครัวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อส่งดวงวิญญาณไปแล้วค่ะดาวาเชอร์ปาหรือที่รู้จักกันในนามเฮโรลี่ดาวาไกด์มากประสบการณ์ในวัย52ปีหายตัวไปตั้งแต่29พฤษภาคมขณะเดินทางลงจากแคมป์4ที่ความสูงประมาณ 25,000 ฟุตหลังจากพานักปีนเขาชาวโปแลนด์คนหนึ่งขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ไม่สำเร็จเขาแยกตัวเพื่อขอนั่งพักเหนื่อยระหว่างนั้นจากนั้นก็ไม่ได้กลับลงมาที่เบสแคมป์พร้อมนักปีนเขาคนดังกล่าวเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยส่งขึ้นไปค้นหาในช่วงแรกไม่พบร่องรอยเนื่องจากคาดว่าดาวานั้นติดอยู่ในร่องน้ำแข็งทำให้ภรรยาและลูกของเขานะคะปักใจเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากตระหนักดีว่าการติดอยู่บนภูเขาท่ามกลางภูมิติดลบในระดับความสูงขนาดนั้นไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและได้เริ่มทำพิธีศพและสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของดาวาเป็นวันที่2แต่อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานทีมทำความสะอาดและจัดการเส้นทางของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในพื้นที่ เหลือไปเห็นร่างหนึ่งกำลังคลานและถลายตัวลงมาอย่างช้าๆที่บริเวณฐานน้ำแข็งคุมบูเหนือเบสแคมป์เล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือดาวานั่นเองค่ะทางผู้บริหารนะคะของ Expression ตัวแทนนำเที่ยวแล้วก็ปีนเขาในพื้นที่บอกว่านี่คือการเอาชีวิตรอดอย่างน่าเหลือเชื่อดาวาใช้บันไดที่ถูกทิ้งไว้ตามแคมป์เพื่อข้ามร่องน้ำแข็งลึกลัดเลาะลงมาตลอด6วันหลังจากได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยอาหารน้ำดาวาเชอร์ปาถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยฉุกเฉินบินตรงจากเอเวอเรสต์ไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาตมันดุทันทีขณะที่คณะแพทย์บอกว่าเขายังรู้สึกตัวดีสามารถพูดคุยได้โดยพบบาดแผลหิมะกัดในหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณนิ้วมือและยกย่องเรื่องราวของดาวาว่าถือเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่หาได้ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการปีนเขาเอเวอเรสต์จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีนักปีนเขาเสียชีวิตระหว่างเส้นทางพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้ว5คนและมีนักปีนเขาพิชิตยอดเขาที่มีความสูง 8,849 เมตรนี้ได้กว่า 1,000 คนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ค่ะ
0: สีจิ้นผิงเตรียมเยือนเกาหลีเหนือครับสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ครับซึ่งนับเป็นคราวแรกในรอบเกือบ7ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลเปียงยางให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำจีนเพิ่งเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วครับขณะที่ทรัมป์เองก็เคยแสดงท่าทีพร้อมเปิดโอกาสพบหารือกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกครั้งเช่นกันหลังจากที่ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งปัจจุบันจีนกำลังเร่งดึงเกาหลีเหนือกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งหลังจากความสัมพันธ์หยุดชะงักไปในช่วงโควิด-19 ครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: รถกระบะชนรถตู้รับส่งนักเรียนเจ็บรวม23รายกู้ภัยเพชรเกษมฝางเร่งปฐมพยาบาลส่งต่อโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุอย่างละเอียดสาวเครียดน้อยใจสามีไปมีหญิงอื่นจะโดดสะพานขัวเหล็กลงน้ำปิงตำรวจกู้ภัยรุดเจรจาเกลี้ยกล่อมบุกช้าตัวช่วยไว้ได้ทันปภ.แนะเตรียมความพร้อมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเมื่อฝนตกเช็ดยางเบรกไฟส่องสว่างสวมหมวกกันน็อกที่มีหน้ากากป้องกันลมฝนร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569
1: สุขสันต์วันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะก็ติดตามกันสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราให้คุณได้อัปเดตหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ติดตามชมไลฟ์ด้วยนะคะทางเพจแล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้คุยข่าวด้วยกันกับพี่เอวัสุรมสุริยวงศ์ค่ะและดิฉันทารินีธีคพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีน้องอ้อมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือมาแล้วฮะวันศุกร์ก็อาจจะสบายๆหน่อยพยายามหาข่าวที่สบายนะแต่บางทีมันก็รู้สึกว่าม
1: ันอาจจะมี
2: บางข่าวที่มันก็ต้องมาคุยกันแหละนะครับแต่ที่เมื่อวานนี้หนักหน่อย
1: ฝนห้ามฝนมากะแต่คืน
2: เมื่อคืนนี้ตกแบบเป็นใจมากเป็นใจมาก
1: ไม่ลืมหูลืมตา
2: ใช่เป็นใจมากคือ
1: ก็คือตอนเมื่อวานเขากองหาฝนไง
2: ใช่มัน
1: ร้อนหน้าฝนก็ว่าหน้าร้อนจมอยู
2: ่
1: เพิ่นได้ยิน
2: พอช่วงค่ำกลางคืนมาโอ้โห
1: กระหน่ำเลยนะ
2: เต็มที่ก็มีบางจุดในตัวเมืองที่มันมีน้ำท่วมขังรอการระบาย
1: อ๋ออันนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ฝนตก
2: ใช่นะคะสุดท้ายแล้วก
1: ็ไม่ทัน
2: แป๊บนึงก็สามารถที่จะระบายไปได้และไม่นานมากนักไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการใช้ชีวิตมากนัก
1: ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า
2: ใช่
1: ก็กลัวเหมือนกันเนาะ
2: โอ้ยดีนะไม่ได้สาบานอะไรใครไว้โอ้ฟ้าแรงมากเมื่อคืน
1: แรง
2: มาก
1: นะคะร้องดังฟ้าแลบฟ้าร้องนะคะหลายพื้นที่นะคะปริมาณฝนค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบางอำเภอเขาก็ได้รับผลกระทบไปเนาะแถวหางดงใช่ไหมคะหลังคาโรงเรียนนะเปิดกันไปเลยทีเดียว
2: ก็เลยก็ต้องว่ากันไปเรื่องของการเข้าไป
1: ช่วยเหลือ
2: แต่ส่งผลเช้าวันนี้ก็อากาศดีฮะ
1: สดชื่นนะคะ
2: เมื่อเช้าอาจจะมีเรื่องของกลุ่มเมฆฝนครึ้มๆอยู
1: ่
2: ก็ตกมาพอเป็นพิธีตกเป็นระยะอยู
1: ่ตกอยู่นะคะอาจจะหนักบ้างเบาบ้างนะคะก่อนออกบ้านนี่ก็รอเอาตกอีกแล้วตกหยุดๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไปดูบนยอดดอยถนนไหมคะ
2: โอ้อุณหภูมิดีมากหนาวเย็นหมอกหนาอย่างนี้เลย
1: สวยนะคะดอยหน้าฝนจะเป็นแบบนี้บนดอยอินทนนท
2: ์อุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียส
1: ใช
2: ่โอ้ดีมากเลย
1: อากาศก็ดีหนาวชื้นๆเลยทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ออกมาถ่ายรูปแต่เช้ามืดเก็บภาพนะคะเหมือนหน้าหนาวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ใช่เก็บหมอกยามเช้าบนยอดดอยอินทนนท์ให้ชมกัน
1: นี่จะเป็นหมอกฝนนะคะบนดอยนี้น่าจะมีแบบว่าเคยไปแบบช่วงที่ฝนตกนะคะจะเป็นละอองเบาๆนะเออ
2: โล่งๆนะไม่มีใครขึ้นไปบนดอย
1: ไม่มีใครขึ้นไป
2: ไปไหนกันหมดอ่ะ
1: หน้าฝนไงเออนะคะขึ้นดอยก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงถ้าไม่ชินเส้นทางนะคะเนี่ยค่ะต่ำสุดก็คือ13องศานี่พี่เอบอกนะคะกิมแม่ปานขยับมาอีกนิดนึง15องศานะคะก็อากาศสบายๆอากาศดีก็ไปเที่ยวกันได้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปแต่ขับรถก็ระมัดระวังเนาะวันก่อนก็มีอุบัติเหตุอยู่นะบนดอยถนนนี่แหละ
2: คือคนที่ไม่ชินเส้นทางอ่ะห่วงเรื่องของการใช้รถบนดอยนะแล้วก็ยิ่งฝนตกด้วยสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ก็มีการออกประกาศเตือนเพราะว่าอุบัติเหตุสถิติที่เยอะสุดตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนใช้รถมอเตอร์ไซค
1: ์
2: ที่มักมีอุบัติเหตุในช่วงฝนตกมากที่สุดตอนนี้
1: ก็คือขับเร็ว
2: ใช่
1: บางทีลืมเบรก
2: คือ
1: เบรกไม่ทัน
2: เบรกไม่ทัน
1: ถนนลื่นถนนปัด
2: สภาพรถด้วยไหมสภาพถนนอีกเรื่องนะ
1: ค่ะ
2: สภาพถนนคือมันจะมีทั้งเรื่องของถนนขรุขระ
1: ค่ะ
2: เป็นหลุมเป็นบ่อ
1: มีกรวดมีทราย
2: ใช่
1: มีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: แล้วตัวรถอีกนั่นแหละบางทีพอมันมีอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ติดขัดไปด้วยเช่นชั่วโมงเร่งด่วนเมื่อวานเห็นไหม
1: ใช่ตอนเช้า
2: ที่มีน้องนักเรียนเขาจะไปโรงเรียนอีกคันนึงก็ขับมอเตอร์ไซค์2 คันไปชนท้ายรถเก๋ง
1: ชนท้ายรถ
2: เบรกไม่ทันนั่นแหละผมว่า
1: ใช่เบรกไม่ทันค่ะก
2: ็รถติดอย่างหนาแน่นเลย
1: แล้วมอเตอร์ไซค์อันนี้คือหมายความว่าถ้าเป็นรถใหญ่เห็นไหมเขาก็จะไปตามเลนแต่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือเขาจะมาแทรกระหว่างเลนนะคะตรงเลนมันก็จะเป็นคล่อมเลน
2: คือต่างคนต่างมาต่างคนต่างซิกแซกอ่ะแล้วก็ใช้ความเร็วระหว่างที่อาจคิดว่าทำความเร็วได
1: ้
2: พอถึงเวลาปุ๊บมันเบรกไม่ทันไปชนท้ายรถเก๋งรถยนต์เขาอ่ะสุดท้ายก็
1: ต้องรับผิดชอบ
2: รับผิดชอบกันไป
1: แต่โชคดีที่ไม่มีบาดเจ็บมากหรือว่าเสียชีวิตแต่ก็การจราจร
2: รถติดมหาศาลเลยเมื่อวานเนี่ยโอ้โห
1: ว่าไปวันนี้ก็ติดนะน้ำไม่มีรอระบายแต่รถก็ติดนะ
2: รถติดเหมือนกันเมื่อเช้านี้ก็ลำบากการเดินทางอยู่ทีนี้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะก็เลยขอออกเป็นคำแนะนำดีกว่าแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ช่วงหน้าฝนครับก่อนออกเดินทางเช็คยางรถเบรกไฟส่องสว่
1: าง
2: อุปกรณ์ที่ขับขี่ที่มันต้องมาด้วยกันให้พร้อมสวมหมวกกันน็อกโดยเฉพาะหมวกกันน็อกที่ควรจะต้องมีหน้ากากป้องกันลมฝนเข้าตาเข้าหน้า
1: ใช่เพื่อมันกระเด็นเนาะพอถ้าเกิดว่ามันไม่มีปุ๊บเนี่ยบางทีมันกระเด็นเข้าตาขับรถทัศนวิสัยมันก็ไม่ดีแต่บางคนก็บอกว่ามีหน้ากากมีตัวชิลข้างหน้าใช่ไหมคะพอเวลาโดนฝนเนี่ยมันเห็นไม่ชัดไม่มีที่ปัดเราต้องมีที่ปัด
2: ค
1: ือ
2: ผมมีคำแนะนำเป็นเทคนิคนะ
1: อ
2: ่
1: ะยังไง
2: ชิลปกติแล้วชิลของรถมอเตอร์ไซค์สมัยใหม่เนี่ยปกติมันก็จะถ้าใหม่ๆอ่ะถ้าเจอฝนละอองฝนแล้วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ติดเยอะเพราะว่ามันมีการใช้มาใหม
1: ่
2: ๆแต่ตอนหลังมามันจะมีเหมือนเป็นครีมเป็นอะไรนะที่เขาทากับตัวรถอ่ะกระจกรถอ่ะ
1: เช็ดออก
2: เขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละคือการหยดน้ำติดอ่ะ
1: อ๋อก็คือค่อยไปละไม่ให้เกาะ
2: ใช่
1: ไม่ให้หยดน้ำมันเกาะ
2: สมมติว่าผมเคยเอาตัวนี้นะเป็นอุปกรณ์ในการล้างรถแล้วเหมือนขัดเคลือบเงาสีรถอ่ะผมก็เอามา
1: เช็ดหน้ากาก
2: คือผ้าที่เราทำการขัดเงาเรียบร้อยเนี่ยมาเช็ดหน้ากากรถด้วยหน้ากากหมวกกันน็อกด้วยหมวกกันน็อกเราก็ใหม่ขึ้นพอใหม่ขึ้นปุ๊บเวลาเจอฝนอะไรขึ้นมาปุ๊บมันไม่เกาะ
1: น้ำมันลื่น
2: มันไหลไปเลยมันไม่เกาะมันไม่เกาะ
1: อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่มันก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่คุณสามารถไปหามาได้แหละ
1: ค่ะ
2: มันก็สามารถทำให้คุณสามารถมองได้ดีขึ้น
1: ทัศนวิสัยดีขึ้น
2: นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงก็ถ้าหากว่าต้องมีชิลของหมวกกันน็อกนะฮะแต่ทีนี้ทั้งนั้นนอกจากเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยเสื้อกันฝนก็ต้องพก
1: บางคนเคยเห็นยังมีกางร่มอยู่นะ no. อันนี้อันตราย
2: ขับรถมอเตอร์ไซค์ผมว่าไม่ต้องกางร่ม
1: มือหนึ่งถือแฮนด์มือหนึ่งถือล่ม
2: คุณหมาใจสาวครับรถทีบกางจ้องนะครับ
1: ปันรถทีบปันรถทีบ
2: มันได้ปันรถทีบกางจ้องนะ
1: อ
2: ัน
1: นั้น
2: ม
1: ันไปค่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: เออนั้นมันต้องตาต่อนยอน
1: ค่อยๆไป
2: แต่นี่มันมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนแล้วถือร่มไปด้วยมันไม่ดี
1: ก็ลื่นอีกอะไรอีก
2: นะครับฉะนั้นเสื้อกันฝนเถอะครับ
1: หรือว่าถ้าจะเปียกก็จ้ามเต้ยบอก
2: ใช่ถ้าไม่มีเสื้อกันฝนคุณก็ต้องยอมรับมันให้มันเปียกอ่ะแต่ถ้าคุณมีเสื้อกันฝนคุณก็สบายใจอย่างหนึ่งว่าโอเคมันก็ยังป้องกันเราได้ในระดับหนึ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าขับเร็ว
1: ใช่อ
2: ย่าขับเร็ว
1: มันจะเบรกไม่ทันเพื่อเวลามีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเอียดเข้าไปนะคะถลายไปอีก
2: ใช่มันไหลมันลื่นไงแล้วบางช่วงเนี่ยถนนมันเป็นแอ่งลงมาแล้วน้ำมันท่วมใช่ไหม
1: มองไม่เห็น
2: เราไม่รู้มันลึกแค่ไหนยิ่งบางที่เนี่ยเขาเรียกว่าล้อไม่เกาะผิวถนนมันเหิน
1: อ๋อเหิน
2: พอมันเหินปุ๊บเนี่ยมันเสียการทรงตัวไม่ฉลับก็ล้มไม่ล้มก็คว่ำ
1: ทีนี้ถ้าฉลับแล้วล้มเนี่ยอยู่ข้างๆทางก็ดีแต่ถ้ามาเร็วมาแรงมันก็อาจจะฉลับไปกลางถนน
2: แล้วรถคันหลังตามมา
1: เราลดตามมา
2: เบรกไม่ทันอีก
1: เบรกไม่ทันอีก
2: ให้คิดอย่างเงี้ยจะได้รู้ไว้นะครับเพราะว่ายิ่งถ้าขับรถช่วงหน้าฝนหรือฝนตกแบบนี้สำคัญมาก
1: ๆ
2: แล้วพยายามอย่าขับไปในที่โล่งแจ้งกลางทุ่งนานะ
1: กลัวฟ้าฝนนะฟ้าผ่าบางคนบอกว่าก็นี่ไงขี่บนถนนยังโดนอ่ะ
2: เออใช่ไหม
1: ใช
2: ่หนุ่มวัยรุ่นที่เป็นไรเดอร์ป่ะฮะ
1: ไรเดอร์พี่ไรเดอร์
2: เออแล้วผ่าลงมาขนาดพระตั้งสามองค์
1: พระสามองค์แต่นี้พระก็ช่วยแล้วนะ
2: ช่วยแล้วนะ
1: นะคะเพราะว่าขนาดเนี่ยมีข่าวผ่าลงมาคอกวัวคอกควายตายกันมันโอ้โหตั้งหลายตัว
2: เผลอๆที่ซอยพระนั่นแหละล่อสายไฟฟ้าฟ้าผ่าลงมา
1: เป็นทองแดงอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ไห
1: ม
2: เป็นทองเหลืองทองแดงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเป็นตัว
1: หรือเปล่า
2: ล่อหรือเปล่า
1: อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: ระหว่างนั้นฟ้าลงมาพอดีเห็นว่ามีรอยเป็นเส้นตรงคอเลย
1: เส้นตรงคอด้วย
2: ตรงซอยคอเลยแหละไม่อยู่นั่น
1: แต่เขาก็มาซูมพระอยู่นะว่าพระอะไรอยู่
2: ผ่าซะขนาดนั้นก็โอเค
1: โชคดีนะบุญปะตายนะคะแต่ก็อันตรายเสี่ยงเหมือนกันหรือว่าโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ ระหว่างขับขี่ยวดยานนี่ก็เห็นบ่อยๆ
2: อันนั้นขับขี่นะขนาดเล่นมือถือในบ้าน
1: อ
2: ่ะยังผ่าย
1: ังเปรี้ยงเลยเน
2: า
1: ะ
2: เขาบอกว่าม
1: ันมี
2: เสียบปลั๊กมือถือแล้วก็เล่นตอนชาร์จ
1: แล้วก็ฝนตกด้วย
2: ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเมียมาเตือนแล้วว่าอย่าเล่นพูดไม่ทันขัดคำเปรี้ยงเรียบร้อยเลยตายคาที่ด้วย
1: ตายด้วยใช่ไหม
2: จริงๆเรื่องจริงอันนี้เป็นข่าวไม่กี่วันเอง
1: อันตรายมันอยู่ทุกที่นะต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านแล้วจะชะล่าใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทัศนวิสัยในการมองเห็นเมื่อกี้เนี่ยเห็นกราฟิกนะคะ
2: ครับ
1: ก็คือต้องเกาะเอวคนข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะ
2: นั่นแหละฮะเพราะว่าถ้าจะล้มก็ล้มไปทั้งคู่คืออย่าให้ล้มเลยการขับรถเองก็ได้อย่าให้ล้มแต่นั่นคือการป้องกันไงรถพร้อมอุปกรณ์พร้อมเสื้อกันฝนเนี่ยขับขี่ไม่ต้องเร็วยิ่งต้องขับลุยน้ำด้วยเนี่ยยังสำคัญมากนะฮะแล้วค่อยๆไป
1: จริงๆถ้าสมมติว่าจะต้องเบรกอ่ะเขาก็แนะนำว่าไม่ควรเบรกกระทันหันนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ล้อล็
2: อ
1: กรถเสียการทรงตัวได้ก็ค่อยๆผ่อนคันเร่งชะลอความเร็วแล้วก็ค่อยๆเบรกเพื่อหยุดแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอาจจะช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกกับฝนตกอาจจะต้องเว้นห่างนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง
2: เว้นระยะคันหน้านะครับเพื่อจะได้มีช่วงจังหวะเวลาเบรกหรือจังหวะที่จะเลี่ยงได้ทันนะฮะอย่างนั้นก็ลดการปะทะที่รุนแรงในระดับหนึ่งได้แล้ว
1: สำคัญก็คืออย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะคะ
2: ครับผมทีนี้อันนี้เรื่องของมอเตอร์ไซค์ทีนี้มันมีเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาที่เราเคยเป็นห่วงช่วงเปิดเทอมอ่ะแล้วเราพูดถึงเรื่องของรถรับส่งนักเรียน
1: เยอะๆ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ไม่เขามาชนเราเราก็มาชนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะล่าสุดนี่เกิดเหตุที่
1: ที่อำเภอฝางค่ะ
2: ฝางเชียงใหม่เรานี่เองฮะ
1: ใช่นะคะ
2: เป็นรถกระบะครับมาชนรถตู้รับส่งนักเรียนเจ็บระนาวเลย23รายนักเรียนนะครับ
1: 23รายคือต้องคิดแล้วล่ะว่ารถตู้เนี่ยบรรทุกเด็กๆมากี่คนจริงๆแล้วรถสามารถที่จะเขาอาจจะคิดว่าเด็กตัวเล็กหรือเปล่าแต่จริงๆก็มีเด็กโตด้วยนะ
2: 23คนเลยเหรอฮะ
1: 23คนที่เจ็บนะคะ
2: รถตู้นะ
1: ตัวเล็กตัวน้อยโดยเขาตกใจกัน
2: ถามก่อนเอาข่าวทีละเรื่องผมถามแค่รถตู้ปกติแล้วเราบรรทุกเราอยู่ได้กี่คน
1: ก็10กว่าคน12
2: 11
1: 12คน
2: เขาบอกว่าไม่เกิน13
1: อ
2: ันนี้23
1: จะต้องมีการดัดแปลงรถตู้หรือเปล่า
2: เดี๋ยวอ่านข่าวนิดนึงว่ารถตู้นี้ยังไงแน
1: ่
2: คือเจ้าที่เขารับแจ้งเหตุว่ามันมีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถตู้นักเรียนได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีทางมูลนิธิเพชรเกษมสาขาฝางรีบเข้าไปในที่เกิดเหตุพบเบื้องต้นเนี่ยนักเรียน23รายนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและคัดแยกอาการบาดเจ็บตามระดับความรุนแรงแปลว่ามี4เคสของการรุนแรง
1: สาหัส
2: ก่อนประสานนำส่งโรงพยาบาลฝางอย่างเร่งด่วนนะครับทีนี้รถพยาบาลคันที่3ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลฝางเมื่อช่วง 5:00 นแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บอาการสีเขียวเป็นเพศหญิง4รายสีเขียวนี่ขนาดไหน
1: สีเขียวอาจจะเป็นแบบว่าเล็กน้อย
2: เล็กน้อยนะอาการสีเหลืองเป็นเพศชาย1และมีสีแดงด้วยนะ
1: ใช่
2: นะครับ
1: สีแดงนี่มี2นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสีเขียวรวมๆแล้วก็คือ21รายด้วยกัน
2: สีแดงมา2สีเหลือง2
1: ใช่นะคะก็กระดมกำลังนะคะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือรถหงายท้องเลยทีเดียวนะคะมีภาพ
2: รถตู้ใช่ไหม
1: รถตู
2: ้หงายเดี๋ยวอันนี้คือรถตู้หงายหรือว่ารถกระบะหงาย
1: น่าจะเป็นรถตู
2: ้
1: ค่ะเพราะว่าหางไม่มี
2: โอ้ชนยังไงขนาดนี
1: ้รุนแรง
2: แล้วการทรงตัวสิครับพลิกคว่ำอย่างเงี้ย
1: แล้วน้องอะเนาะอยู่ข้างในกันนะ
2: โอ้ออกมานี่คือยังดีไม่ถึงเสียชีวิตแต่ก็บาดเจ็บอะ
1: ค่ะตกอกตกใจกันเนาะเด็กๆนะคะ20กว่าราย
2: กระบะขับเร็วไหมน่าจะเร็วอ่ะ
1: น่าจะเร็วฝนตกถนนลื่นด้วย
2: ต้องเร็วแล้วแหละ
1: ถนนจริงๆก็ไม่ใช่ถนนใหญ่กว้างมากนะพี่เอเน
2: า
1: ะ
2: ถนนชุมชนหมู่บ้านไม่ควรขับเร็วหลายครั้งที่ผมเห็นถนนชุมชนหมู่บ้านเนี่ยที่มันเป็นเส้นจราจรที่เขาบอกว่าห้ามแซงอ่ะที่มันเป็นทึบยาวอ
1: ่
2: ะแล้วมันมีทึบยาว2เส้นคู่อ่ะกลางถนนใช่ไหมเขาคือห้ามแซงทั้งฝั่งขาไปและฝั่งขามาทั้งสองฝั่งถนนถูกต้องไหมแต่เคยเห็นบางทีมันไม่ได้สนใจ
1: ไม่สน
2: มันขับแซงเฉย
1: มีจังหวะก็ขึ้นเลย
2: ไปเลยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าระหว่างนั้นมีทางแยกหมู่บ้านตามซอยรถออกมา
1: บักกองไอ้มันก่อน
2: ใช่พอออกมาปุ๊บมันเบรกไม่ทันก็ชน
1: ไม่ทันหรอก
2: อันนี้คือลักษณะคล้ายๆกันคือถนนชุมชนน่ะถนนเล็กๆอย่างเงี้ย
1: จังหวะออกมาเจอกันพอดีหรือเปล่า
2: แล้วประเด็นก็คือผมไม่แน่ใจว่านี่ชนท้ายหรือว่าชนหน้า
1: อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ได้แจ้งหน่อยเนาะนะคะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีเหตุคือถึงขั้นเสียชีวิตเน
2: า
1: ะ
2: ก็คงเป็น ตอนนี้คงต้องฝากถึงทั้งคนขับรถตู้สำหรับส่งนักเรียนและชั่วโมงยามเช้าชั่วโมงเร่งด่วนยามเย็นกับรถของคนที่ต้องเดินทาง
1: ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยการจราจรคือรถมันก็เยอะอยู่ละคนจะไปคนจะมา
2: อุบัติเหตุทั่วไปเราก็ว่ารุนแรงยิ่งถ้าคุณอุบัติเหตุกับรถรับส่งนักเรียนนะโอ้โหดราม่าสังคมเลยแหละ
1: ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: สังคมนี้แบบโอ้โหจับตาเลยว่าใครยังไงแน่
1: ทีนี้มันอาจจะต้องไปตรวจสอบเนาะว่าทำไมถึงมาได้เยอะขนาดนี
2: ้นั่นแหละครับเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าตกลงรถตู้คันนี
1: ้มันยังไง
2: รับนักเรียน23คนมายังไง
1: ทำไมเยอะจัดเนาะปกติโอเคอาจจะเป็นเห็นว่าเป็นเด็กเล็กนะคะแต่ก็ไม่ได้เล็กซะทั้งหมดนะคะเห็นมีน้องตัวโตด้วยน่าจะเป็นแบบว่าชั้นเรียนที่สูงขึ้นก็ถือว่ามันก็ไม่น่าจะถึง20ด้วยซ้ำไปนะคะอัดๆกันมานี่พอเวลาเกิดเหตุขึ้นมาทีนี้มันน่ากังวลเน
2: า
1: ะ
2: เราๆท่านๆปกติก็11 12คนแล้วก็เยอะแล้วนะ
1: เยอะแล้ว
2: โอ้น้องๆนักเรียนจะไปโรงเรียนจะกลับจากโรงเรียน23คนอยู่ในรถต
1: ู้เคยเห็นนะคะพี่เอบางคันเขาดัดแปลงก็คืออาจจะเอาเบาะใหญ่ออก
2: เอาเบาะเล็กไปนั่ง
1: เอาเบาะเละเบาะเละเบาะเรียงแบบนั่งเรียงกันอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเบาะไม้อะไรอย่างเงี้ยนะมานั่งเรียงกันอย่างเงี้ยน่ะ
1: เหมือนกับรถ2แถวสมัยก่อนที่รับส่งนักเรียนใช่มั้ยคะก็จะมีแถวกลางให้นั่งเพิ่มแถวเข้าไปอีก
2: นี่
1: นี่มันก็อาจจะเกิดเนี่ยค่ะพอเราเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนาะมันก็ไม่ดีเลยนะก็รอตรวจสอบกันต่อไปก็ขอให้น้องหายป่วยเร็ว
2: ๆหายเจ็บเร็วๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะมันก็มีเรื่องดราม่าอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาคุยกันต่อ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สะดวกซื้อสนุกช้อปค่ะช้อปปิ้งกันได้นะคะช้อปมาเนีย02-114-3990คุณมีเนมบอกว่าช่วงนี้งดสาบานชั่วคราว
2: ฟ้าแรงนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแรงมากผ่าเข้ามากลางใจเลยไม่ไหวแน่ๆ
1: อุ๊ยอุ๊ยหมายถึงใครหรอ
2: นั่นแหละ
1: ผ่าเข้ามากลางใจ
2: ผ่าเข้ามากลางใจอ
1: ีหรอ
2: แต่ประเด็นคืออย่างนี้ก่อนถ้าวันหนึ่งคุณผิดหวังจากความรักอกหักหรือเห็นคนรักไปอยู่กับคนอื่นแล้วเนี่ยน้องอ้อมคิดยังไงจะทำไงต่อ
1: เอาเราก็ต้องทำใจแล้วเราก็เดินกันต่อไปสิคะ
2: เดินไปไหน
1: เดินอย่าไปทำร้ายตัวเองละกัน
2: ไม่เดินไปสะพานใช่ไหม
1: โน no.
2: ก็เดินบอกว่าเดินต่อไปเดินไปสะพานไม่ใช่นะ
1: ไม่เราก็ต้องไปทำให้เราอ่ะดีขึ้น
2: คือผมเข้าใจนะภาวะของคนที่มีความเครียดอ
1: าจจะเป็นความเครียด
2: และอยู่ในภวัง
1: เสียใจ
2: น
1: ั่
2: นแหละครับ
1: ฉันทำไปทุกอย่างทำไมเธอทำกับฉันอย่าง
2: น
1: ี้
2: เหมือนตัวเองเนี่ยตันและคิดอะไรไม่ออกเนี่ยแต่บางครั้งเขาอาจจะคือมันจมปลักกับความคิดวังวนอยู่งั้น
1: อ
2: ่ะ
1: มันอาจจะมีหลายอารมณ์เข้ามาเนาะ
2: แล้วอยู่ในวังวนนั้นอ่ะไม่สามารถออกมาได้เนี่ยบางทีผมว่ายังหาทางออกที่ดีได้แต่เหตุการณ์เนี้ยหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยที่เขาจะไปกระโดดน้ำ
1: เช้า
2: ปิง
1: เช้าวันนี้นะ
2: จะไปกระโดดน้ำปิงที่ขัวเหล็กอ่ะ
1: เปิ้นฮอนก่อเปิ้นฮอนก่อ
2: เช้าวันนี้อากาศดีด้วยมันจะร้อนอะไรแล้ว
1: ร้อนใจ
2: ร้อนใจเหรอเออเนี่ยทีนี้คือทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจเนี่ยก็รับแจ้งว่ามีคนจะกระโดดน้ำปิงตรงหัวเหล็กนะครับ
1: สะพานใกล้สะพานนวรัตน
2: ์ก็เรียกว่ารุดไปหาเพื่อที่จะต้องไปยับยั้งหญิงสาวคนนี้ที่อยู่ในการเหม่อลอยมีท่าทีจะกระโดดลงสะพานลงแม่น้ำปิง
1: เขาบอกเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่
2: นั่นแหละหาทางออกได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้กำลังทำใจยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าที่ก็พยายามเข้ามาเกลี้ยกล่อมมาพูดเจรจานะครับเป็นหญิงสาวอายุประมาณ 30-35 ปีที่อยู่บริเวณขอบสะพานเนี่ยนะฮะมีอาการสภาพเหม่อลอยนะครับเหมือนพร้อมที่จะกระโดดลงน้ำปิงแล้วครับเจ้าที่พยายามพูดคุยสอบถามเกลี้ยกล่อมทราบมาว่าเธอเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิง
1: คือตอนแรกอ่ะเขาไม่ยอมคุย
2: ไม่ยอมคุยด้วยใช่ไหม
1: แล้วก็ใจจะไปกระโดดสะพานอย่างเดียวนะเจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อญาติ
2: พยายามถามว่าพ่อแม่อยู่ไหนบ้านอยู่ไหนใครเป็นญาติยังไงคุยกับญาติก่อนไห
1: ม
2: สุดท้ายก
1: ็ให้คุยกับคุณแม่นะคะแม่ก็ช่วยคุย
2: นะ
1: ผ่านโทรศัพท์
2: วิดีโอคอล
1: ก่อนประสานให้ญาติเนี่ยเปิดหน้ากล้องบนโทรศัพท์นะคะก็จะได้แบบเห็นหน้าเห็นตากันเนาะไม่ได้ยินเสียงอย่างเดียวนะคะเผื่อว่าจะใจอ่อน
2: กู้ภัยเองก็พยายามปลอบใจผู้หญิงเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกทุกคนก็เคยผิดหวังผมเองยังหาใหม่ได้เลยพี่ก็หาใหม่ได้นะครับยังมีคนอีกมากมายจะทำร้ายตัวเองไปทำไมนะฮะยังมีคนที่เราต้องดูแลอยู่หรือว่าคนข้างหลังยังรอเราอยู
1: ่
2: คุณอย่าคิดว่าเขามีแค่คนคนนี้คนเดียวนี่ฮะผู้กู้ภัยก็คุยอย่างนี้เลย
1: นะคะเอาชีวิตจริงมาคุย
2: ใช่ก็ดีนะ
1: ดี
2: เปิดอกเปิดใจเลยกู้ภัยนะ
1: จริงใจนะคะก็จะได้รู้สึกว่าท่านเนี้ยไม่ได้เจออยู่คนเดียว
2: ใช่ผมก็เคยเป็นอย่างเงี้ย
1: เห็น
2: ไหมท
1: ุ
2: กคนมีปัญหาเหมือนกัน
1: ใช
2: ่ฉะนั้นปัญหาคุณไม่ได้มีคนเดียวระหว่างนั้นแหละครับเจ้าที่ก็พยายามเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ตะล่อมเข้าไปอ
1: ่
2: ะ
1: มันจะมีจังหวะหนึ่งนะคะคิดแต่งผูกเชือกรองเท้าเราใช่เจ้าหน้าที
2: ่คิดแต่งก่อนคิดแต่งเชือกรองเท้า
1: หันกอหันกอตะกี้นะจะมีภาพหนึ่งนะ
2: แล้วก็รีบเข้าไปชาร์จตัว
1: นี่นอนนี่นอนอุ้ยอุ้ยเชือกรองเท้าหลุดพอดี
2: เดี๋ยวแป๊บนึงเชือกรองเท้าแล้วก็ไปชาร์จ
1: ขยับเข้าไปใกล้อีกหน่อย
2: จับได้เรียบร้อยก็คือเนี่ยแหละฮะสุดท้ายเราก็ต้องมาคุยอธิบายกันเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยสามีไปมีหญิงอื่นแล้วก็น้อยใจเครียดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีภาวะทางความทางจิตใจอยู่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาทางออกที่ดีนะฮะเจ้าหน้าที่ก็นั่นแหละออกมาจากจุดเสี่ยงพาเขาออกมาก่อนแล้วปฐมพยาบาล
1: ก็บาดเจ็บนิดหน่อยมีทงถลอกอยู่บ้างเนาะ
2: บ
1: ริเวณใบหน้านะคะในอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เข้าชาร์จตัวหรือเปล่าอาจจะก็เป็นธรรมดาเนาะนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความเร็วนะคะในการเข้าชาร์จเพราะว่าลึกตึกตาเกิดเปิ้ลปุ้งลงไปลงน้ำเนี่ยโอ้มันจะเรื่องใหญ่แหละนะคะ
2: คือด้วยวัย30 35เนี่ยถือว่าโตแล้วนะผ่านประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเห็นโลกรอบๆตัวมาก็เยอะน
1: ะ
2: ถ้ามีสติยังคิดสักหน่อยนึงผมว่าเขาจะยังใจเย็นลงได้แล้วก็ยังไม่คิดอะไรมาก
1: ม
2: ันไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นที่กำลังเพิ่งมีความรักสักอายุ10กว่าๆเนี่ย
1: ป๊อปปี้เลิฟ
2: แล้วก็ผิดหวังครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงขั้นทำร้ายตัวเอง
1: ยังไม่เคยเจอกับเรื่องของความเจ็บปวดอะไรอย่างเง
2: ี้ยรับไม่ได้พอรับไม่ได้อันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องที่พ่อแม่ก็ต้องเสียใจแต่เนี้ย30กว่าๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ลองคิดทบทวนนิดนึงว่าคนรอบข้างที่เราเคยเห็นที่ผิดหวังมากกว่าเราแย่กว่าเราก็มีอีกเยอะลองไปดูข้างหลังก่อนว่าอย่างน้อยๆยังมีคนที่เขาให้กำลังใจเราได้ใช่ไหมครับ
1: เราก็ต้องคิดถึงคนข้างหลังด้วยพ่อแม่เนี่ยแหละถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปก็เสียใจที่สุดแล้วแหละนะคะมีลูกด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะคนข้างหลังที่ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่าสมมติมีลูกใครจะเลี้ยงต
2: ่
1: อสมมติว่าอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเขามีหรือเปล่านะคะรักตัวเองให้เยอะ
2: ก็ชื่นชมพี่กู้ภัยที่อุตส่าห์เปิดใจว่าผมก็เคยผิดหวังผมยังหาใหม่ได้เลยผู้ชายคนใหม่ของผมมันดีกว่าเยอะเลยอย่างเงี้ย
1: เอาอันนี้แล้วแต่แนวของแต่ละคนไม่ว่ากัน
2: คนก่อนเนี่ยผู้หญิงทำร้ายผมเจ็บใจมากวันนี้ผู้ชายที่อยู่ข้างผมดีมาก
1: เห็
2: นไหม
1: ก็ได้เหมือนกันก็คือเข้าใจกัน
2: เห็นไหม
1: คุยเข้าใจกัน
2: คืออะไรก็ได้แหละให้เขาพยายามลองคิดทบทวนให้ดีว่าชีวิตเรายังมีทางเลือกทางออกที่ดีกว่าเยอะ
1: บางทีคนที่รักเราอ่ะอาจจะต้องผ่านคนนี้ไปก่อนเวลาเราเจอความผิดหวังมากๆนะคะแล้วเราทำใจได้แล้วเนี่ยสิ่งดีๆก็อาจจะเข้ามาอีกไม่นานนะคะขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะนะคะช่วงท้ายรายการแล้วนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะก็ฝากกันไว้สำหรับช่วงก่อนแชร์นะคะขอแนะนำวันนี้ค่ะในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าบนสังคมออนไลน์ตอนนี้ก็มีการแชร์ข้อแนะนำในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัยนะคะเช่นให้ซื้อห้องริมไม่เลือกห้องบนสุดรวมไปถึงเลือกทำเลที่อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามกันได้กับคุณพีรพลอนุตตรโสดจากศูนย์ชัวก่อนแชร์นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลากันก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
2: บุญรักษาด้วยครับ
1: แชร์นั่นเองค่ะวัน
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร
6: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: การต่อสู้ เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้อยู่อาศัยต้องการความเงียบระดับไหนถ้าต้องการถึงการเงียบสนิทเลยเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าต้องการความเงียบระดับบ้านธรรมดาเนี่ยตามสภาพโครงสร้างของ Precast เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
8: บนโซเชียลแชร์ข้อแนะนำในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัยเช่นให้ซื้อห้องริมไม่เลือกห้องบนสุดรวมไปถึงเลือกทำเลที่อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับข้อแนะนำในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
7: จริงบางส่วนครับแชร์ได้แต่ว่าต้องอธิบายเพิ่มครับผม
8: ข้อแนะนำแรกให้ซื้อห้องที่อยู่ริมสุดเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียงคนเดินจริงไหมครับ
7: ไม่ฟังเสียงคนเดินก็ฟังเสียงลมแทนครับเพราะว่าห้องที่อยู่ตรงริมสุดปุ๊บเนี่ยก็มีหน้าสัมผัสลมอยู่สองด้านใช่ไหมครับเวลาเกิดพายุเสียงลมก็จะดังขึ้นบางส่วนด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วถ้าห่วงเรื่องเสียงแนะนำให้ปรับปรุงด้านที่คาดว่าจะมีปัญหาก็อาจจะเปลี่ยนประตูเป็นประตูกันเสียงหรือว่าอาจจะเพิ่มความหนาของผนังด้านในอีกอันนึงระบุไว้ด้วยวัสดุซับเสียงก็ได้ครับผม
8: ข้อแนะนำที่สองให้เลือกคอนโดที่โครงสร้างรองรับแผ่นดินไหวจริงไหมครับ
7: คอนโดทุกคอนโดที่สร้างหลังปี2550มีโครงสร้างรับแผ่นดินไหวอยู่แล้วครับผมตามกฎกระทรวงกำหนดไว้ให้เหมาะสมตามสถิติของประเทศไทยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดการไหวที่รุนแรงเนี่ยนะครับมีพลังงานมากกว่าที่กำหนดไว้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคอนโดอาจจะเสียหายหรือแตกร้าวได้บ้างนะครับสิ่งที่จะต้องรู้ไว้อย่างนึงก็คือว่าไม่มีสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ชนิดใดที่ทนแผ่นดินไหวระดับ8ตามมาตราของริกเตอร์ได
8: ้ข้อแนะนำที่3ไม่ควรเลือกห้องชั้นบนสุดเพราะอาจเจอปัญหาน้ำรั่วและความร้อนได้จริงเหรอครับ
7: ในเรื่องของน้ำรั่วเนี่ยในชั้นบนเนี่ยแรงลมมันสูงเพรสเชอร์มันเยอะเพราะนั้นโอกาสรั่วมันจะสูงกว่าชั้นล่างถ้าคอนโดนั้นเนี่ยสร้างโดยมีดีเทลกันน้ำแล้วเตรียมรับเพรสเชอร์นี้ไว้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ายังใช้ดีเทลเหมือนชั้นล่างมันก็จะมีโอกาสรั่วในส่วนของเรื่องของแดดร้อนนะครับอันนี้จริงบางส่วนถ้าชั้นบนสุดติดกับพื้นดาดฟ้าเลยจริงๆก็มีโอกาสที่จะมีความร้อนสูงได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการติดฉนวนอย่างถูกต้องแล้วก็มีการบังชายคาบังแดดที่จะเข้ากระจกอย่างถูกต้องก็จะสามารถลดความร้อนตรงจุดนี้ลงได
8: ้ข้อแนะนำที่4ให้ดูจำนวนที่จอดรถของโครงการว่าเพียงพอหรือไม่
7: ตามกฎหมายของประเทศไทยที่จอดรถของคอนโดจะระบุไว้ที่ประมาณราวๆสัก 40% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดถ้าตามกฎหมายเนี่ยคือมันไม่พอเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าจริงๆที่จอดรถเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ทำกำไรไม่ใช่พื้นที่ที่ขายได้แต่เป็นพื้นที่ที่มันเซอร์วิสติดต่อซึ่งถ้าเพิ่มมากเกินไปราคาห้องชุดก็จะสูงขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นการดูที่จอดรถเนี่ยครับในคอนโดต่างๆเนี่ยจริงๆสำคัญครับผม
8: ข้อแนะนำที่5ให้ตรวจดูผนังว่าเก็บเสียงได้ดีไหม
7: เรื่องการกันเสียงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้อยู่อาศัยต้องการความเงียบระดับไหนถ้าต้องการถึงการเงียบสนิทเลยเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าต้องการความเงียบระดับบ้านธรรมดาเนี่ยตามสภาพโครงสร้างของ Precast เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าคิดว่ายังไม่เงียบเราสามารถที่จะเพิ่มค่าที่เรียกว่า STC หรือ Sound Transmission Class ได้โดยการเสริมโครงสร้างภายในด้านที่ติดกับทางเดินนะครับด้วยวัสดุการกันเสียงได้อีกชั้นครับผม
8: และข้อแนะนำสุดท้ายข้อแนะนำที่6เลือกทำเลที่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้างหรือสถานีรถไฟฟ้าจริงไหมครับ
7: ตรงนี้จริงบางส่วนถ้าคุณซื้อคอนโดไว้เพื่อขายหรือเช่าต่อตรงนี้มีความจำเป็นมากเพราะว่าในพื้นที่ที่ทำเลดีเนี่ยก็จะมักจะมีคนเช่าคนซื้ออยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งเนี่ยถ้าซื้อไว้อยู่เองบางคนต้องการความสงบมากๆก็พบเห็นบ่อยๆว่ามีการซื้อคอนโดที่อยู่ไกลออกไปแต่ว่าตั้งอยู่ในเขตที่เงียบสงบเพราะว่าถ้าตอบก็พวกนี้แน่นอนว่าความวุ่นวายคนแล้วก็ความอึกทึกต่างๆเสียงต่างๆมันก็จะตามมานะครับเท่าที่เคยเห็นก็คือนักเขียนบางคนเขาก็ไม่เอาเหมือนกันครับเขาก็ไปอยู่ที่สงบแต่ยอมขับรถไกลหน่อยก็มี
8: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ข้อแนะนำในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี่เป็นยังไงครับ
7: จริงบางส่วนครับแชร์ได้แต่ว่าต้องอธิบายเพิ่มครับผม
8: ศึกษาข้อดีข้อเสียและข้อควรระวังอย่างเข้าใจก่อนจะเลือกซื้อนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
1: ์ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโสพลนำข้าราชการสภาทำกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรนำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและลูกจ้างราว 2,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนายโสพลกล่าวว่าตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27มีความตั้งใจอยากให้สภาชุดนี้ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภาจะปรับปรุงให้เป็นแลนด์มาร์กเป็นปอดของประเทศเช่นเดียวกันกับต่างประเทศที่ใช้อาคารรัฐสภาเป็นหน้าเป็นตาหวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวังเป็นแรงที่จะผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหารทำเรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้นและในบทบาทอื่นจะทำเพื่อสังคมพร้อมกันนี้ยังมีดำริว่าหลังจากนี้อาคารรัฐสภาเวลา 8:00 น.และ 18:00 น.ของทุกวันจะต้องมีการจัดหมู่ส่งทีมเพื่อเข้าร่วมเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภมาศสั่งฟ้อง35คดีแพ่งบี้คดีรถวอลโว่บ้านน็อกดาวน์และซื้อของออนไลน์เร่งคืนเงินผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องสาระสำคัญคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์ด้วยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบเป็นคดีซื้อขายออนไลน์สะท้อนถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลโดยคดีที่ได้รับความสนใจคือคดีแพ่งบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดในกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 จากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่และคดีแพ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโมเดิร์นโฮมกับนาย

0: ายจิรายุปุษปารัตน์หุ้นส่วนผู้จัดการกรณีผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านนอกดาวและส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาทั้ง2คดีสคบมีมติให้ฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยคดีบ้านนอกดาวเสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มด้วยสุริยะเผยไทยส่งคำชี้แจงกรณีมาตรการนำเข้ากุ้งให้มาเลเซียครบทุกข้อแล้วพร้อมทบทวนมาตรการตรวจปลากระพงนำเข้าเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดว่าขณะนี้กรมประมงได้จะส่งคำชี้แจงตามข้อซักถามของทางการมาเลเซียครบทุกประเด็นแล้วและได้รับสัญญาณตอบรับทิศทางที่ดีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเพื่อพิจารณาว่าขั้นตอนใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดระยะเวลาดำเนินการได้โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยอาหารไว้อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งสองฝ่ายปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าและมาตรฐานทางสุขอนามัยอาหารซึ่งต้องอาศัยการหารือระดับนโยบายควบคู่กับการทำงานของหน่วยงานด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองประเทศไม่เป็นประโยชน์กับใครสิ่งที่ต้องทำคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่ากด
8: Go Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
9: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันศุกร์ศุกร์หันษาค่ะสุขกันให้มากๆนะคะสุขในแบบของเราไม่ต้องเหมือนใครค่ะกับฤดูอกหักนะคะงานของแคริสบราบรานะคะก็อย่าประมาทนะคะกับฟ้ากับฝนค่ะพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนกันไว้นะคะวันนี้จะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่จะมากี่โมงนะคะมาตามนัดพอดิบพอดีคือ5โมงเนี่ยนะคะ5โมงเย็นเนี่ยก็จะมีลมละค่ะนะคะลมพัดใช่ไหมคะนั่นเป็นสัญญาณอาจจะมีฟ้าร้องนะคะเมฆคลึ้มลอยมานะคะพออีกสักแป๊บนึงนะคะไม่เกิน15นาทีเนี่ยฝนลงเม็ดแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะเขาเรียกว่าฝนเลิกงานใช่ไหมคะฝนเลิกเรียนนะคะแล้วก็จะยาวไปเลยนะคะจนถึงทุ่มสองทุ่มนู่นเลยทีเดียวเมื่อคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะในหลายพื้นที่แล้วก็เช้านี้เนี่ยก็มีรายงานฝนตกนะคะในหลายพื้นที่อีกเช่นเดียวกันค่ะฝนตกถนนลื่นนะคะ

แวดล้อมโลกมาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมสองมือเรานี่แหละนะคะช่วยกันนะคนละไม้คนละมือลดโลกร้อนด้วยมือเรานะคะเพื่อให้โลกเราสวยค่ะนะคะไม่ได้มองโลกสวยค่ะแต่ว่ามันก็จริงอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามนุษย์เราทั้งนั้นเลยนะคะที่ทำให้ปรากฏการธรรมชาตินะคะมันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะอย่างโลกร้อนเนี่ยฝนตกนะคะฟ้าผ่าอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์แทบทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องลดเบาลงหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของการทำลายป่านะคะตัดไม้ทำลายป่าเห็นน้ำป่าไหลหลากแล้วมันน่ากลัวใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราอย่าให้มันเคยชินไปนะคะเราต้องแก้กันที่ต้นตอกันที่ต้นน้ำกันเลยทีเดียวน่ากลัวเหมือนกันนะคะก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะวันนี้สทนชค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1เองเนี่ยนะคะก็ได้แจ้งนะคะเตือนพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของเราโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็คืออำเภออมก๋อยนะคะแม่ฮ่องสอนเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอศบเมยปางมะผ้าแล้วก็อำเภอปายนี่ล่ะค่ะนะที่จะต้องเสี่ยงนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะที่จะมีปริมาณฝนสะสมคาดว่านะคะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษคาดการณ์กันว่าปริมาณฝนสะสม3วันถ้ามากกว่า200มิลลิเมตรเนี่ยคะจะทำให้เราต้องเตรียมนะคะที่จะเตรียมพร้อมอพยพนะคะหากว่ามีความจำเป็นนะคะก็รายละเอียดนะคะวันนี้นะ5มิถุนายนเนี่ยแม่ฮ่องสอนค่ะเชียงใหม่ลำปางน่านเชียงรายนะคะพิษณุโลกนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยวันที่4ถึง6มิถุนายนนี้ที่จะต้องเฝ้าระวังกันนะคะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษอันนี้จากการคาดการณ์นะคะของทางสทนชค่ะให้เป็นวันศุกร์หันษาให้เป็นวันศุกร์ที่สุขที่สุดนะคะของทุกท่านกันด้วยทักทายกันมาได้นะคะทาง LINE ID MCOTCM 10075 LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่นะคะเล่านะคะแชร์เรื่องราวดีๆหรือว่าจะขอเพลงเข้ามาได้นะคะทักทายส่งดอกไม้นะคะนะส่งคำอวยพรดีๆมานะคะสุขสันต์วันศุกร์คุณพวัตด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราสามารถฟังสดผ่านแอปพลิเคชันอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้นะคะเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาด้วย MCOT Connect และที่ radio network.mcot.net ค่ะ

คุณผู้ฟังบอกว่านะคะบนดอยเนี่ยมีหมอกลงหนาด้วยนะคะขับรถก็ให้ระมัดระวังกันไว้สักนิดนึงนะคะก็สวยงามค่ะมองไปทางไหนก็สวยงามนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่ก็เป็นฝนเป็นหมอกฝนเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วนะคะถนนลื่นนะคะก็ไม่ต้องรีบค่อยๆไปนะคะใช้ความเร็วด้วยความระมัดระวังละกันนะคะอย่าประมาทกับชีวิตกันด้วยละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับอสมท.เพื่อชุมชนค่ะบอกว่าอากาศดีนะคะมองไปทางไหนก็เขียวขจีดอยเป็นสีเขียวนะคะเมฆหูนะคะสวยงามทีเดียวเลยแน่นอนค่ะว่าเรามาปลูกอะไรกันดีคะนะคะอยากจะปลูกต้นไม้นะคะปลูกทุกอย่างเนี่ยนะคะง่ายๆเลยค่ะทำไมเราปลูกอะไรก็ไม่โตบางท่านเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ค่ะใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จะไปช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยค่ะอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะก็ด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ไม่ยากเลยดินเน่านะคะ1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ดินเน่า2ขวดเราแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดให้ทุกท่านนะคะในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990โทรด่วนเลยได้ที่02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียกันได้เลยนะคะถูกอกถูกใจนะคะก็สั่งไว้ตุนไว้เยอะๆได้เลยนะคะกับดินเน่านั่นเองค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ที่ช็อปมาเนียนะคะ

ขอให้ทุกคนยิ้มทุกวันละกันนะคะวันนี้เรายิ้มแล้วหรือยังนะคะข้อความรูปยิ้มนะคะกับ Polycat ค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้เรามาดูแลสัตว์เลี้ยงของเรากันดีกว่านะคะน้องหมาน้องแมวนะคะที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ ค่ะเราบริการรักษาสัตว์ครบวงจรโดยทีมสัตวแพทย์มืออาชีพนะคะหมดปัญหาค่ะเรื่องเห็บหมัดขี้เรื้อนนะคะแล้วก็พยาธิหนอนหัวใจด้วยการฉีดเพียง2เข็มต่อปีค่ะก็จะช่วยปกป้องน้องหมาได้ยาวนานตลอดทั้งปีสะดวกจริงๆนะคะไม่ต้องมาพามาโรงพยาบาลบ่อยลดปัญหาลืมให้ยารายเดือนนะคะป้องกันได้ต่อเนื่องยาวนานคุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้เหมาะสำหรับเจ้าของที่ต้องการความสะดวกนะคะใครสนใจนะคะที่จะป้องกันเห็บหมัดขี้เรื้อนแล้วก็หนอนหัวใจตลอดทั้งปีให้กับน้องหมานะคะไม่เจ็บเลยนะคะก็แวะมาหาเราได้นะคะที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ ค่ะอยู่หนองจ้อมสันทรายเชียงใหม่นะคะโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจบริการทุกวันนะคะ 8:00 น.จนถึง 4:00 น.ค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทาง Facebook กันได้ Facebook โรงพยาบาลสัตว์ NJ ค่ะจะทำหมันแมวนะคะหรือว่าจะให้เราได้รักษานะคะอาบน้ำตัดขนผ่าตัดขูดหินปูนฝากเลี้ยงบริการนอกสถานที่แล้วก็ธนาคารเลือดสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะอย่าลืมแวะมาที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ กันนะคะเพราะสัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเรา0869997766นะคะอยู่ J Space สันทรายเชียงใหม่นะคะกับโรงพยาบาลสัตว์ NJ ค่ะบอกว่าหน้าฝนเนี่ยอย่าลืมเช็ครถตรวจรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเห็นรถนะคะเป็นนะคะรถที่ขึ้นดอยนะคะก็บอกว่าเป็นรถไฟไหม้อ่ะนะคะทั้งคันเลยนะคะเป็นรถขนาดเล็กนะคะรถแบบอีโคคาร์นะคะก็ยังไงอย่าลืมเช็ครถกันด้วยนะคะไฟเฟยหมอนงหมอนน้ำนะคะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเห็นข่าวไฟไหม้รถนะคะเยอะเลยนะติดกันเลยเนี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถเติมน้ำมันนะคะต่างๆก็อย่าลืมนะคะตรวจเช็คให้ดีก่อนออกเดินทางทุกครั้งด้วยค่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ยังไงแล้วนะคะบ้านนะคะก็คือความสุขของเรานั่นเองนะคะโฮมค่ะกับเฟลโลถึงแม้ว่าที่บ้านนะคะอาจจะขาดใครบางคนไปนะคะนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังคงคิดถึงทุกวันแบบนี้เลยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ทักทายกันมาแล้วก็เลือกเพลงเพราะฟังด้วยกันที่นี่นะคะก่อนหน้านี้เราได้ฟังอยู่ได้แล้วกับลิปตาและเมอร์ค่ะเพิ่มเติมเพลงเพราะกันมาได้เลยที่นี่ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2เนาะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนค่ะที่ทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่นะคะเพื่อรับสวัสดิการในปี69นี้ก็จะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์โครงการรวมถึงธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะก็มีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.แล้วก็อิสลามแห่งประเทศไทยด้วยก็ไปติดตามกันนะคะอย่าลืมยืนยันสิทธิ์ของท่านด้วยนะคะแล้วก็จะมีการตรวจส่งตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกาศผลนะคะให้ได้ทราบว่าใครบ้างนะคะที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆนะคะวันที่17กรกฎาคมค่ะและจะสามารถเริ่มใช้บัตรสวัสดิการนะคะในปี69นี้เริ่ม1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะก็มีข้อถกเถียงมีข้อที่พูดจากันนะคะว่าเอ๊ะคุณสมบัตินะคะในรายละเอียดเงื่อนไขโครงการเนี่ยมันมากไปไหมนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการทบทวนแล้วก็พูดคุยกันต่อไปนะคะแต่ใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วอย่าลืมยืนยันสิทธิ์ของท่านได้ภายใน21มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกๆหลานๆก็ทำให้ท่านด้วยละกันเนาะบางทีท่านอาจจะไม่ค่อยจะคล่องเท่าไหร่นะคะสำหรับสมาร์ทโฟนหรือว่าการยืนยันสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะแต่ว่าบรรยากาศนะคะของการไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แจ่มฟ้านะคะทุกสาขาอุ้ยคึกคักนะคะคึกคักจริงๆเลยคึกคักทุกวันคึกคักมาตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วก็มีลูกค้านะคะเดินทางมาใช้สิทธิ์กันเยอะเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันรับความคุ้มค่านะคะจากโปรโมชั่นพิเศษภายในร้านบอกเลยว่าไปแจ่มฟ้าคุ้มสุดคุ้มเลยทีเดียวใช้สิทธิ์

ได้แล้วนะคะเงื่อนไขในการรับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรเดิม300นะคะรัฐเพิ่มให้700เป็น 1,000 นะคะตลอดเวลา4เดือนก็คือมิถุนาถึงกันยาก็ไปช้อปกันได้นะคะไปใช้จ่ายกันได้ทุกสาขาแจ่มฟ้า25สาขาค่ะสินค้าลดราคาพิเศษมีเลือกมากมายของแถมที่ร่วมรายการก็มากด้วยนะคะมีโปรโมชั่นเยอะแยะนะคะทุกเชลทุกแผนกกันด้วยหากใครที่ยังไม่ได้แวะไปช้อปนะคะก็อย่าลืมแวะไปช้อปกันได้ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาใช้สิทธิ์ได้แล้ววันนี้นะคะหรือสนใจสมัครบัตรสมาชิกแจ่มฟ้าก็เชิญได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แจ่มฟ้าของเราด้วยใช้สิทธิ์กันได้นะคะที่แจ่มฟ้าคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าค่ะคุณแสงดาวขอไว้นะคะเลือกเพลงนี้ให้นะคะกับแว่นใหญ่ไปได้ดี

ไปนะก็มีเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเช่นเคยนะคะกับอสมทเชียงใหม่หน้าฝนนะคะเราก็ต้องประเมินสถานการณ์กันไว้นะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะที่ชอบการผจญภัยนะคะคือจริงๆเราสามารถเที่ยวได้นะคะแหล่งธรรมชาติต่างๆเนี่ยทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยแต่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะอย่างน้ำตกเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยตอนเที่ยงเมื่อสักครู่นี้เองค่ะมีฝนตกสะสมนะคะในพื้นที่อำเภอจอมทองนะคะก็มีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวงดเข้าพื้นที่แล้วก็ลงเล่นน้ำตกแม่เตี้ยนะคะที่มันจะส่งผลทำให้เกิดความน่ากลัวนะคะอันตรายเกิดขึ้นนะคะก็ต้องงดลงเล่นน้ำแล้วก็งดเข้าพื้นที่น้ำตกแม่เตี้ยนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือมานะคะแล้วก็จะแจ้งสถานการณ์อย่างต่อเนื่องให้ได้รับทราบนะคะว่านะคะก็เป็นคำเตือนจากทางเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะก็จะมีป้ายนะคะป้ายเตือนนักท่องเที่ยวกันไว้ค่ะรวมถึงอุทยานนะคะที่ต่างๆกันด้วยนะคะมันมีน้ำหลากนะคะเป็นน้ำสีขุ่นด้วยนะคะมันเสียงดังด้วยใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับทุกท่านแต่หน้าฝนแบบนี้ยุงชุมเป็นพิเศษค่ะใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคทั้งไข้เลือดออกไข้มาลาเรียถ้าลูกหลานเราพ่อแม่เราโดนยุงกัดนะคะก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้ถ้าเราจะช่วยกันปกป้องคุณที่คุณรักนะคะอย่าลืมสมาร์ทการ์ดค่ะใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องนี่ดูดลงไปนะคะไม่สามารถบินย้อนกลับมาได้อีกเพราะว่ามีตัวตะแกรงถึง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันสมาร์ทการ์ดปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องใช้งานได้100ตารางเมตรตั้งเอาไว้กลางบ้านนะคะจะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวที่สำคัญด้วยใครฟังรายการเราอยู่ในตอนนี้แล้วก็ฟังคลื่นนี้ของเรานะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องไปเลยค่ะ690บาทรวมๆสินค้าทั้งหมดทั้งมวล 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายเพียง990นะคะจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008ได้เลยค่ะสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเอาเครื่องใหม่ไปเลยนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะฟังเพลงกันต่อค่ะ

ดยแท้เลยนะคะเราไปไหนมาไหนก็จะทักทายเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมกินข้าวกับอะไรไปที่ไหนมานะคะนะก็เป็นคำทักทายแหละค่ะ How are you นะคะคุณโอมค็อกเทลค่ะแล้วก็หนูนาหนึ่งธิดานะคะปิดท้ายรายการสำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะมีความสุขกันมากๆด้วยละกันนะคะบ่ายสองโมงเดี๋ยวฟังข่าวทุ่มชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลนะคะกับพี่อ้อทัดดาและพี่หนูสมเกียรติค่ะให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ Bedroom Audio กันค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์เราเจอกัน10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐพลลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณและนักโทษทั่วประเทศหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันเรื่องไม่ต้องถึงนายกพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษว่าเมื่อวานนี้ตนได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของแต่ละจังหวัดที่อยู่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกครั้งที่จะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่ได้รับการพ้นโทษส่วนที่มีจำนวนมากน้อยเพียงใดของผู้ได้รับการอภัยโทษพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดมีการรายงานขึ้นมาแล้วแต่รายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์ส่วนระยะเวลายังอยู่ในกรอบ120วันใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่ารายละเอียดต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์ส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลคงจะส่งไปยังกรมราชทัณฑ์เพราะรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดปลัดยุติธรรมคาดมิถุนายนนี้กระบวนการปล่อยทักษิณเสร็จสิ้นนางพงษ์สวัสดิ์นิลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษว่าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา21พระราชกฤษฎีกาประกอบด้วย3ฝ่ายได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากันโดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการประชุมแล้วจะมีการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรีจากนั้นจะนำใบไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการโดยนางพงษ์สวัสดิ์กล่าวว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติสุภมาศเตือนเจอร้านค้าโกงสแกนไทยช่วยไทย 60-40 ไม่ต้องซื้อสั่งสคบลงตรวจนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางรับสแกนเงินหยวนว่าตนยังไม่ได้รับการรายงานเพียงเห็นตามหน้าสื่อขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่ยอมรับว่าได้ยินมาเช่นกันว่าย่านห้วยขวางเป็นย่านที่ชาวจีนมาประกอบธุรกิจซึ่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งส่วนกรณีที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส

0: วยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้านางสาวสุภมาศกล่าวว่าตั้งแต่โครงการคนละครึ่งพลัสมีข้อกังวลและข้อห่วงใยแต่แทบจะไม่พบกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสแต่เมื่อมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ได้ยินมาเพียงหนึ่งกรณีซึ่งวันนี้สคบได้ลงพื้นที่ไปยังร้านรถเข็นที่เกิดเหตุพบว่าปิดร้านแต่กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สินค้าทุกอย่างในประเทศไทยจะต้องติดประกาศราคาหากไม่ติดประกาศราคาถือว่าผิดนอกจากจะมีการสแกนจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวแล้วจะต้องดูให้ดีว่าราคาตรงกันหรือไม่ซึ่งรวมไปถึงการรูดบัตรเครดิตหรือสแกนจ่ายแบบปกติหากราคาไม่ตรงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายและสามารถแจ้งเบาะแสไปยังกระทรวงพาณิชย์ได้ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงส.ส.ที่ลงพื้นที่พบแต่เสียงชื่นชมและรอยยิ้มว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ซื้อก็ได้ของเพิ่มขึ้น2เท่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ให้โรเบิร์โตแฟลกนะคะมาทักทายบ่ายของวันศุกร์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะดิฉันก็อยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังก็ตามเวลาบ่าย2โมงนะคะ2ชั่วโมงค่ะจนถึง4โมงเย็นนะคะที่อสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz นะคะ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะradionetwork.mcot.net ออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟังเพลงจริงๆเราฟังกันบ่อยๆนะคะแทร็กที่จากอัลบั้ม Rendezvous นะคะดิฉันก็หยิบเอาบุ๊กเล็ตอีกแล้วมานั่งเปิดดูนะคะหน้าปกอัลบั้มชุดนี้ของซาดาโอตานาเบ้นั้นเขายืนอยู่เหมือนกับจากภาพเนี่ยเหมือนเป็นสายตาของใครคนหนึ่งที่มองออกไปด้านนอกนะคะถนนที่อาจจะเป็นย่านร้านค้าผับนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะให้อารมณ์รวมๆแล้วก็เห็นสไตล์การออกแบบปกเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับย้อนไปยุคนั้นเลยซิตี้พ็อปแต่ว่าลดเฉดของสีลงเนี่ยซิตี้พ็อปเนี่ยอัลบั้มเลยฉูดฉาดเหมือนกันสีก็จะจัดจ้านหน่อยนะคะแต่ว่างานชุดนี้ของซาดาโอก็อยู่ในยุคนั้นแหละนะคะก็ลดเฉดของสีให้มันจางลงนะคะดูแล้วก็คลาสสิกดีเหมือนกันค่ะเราก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะดิฉันเองก็อาจจะดูภาพบุ๊กเล็ตไปด้วยเพลินๆค่ะอีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะใครที่มีอัลบั้มชุด

นี้อาจจะเห็นรอยยิ้มของซาเดะโอตานาเบะนะคะนั่งอยู่หน้าบาร์ค่ะก็เป็นบาร์ที่น่าจะอายุอนามมากพอสมควรดูจากเคาน์เตอร์นะคะโอ้โหเคาน์เตอร์นี่แบบคลาสสิกมากๆนะคะเป็นไม้เก่าๆแล้วก็มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายข้างๆตัวเขาเนี่ยก็จะมีแซกโซโฟนวางอยู่ตัวเขาก็แต่งตัวเรียบร้อยพอสมควรแต่ว่าพับแขน

ฟังกี้เบาๆนะคะผสานกับดนตรีแนวพ็อปแจ๊สสมูทสมูทนะคะในป่ายที่สดชื่นนะคะวันนี้วันศุกร์ด้วยเมื่อวานฝนตกหนักทีเดียวค่ะช่วงค่ำๆนะคะช่วงกลางคืนไปถึงช่วงดึกเลยโอ้โหตกยาวนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ชุ่มฉ่ำในบรรยากาศที่วันนี้ตื่นมาก็อาจจะเริ่มสะสมความร้อนไปเรื่อยๆอีกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าค่ำนี้จะเป็นยังไงจะตกอีกหรือเปล่านะคะแต่ก็เขายังชั่วขึ้นเยอะนะคะใบไม้ใบหญ้าก็ดูสดชื่น

ค่ะกับปลายของวันศุกร์นะคะนั่นคือ When the cookie jar is empty นะคะงานของ Michael Franks หลายๆคนสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกในการฟังเพลงอยู่บ่อยๆนะคะว่า Michael Franks นั้นเป็นศิลปินที่โรแมนติกนะคะแล้วก็ร้องเพลงในแนวสมูทแบบนี้แหละมาตั้งแต่ยุค 70s นะคะผลงานของเขาฟังสบายนะคะซุ้มเสียงก็จำง่ายเป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะหยิบมาฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพลินนะคะจะเป็นงานยุคเก่าๆเลยนะคะโดยเฉพาะยุค 70s เนี่ยเยอะไล่มา 80s ก็ยังมี 90s ก็ยังมีเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินรุ่นเก่าแหละนะคะปัจจุบันก็อาจจะค่อยๆทยอยกันไม่อยู่แล้วนะคะแบบนั้นแหละมาดูเรดาร์ลำพูนนะคะอัปเดตตอนนี้ที่มีอยู่ข้อมูลเวลาบ่ายโมงค่ะเชียงใหม่พบกลุ่มฝนนะคะมีรายงานที่อำเภอฝางชัยปราการเชียงดาวพร้าวอมก๋อยแม่แจ่มแม่อายฮอดแล้วก็ที่สันกำแพง

บอลลุ่มดังๆเลยนะคะตอนนั้นที่ได้ยินจากวิทยุรายการหนึ่งน่าจะของ Nespot Production จะว่าใครจัดจำไม่ได้ละอาจจะเป็นคุณวาสนานะคะจริงๆไม่ใช่ทางเธอแต่ว่าเธอก็เริ่มมาจากดนตรีหลายๆแบบก่อนที่จะมาตอนหลังนี่โอ้โหอัลเทอร์เนทีฟเต็มๆในยุค90นะคะเป็นดีเจที่ถือเป็นไอดอลแล้วก็เป็นไอคอนทีเดียวของแวดวงการนักจัดรายการวิทยุนะคะเริ่มมาตั้งแต่ยุค 70s โน่นแหละนะคะก็เป็นรายการหนึ่งในกรุงเทพจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยยังเป็นยุคแผ่นเสียงอยู่แล้วก็เปิดวิทยุฟังเพลงนี้มันสะดุดหูเพราะว่ามันค่อนข้างแตกต่างนะคะไปจากเพลงป๊อปในยุค80นะคะตอนนั้นก็แหมเฮโลสารพาเป็นนิวเวฟกันเยอะเลยนะคะผ่านจากยุคพังมาถึงนิวเวฟนะคะแต่ว่าแมทช์บิงโก้เนี่ยทำดนตรีตอนนี้เขาก็มีคำจำกัดความคร่าวๆถ้าแนวนี้ก็จะเรียกว่าโซฟิติพ็อปนั่นแหละนะคะตอนนั้นมันแปลกดีนะคะแตกต่างจากเพื่อนๆหมายถึงวงดนตรีในยุคนั้นหรือว่าจะเป็นเพลงฮิตที่เขาทำกันมานะคะ Modern Canberra จากอัลบั้มชุดแรกของเพื่อน3คนนะคะที่รวมตัวกันก็มีปาช่านะคะตอนหลังก็แยกตัวไปกับแดนนี่ไวท์ซึ่ง3คนรวมกับมาร์คไวลี่ก็เป็นตัวหลักของวงนี้เลยนะจำได้เลยดิฉันโอ้ใฝ่ฝันมากเลยนะว่าถ้าวันนึงนะคะได้มีโอกาสซื้อแผ่นไวนิลดิฉันต้องไปหาแผ่นเนี้ยนะคะเป็นเจ้าของให้ได้เลยแล้วก็ไปเจอด้วยเหมือนกันโอ้เท่มากๆนะคะหน้าปกก็ยังเป็นสีที่ดูแล้วคลาสสิกนะคะใครที่อยากจะเห็นหน้าปกอัลบั้มชุดแรกของ Match Bingo ก็ลองไปเสิร์ชหาดูกันละกันนั่นคือ Modern I Can Bear อัลบั้มปี1984ของมาร์คไลลี่กับเพื่อนๆภายใต้ชื่อวง Match Bingo นะคะยังคงมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะมาร์คไลลี่รวมถึงบาช่าด้วยนะคะ

น่ารักดีนะคะเวอร์ชันนี้ Nick and Nightfly นะคะกับ Kiss the Blind ฟังแล้วน่ารักดีมีลาลาลาซึ่งเราก็รู้ความหมายดีเข้ากับเพลงได้ดีมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าลาลา Memes I Love You นั่นแหละนะคะปิดท้ายกันเลยค่ะ Sade นะคะ

0: พลงที่สามารถบันทึกความทรงจำเก่าๆไว้ได้มากมายทีเดียวนะคะบางคนอาจจะฟังตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยบางคนก็กำลังเป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วยุค80นะคะอัลบั้มชุดแรกเลยค่ะอนุญาตไปกว่าแอมนิดนึงค่ะก็เป็นชุดแรกของชาเดนะคะเราฟังกันมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะก็เว้นๆไปบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะทิ้งช่วงให้พอคิดถึงนะคะจังหวะจากคนของ Smooth Operator ก็มาฟังกันใหม่ก็ยังรู้สึกสดใหม่เสมอนะคะนั่นแหละของดีที่อยู่ได้คงทนยาวนานจริงๆนะคะเวลาหมดนะคะเบรกแรกเดี๋ยวขอคุยถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่หน้านี้อาจจะต้องมีไว้ที่บ้านสักหน่อยนะคะหน้าฝนยุงเยอะค่ะหน้าร้อนก็แมลงเยอะนะคะบ้านเราก็แน่นอนเป็นที่มาของโรคหลายอย่างที่ถ้าเป็นแล้วก็โอ้ยังไข้เลือดออกเนี่ยดิฉันเองก็เคยมีประสบการณ์นะไข้เลือดออกนี่หนักที่สุดละตั้งแต่เป็นมานะคะอะไล่มาจากไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกโควิดนี่ก็เป็นมาแล้วนะคะก็ไข้เลือดออกนี่หนักไงหมายมันสูญเสียพลังงานแล้วก็เสียเวลานะคะสูญเสียน้ำหนักด้วยนะหลายกิโลเลยนะคะเอาแหละแต่ว่ามันก็ต้องป้องกันนะคะอาจจะเป็นโรคไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างยังมีอยู่นะยังไม่สูญพันธุ์ใช่ไหมคะโรคนี้แล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะป้องกันได้นะคะแนะนำกันเลยไม่ว่าจะ เป็นเวลานอนนะคะอาจจะนอนกลางวันเด็กๆหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านนะคะแนะนำเลยมุ้งครอบกันยุงแบบพับได้ขนาด6ฟุตนะคะเท่ากับที่นอนเลยนะคะเป็นรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยแล้วก็สะดวกมากใช้งานแบบไม่ต้องปีนขึ้นไปผูกปลายมุ้งสี่ด้านเหมือนในอดีตแล้วนะคะก็สามารถกันยุงแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้นะคะตัวมุ้งทำจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศดีไม่ร้อนไม่อับชื้นด้วยแล้วก็โครงผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวเลยนะคะเอาครอบบนที่นอน6ฟุตได้เลยพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักเบานะคะจะพกไปไหนก็สะดวกนะคะหลายคนอาจจะใส่ท้ายรถไปด้วยเวลาอาจจะไปเที่ยวที่อื่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กลัวว่ายุงจะกัดนะคะตอนนี้มีโปรค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถม1ไปเลย590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อได้ที่ช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเบอร์โทรนี้ค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
8: เบรกที่2ค่ะในชั่วโมงแรกของเรานะคะบ่ายวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะคะทำไมไม่ค่อยคุ้นเดือนนี้อะมิถุนายนเนี่ยมีความรู้สึกว่าผ่านพฤษภามาแล้วเดี๋ยวเดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยมันเป็นเดือนที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะมันเบลอๆก็ไม่รู้ดิฉันเป็นเองนะอันนี้เป็นส่วนตัวนะบางทีก็เอ๊ะนี่มันเดือนอะไรมีแบบนี้แต่ถ้าเป็นมกรากุมภาอะไรเนี้ยเมษาเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เป็นจุดเตือนเรานะคะธันวาพฤศจิกาแบบเนี้ยมันก็จะยงง่ายแต่พอมาถึงมิถุนามันมีอะไรนะกรกฎามีอะไรอะไรแบบเนี้ยสิงหาก็อ๋อเดี๋ยวเริ่มจะไปเกือบไปปลายปีแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะไม่รู้ใครเป็นบ้างเหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะที่ก็ อยู่ในช่วงนี้นะคะน่าจะวันพรุ่งนี้แล้วล่ะพรุ่งนี้กับมะรืนนี้สำหรับประเพณีรับน้องรถไฟของปช.เขาแม่ทำให้นึกถึงยุคอดีตอีกแล้วนะคะวันแรกเลยที่เดินทางจากรถไฟนะคะหลังจากเอ็นทรานส์ติดเรียบร้อยนะคะบรรยากาศของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสมัยก่อนโน้น40-50ปีนะคะ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันแตกต่างจากปัจจุบันแน่นอนนะคะก็ไปส่องไฟเขาเรียกว่าไปส่องไฟอันนี้ทราบไหมคะความหมายก็คือ เด็กนักเรียนที่สอบ entrance ไประยะหนึ่งพอเขาจะติดประกาศนะคะแต่ก่อนต้องมีบอร์ดตามจุดต่างๆอาจจะเป็นที่จุฬาหรือว่าอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆสนามสอบนั่นแหละนะคะเขาก็จะเอาบอร์ดไปตั้งแล้วก็เขาก็จะเอาเอกสารคือแผ่น A4 นี่แหละที่พิมพ์รายชื่อของผู้ที่สอบติดแต่ละคณะแต่ละ

มหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้นะคะก็เอาไปติดบอร์ดแล้วก็มันส่วนมากจะเป็นช่วงที่กลางคืนแล้วด้วยนะคะนึกภาพสมัยก่อนนะยังไม่มีโซลาร์เซลล์ติดเองอะไรแบบนี้นะคะเลิกพูดไปเลยก็มันจะมืดมืดใช่ไหมคะเด็กๆที่อยากรู้ว่าตัวเองจะติดหรือเปล่ามันลุ้นมากเลยเนี่ยก็ต้องไปส่องไฟส่องด้วยมือถือไม่ได้ไม่มีนะคะแต่ก่อนยังไม่มีมือถือที่มีไฟฉายในตัวก็เทียนก็มีโอ้โบราณมากเลยนะไฟฉายนี่แหละนะคะใส่ฐานง่ายดีแล้วก็ออกไปส่องดูนะคะติดก็เฮ่เพื่อนไปด้วยสนุกสนานนั่นแหละส่องไฟนะคะวันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้รู้สึกว่าจะมีรับน้องรถไฟนะคะสนุกสนุกแต่ดิฉันก็แอบเศร้าเหมือนกันเพราะว่าจำโมเมนต์ที่รถไฟเคลื่อนขบวนออกจากหัวลำโพงได้เลยนะกำลังแบบโบกมือบ๊ายบายคนที่บ้านอยู่เลยที่มาส่งเอ้าไม่มีอะไรบอกเหตุเลยนะไม่มีประกาศว่าอาจจะไปแล้วนะอะไรแบบเนี้ยนะคะอยู่ดีๆแบบเคลื่อนออกไปเลยโอ้โหนั่นแหละการเดินทางนะคะของชีวิตที่อยู่ไกลบ้านครั้งแรกเลยเด็กๆสมัยนี้อาจจะแบบไม่ค่อยเก็ตแบบอะไรแหมมันเดินทางเดี๋ยวนี้มันง่ายๆถ้าไม่เจอกันก็เฟสไทม์มั่งอะไรมั่งเนี่ยมันเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนนะอ่ะเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะจะมีรับน้องรถไฟพี่ๆก็เตรียมกิจกรรมต่างๆไปรับน้องจากหลายๆที่เลยนะคะจากหัวลำโพงจากสถานีหลายๆจังหวัดอย่างนครสวรรค์อะไรแบบนี้นะคะเขาไปลงทะเบียนกันละแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้น้องได้แบบอบอุ่นหน่อยอะมาแปลกที่แปลกถิ่นนะคะเป็นประเพณีด้วยนะสองวันด้วยกันค่ะมาดูเรื่องของอันนี้ก็พูดยาวเดี๋ยวฟังเพลงก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยคุยต่อชักมันเจอเน่ค่ะก็ฉับก็เช้งกันในบ่ายวันศุกร์นะคะก็ขอให้เป็นเหมือนกับชื่อเพลงนี้เลย Feel So Good

อัลบั้มของชักแมนเจลเน่นะคะรวมเพลงดังๆของเขาก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโกลซีรีส์เลยนะคะของค่ายเพลงที่ดังมากๆค่ายหนึ่งในตอนนั้นนะคะส่วนใหญ่เวลาเห็นชื่อตัวอักษร A&M ก็อาจจะคุ้นเคยกับศิลปินแจ๊สบ้าง R&B บ้างอาจจะมีป๊อปด้วยนะอย่างเช่น Captain and Tennille ก็มีรวมฮิตในค่ายนี้เหมือนกันเบต้าคูลิจนะคะซิกเมนเดสนะคะมีควินซีโจนส์เวสมอนโตโกเมอรี่นะคะใครอีกเปิดแบ็คแครกนะคะจอร์จเบนซอนโอ้เยอะเลยนะคะก็เป็นศิลปินยุคเก่าๆและคาร์เพนเตอร์สก็ยังมีนะคะที่ A&M เอาไปร่วมเป็นโกลซีรีส์นะคะและจบไปค่ะชักแมนโจเน่กับเพลงลายเซ็นของเขาในยุค 70s นะ Feel So Goodพูดถึงจอร์จเบนซอนก็เพลงเนี่ยสองเพลงที่ต่อกันเราอาจจะคุ้นเคยกับการถูกนำไปเปิดเป็นหัวรายการวิทยุสมัยก่อน Feel So Good ด้วยเพลงนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นออริจินัลเวอร์ชันเลยนะคะมีเวอร์ชันที่ทำใหม่ด้วย

อาจจะถูกจัดไว้เป็น smooth jazz ในยุค 70s ก็ได้นะคะเพลงดังแต่งโดย Bobby Womack ค่ะได้แกรมมี่นะคะเพลงนี้ Brazen เสียงกีตาร์ของ George Benson ค่ะภายหลังเขาเอามาทำใหม่แจมร่วมกับ Al Jarreau นะคะก็เป็น Brazen ที่ใส่ Brazen เข้าไปเยอะมากขึ้นคนละรสชาติกันกับเวอร์ชันนี้ที่เป็นออริจินอลนะคะเวลาใกล้หมดแล้วค่ะชั่วโมงแรกนะคะ MCOT Radio เชียงใหม่อสมท 100.75 MHz radionetwork.mcot.net ค่ะและแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะขอบคุณทุกท่านติดตามรับฟังหลายๆช่องทางจากหลายๆที่เลยคุยถึงซิสเตอร์กันนิดนึงก็แล้วกันนะคะช่วงนี้คงต้องพกเอาไว้ละนะคะหรือว่าก่อนออกจากบ้านใช้รองพื้นได้เลยค่ะก็ต้องปกป้องผิวหน้าของเรานะคะจากผิวไหม้แดดกระฝ้าหรืออาจจะเป็นริ้วรอยก่อนวัยซิสต้านะคะแนะนำซิสต้าอีอีแตงโมค่ะเมคอัพเบสพร้อมกับสารกันแดดในตัว SPF 50ปกป้องกันไปเลยเต็มๆ50นะคะเนื้อครีมเบาบางนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าโดยที่ทำให้หน้านั้นไม่มันนะคะคุมมันด้วยกันน้ำด้วยกันเหงื่อได้ด้วยหน้าเนียนตลอดวันได้เลยนะคะปรับผิวให้ไบรท์ค่ะกระจ่างใสนะคะก็ซื้อได้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะที่ 7-Eleven นะคะโปรอีอีแตงโมแบบหลอดตอนนี้ก็ยังลด 30% 1หลอด179บาทเหลือ125บาทเท่านั้นนะคะรีบด่วนตุนไว้ได้เลยนะคะโปรนี้ถึง23มิถุนายนจริงๆก็มีทั้งแบบซองแล้วก็หลอดนะคะใครที่เคยใช้แล้ว อาจจะซื้อแบบหลอดก็คุ้มๆเลยทีเดียวหรือว่าบางท่านยังไม่เคยก็ลองแบบซองก่อนก็ได้สะดวกมากๆ Instrumental ที่โด่งดังและก็อาจจะเป็นเพลงที่จำติดหูมากที่สุดเพลงหนึ่งเลยเพลงนี้ Alternate Version มีเสียงดองด้วยนะคะปกติไม่มีนะคะเพลงนี้

นี่แหละค่ะเก๋ตรงนี้แหละรอยต่อของเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นอัลเทอร์เนทเวอร์ชันที่มีเสียงร้องเพลงนี้ด้วยแล้วก็เอามามิกซ์ต่อเข้ากับเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยเสียงร้องที่ว่านั้นก็มาจากวงแบ็คอัมนะคะเป็นสาวๆล้วนเลยนะคะคนหนึ่งก็เป็นหวานใจของแบร์รี่ไวท์คนที่ทำงานเพลงนี้แหละ Love Steam นะคะปิดท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ 3:00 น.

0: งและเร็วจริงเลยเดี๋ยวติดตามข่าวจบแล้วนะคะฟังข่าวจบเดี๋ยวเจอกันค่ะ
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกส่งเสียศักดิ์นำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการพูดคุยกับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าได้มีการพูดคุยเรื่องอนุสัญญากฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติหรืออันคลอสว่าจะเข้าสู่กระบวนการอย่างไรและการเยือนประเทศเวียดนามการตั้งทีมตัวแทนไปพูดคุยเมื่อเข้าสู่กระบวนการอันคลอสโดยมีเป้าหมายว่าหัวหน้าคณะจะเป็นนายศิริศักดิ์เพราะเป็นระดับที่ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยแต่ละประเทศจะตั้งตัวแทนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเพื่อให้มีความเป็นกลางส่วนการคาดหวังในการเจรจาครั้งนี้จะคืบหน้าไปในทิศทางดีขึ้นหรือไม่นายอนุทินย้ำว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการและยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกังวลหรือไม่เพราะที่ผ่านมากัมพูชามักช่วงชิงความได้เปรียบบนเวทีโลกก่อนไทยเสมอนายอนุทินระบุว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกังวลจะไปวิ่งตามคนอื่นไม่ได้เพราะเรามีความมั่นใจในความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวผบ.ทบ.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบนายกอนุทินคาดรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าทำเนียบรัฐบาลพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไต่คู่ฟ้าคาดว่ารายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีมีทหารกัมพูชาขนรถถัง200คันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยโดยพลเอกพนาไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนจะขึ้นรถออกไปทันทีสำนักงานกสทช.ย้ำการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญานายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เรื่องการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านหรืออินเทอร์เน็ตประจำที่ใช้ทันทีไม่ต้องรอครบสัญญาและไม่ต้องจ่ายค่าปรับโดยอ้างกสทช.นั้นสำนักงานกสทช.ขอยืนยันว่าไม่ได้มีแผนเผยแพร่ข่าวดังกล่าวซึ่งสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านและส่งผลให้มีการร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกรณีการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องครบรอครบสัญญาสามารถดำเนินการได้แต่ต้องเป็นกรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตบ้านเองและผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดพร้อมคืนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการแต่หากกรณีเป็นผู้ใช้บริการได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีสัญญาไว้ว่าฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งเมื่อใช้บริการครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้นหากต้องการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ให้บริการผู้ใช้บริการจะต้องทำตามสัญญาดังกล่าวโดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่จะหักลดตามสัดส่วนของการใช้บริการซึ่งได้ใช้ไปก่อนหน้าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

0: เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ซึ่งทรัมเป็ตนะคะของทิวโบรเนอร์นะคะก็นุ่มดีค่ะนั่นเป็นเพลงที่มักจะมากับหน้าฝนนะคะวันฝนตกอะไรประมาณนั้นเลย Rain Drop Keep Falling On My Head นะคะเพลงอารมณ์ดีของคนแต่งนะคะเบิร์ดแบ็คแรกกับฮอลเดวิดค่ะทิวโบรเนอร์นำมาคัฟเวอร์ใหม่สบายๆกันค่ะเริ่มต้นเข้าสู่ M-Cut Radio เชียงใหม่ในชั่วโมงที่2บ่ายวันนี้กันต่อนะคะI see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

พจักรวรรณนะคะที่มีกรุ๊ปแบบนี้ยกตัวเบาๆได้เลยอย่างที่เคยเล่านะคะว่ามีคนเปรียบเทียบว่าจังหวะเพลงที่ส่วนใหญ่นะคะที่ได้ฟังจาก Grover Washington Jr. ก็คือจังหวะเดียวกับกีฬาที่เขาชอบบาสเกตบอลนั่นเอง

Signature House ค่ะกับหนึ่งเพลงดังของเธอนอกเหนือจากโกนะคะที่ขายดิบขายดีและเพลงนี้ก็อาจจะเป็นฉากหลังของความทรงจำของคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเคยไลน์มาเล่าให้ฟังบอกว่าเพลงนี้ทำให้นึกถึงสถานที่แห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่กรุงเทพโน่นค่ะก็เป็นแหล่งที่ถือว่าผู้คนก็มักจะไปเจอกันแถวๆนั้นแหละนะคะสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์แต่แถวนั้นนะคะปี76เลยนะคะกับบรรยากาศที่คิดว่ายังไม่สมัยใหม่นะคะเหมือนกับปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรียกว่าวิถีของคนยุคนั้นนะคะที่ไปแบบช้าๆแต่ก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวในยุคของตัวเองก็จะมีเขาเรียกว่าลานนะคะข้างๆสยามเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นมันพูดไม่ได้เพราะว่าเขาขายเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาหน้าหนาวตอนไปปลายปีก็จะจัดประมาณว่าเป็นเฟสติวัลย่อๆเลยนะคะของเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งแล้วก็มีเพลงเนี้ยนะคะเป็นเพลงโปรโมทหรือว่าเป็นเพลงที่เขาเอาไปใส่ในสปอตโฆษณาสมัยนั้นนะคะ I go where your music takes me นะคะเพลงดังของศิลปินถือเป็นราชินีดิสโก้คนหนึ่งในยุคนั้นเลยนะคะที่โด่งดังมากับเพลงเยอะแยะจากฝีมือการโปรดิวซ์ของบิดูนะคะคนนี้เก่งมากๆเลยนะคะบิดูนะคะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินดิสโก้หลายคนรวมทั้งทินาชาวในยุคนั้นด้วยวันนี้ไปเดินห้างมาเขาเปิดเพลงนี้ดิฉันงงเลยนะคะห้างใหญ่ซะด้วยนะ

บอกว่าแปลกใจนะคะที่ได้ยินเพลงนี้ในห้างใหญ่ห้างดังแห่งหนึ่งเมื่อกี้แวะไปเอาของมาก็เพราะว่าปกติเขาจะเปิดเพลงในห้างอีกแบบหนึ่งไม่เคยได้ยินเขาหยิบเอาเพลงยุคนี้มาเปิดนะคะไม่เคยจริงๆนะคะอันนี้เป็นเพลงฮิตของเอลตันจอห์นกับคิกิดีทำร่วมกันในยุค 70s นะคะ Don't Go Breaking My Heart ก็เลยทำให้เดี๋ยวนี้เขาอาจจะดูจากกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะอยากย้อนยุคบรรยากาศของห้างเขานะคะในยุคประมาณ 70s ประมาณนั้นแล้วก็อาจจะไล่มานะคะดิฉันเองก็เรียกว่าพอเจอเพลงหรือว่าดนตรีที่มันแบบเข้าหูเราแล้วก็ไปถึงความคิดที่อาจจะไปวิเคราะห์เขาหน่อยว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงหยิบเพลงนี้มาเปิดในห้างนะคะซึ่งก็คนละสไตล์กับที่เขาทำอยู่เป็นปกติอะไรแบบนั้นแหละไม่มีอะไรนะคะก็เป็นเพลงดังที่ขึ้นระดับหนึ่งของเอลตันจอห์นและคิกิดีนั่นแหละนะคะแต่ก็แปลกนิดนึงที่ปกติแล้วเขาจะหยิบเพลงอีกแบบเพลงเขาเดินๆนั้นเป็นเพลงที่เรียกว่าต้องไปจ้างบริษัทผลิตเลยนะคะว่าจะเลือกเพลงอะไรในเพลย์ลิสต์ของเขาในค่อนข้างจะแบบพิถีพิถันมากๆเลยแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเพลงยุคใหม่ๆไหนๆก็ย้อนยุคละขยับมา80

นึกถึงยุควิดีโอเทปจริงๆนะคะมีร้านเช่าวิดีโอเทปนะคะที่เราอาจจะต้องแวะเวียนไปทุกๆ3วันบ้างนะคะหรือว่า5วันบ้างสัปดาห์หนึ่งบ้างนะคะเพื่อจะไปเลือกม้วนเทปหนังนะคะหรือว่าจะเป็นอื่นๆมาดูนะคะแล้วก็น่าจะเป็น3ม้วน100บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วได้ดูหนังจากม้วนวิดีโอเทปกันใครยังเก็บไว้บ้างคะดิฉันนั้นโอ้โหสูญหายไปแล้วตอนที่เคลียร์หลังสุดคือมันขึ้นราไปแล้วนะคะหายไปแล้ว Electric Dreams ภาพยนตร์ยุค80กับเพลงประกอบที่ยังคงจำกันได้นะ

0: ไมเคิลเซนเบโลนะคะอยู่เบื้องหลังเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงจากภาพยนตร์ Flash Dance นอกเหนือจาก What a Feeling นะคะที่จำกันได้โดย Irene Cara แล้วก็ยังมีเพลงจากเสียงของ Kim Khan อีกเพลงที่ดังเหมือนกัน I'll Be Here Where the Heart Is นะคะเป็นเพลงช้าๆ Lady Lady Lady นี่ฉันชอบนะคะยังฟังได้อยู่ถึงแม้จะเก่าละตั้งแต่ปีอะไรเนี่ยปียุค80นะคะ83นู่นแน่นะคะ Lady Lady Lady นะคะ Joe Esposito ก็เป็นทีมของ Giorgio Moroder นะคะเป็นโปรดิวเซอร์ชาวอิตาเลียนที่ปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่นะคะจำได้เพลงดังในยุคใหม่ๆนะคะของเขาที่เราได้กลับมาฟังฝีมือของเขาอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่ไปร่วมงานกับดับพังด้วยเหมือนกันนะคะปิดท้ายกันค่ะอย่าลืมนะคะยุคเก่าๆที่ยังคงจำกันได้และประทับใจโดยเฉพาะเพลงนะคะแล้วก็ผู้คนในยุคนั้นกับเสียงเพลงที่ปัจจุบันก็ยังได้ฟังกันนะคะคือคุณนันทิดาแก้วบัวสายยังร้องเพลงอยู่ก็เป็นพื้นที่ของเธอที่เธอเองมีความสุขมากๆนะคะจริงๆคุณตู่ก็ทำงานหลายๆอย่างมีบทบาทหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นจิตวิญญาณอย่างหนึ่งของเธอนะคะเรื่องการร้องเพลงนั่นเองก็ไปร้องร่วมกันแล้วก็ทวนความจำร่วมกันในค่ะวันเสาร์20มิถุนายนเอ๊ะโต๊ะเหลือเยอะไหมเนี่ยน้องเองไม่ได้มาอัปเดตนะคะน่าจะยังพอมีอยู่นะคะลองเช็คดูกันละกันเพราะว่าวันที่20มิถุนายน1ทุ่มตรงนะคะห้องแกรนด์บอลรูมห้องแกรนด์นันทาบอลรูมของโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่กับ Conmoto Meet and Greet Concert Present นันทิดานะคะโซน A เต็มไปเรียบร้อยนานแล้วแหละนะคะโซน A 5,500 บาทเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะคะโต๊ะราคาบัตรนะคะ4ท่านค่ะต่อโต๊ะนะคะโซน B กับโซน C ลองเช็คดูด่วนเลยนะคะเพราะว่าจะมีงานในวันที่20มิถุนายนก็คือวันเสาร์ที่3ของเดือนนี้กันแล้วโซน B 4,500 บาทต่อโต๊ะโซน C 3,500 บาทต่อโต๊ะนะคะสามารถเสริมที่นั่งได้โต๊ะละไม่เกิน2ที่นั่งนะคะราคาเสริมท่านละ900บาทค่ะและทุกโต๊ะก็จะมีเครื่องดื่มพรีเมียมจากไทเบฟ1ขวดมอบให้ด้วยนะคะไปพบกันฟังเพลงดีๆด้วยกันกับคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะคะสอบถามเพิ่มเติมสำรองที่นั่งติดต่อผู้จัดนะคะบริษัทคอนโมโต้ค่ะ0949031519 0949031519นะคะหรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้นะคะ @konmoto2016หรือ Facebook konmoto เชียงใหม่ค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008

0: ินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ที่จดจำได้เลยนะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเธอเพลงเลยซินดี้ลอปเปอร์ไอคอนอีกคนของวงการเพลงพ็อปในยุค80นะคะ Time After Time ฟังแล้วก็คิดถึงเทปคาสเซ็ตม้วนเก่านะคะไปอ่านเรื่องราวของจุดเริ่มต้นการก่อกำเนิดของเทปคาสเซ็ตมานะคะโอ้โหจริงต้องย้อนไปไกลเหมือนกันยุค60เลยนะคะมันก็เกิดมาจากวิศวกรคนหนึ่งนะคะที่เขารู้สึกว่าไอ้เจ้าเครื่องเล่นสมัยนั้นเนี่ยนะคะเป็นเครื่องบันทึกเสียงแบบ Real to Real คุณผู้ฟังทันไหม Real นะคะ To Real นะคะขนาดใหญ่เบ้อเริ่มเทิมยกไปไหนก็ไม่ได้

ใช่เธอถ้าใช้งานยุ่งยากก็เลยอยากจะได้อุปกรณ์ที่มันทันสมัยสะดวกพกพาได้ง่ายนั่นแหละค่ะจุดกำเนิดมาจากโน่นเลยนะคะยุค 60s นั่นเลยนะคะเป็นวิศวกรชาวดัตช์ของบริษัทยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งถ้าพูดถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าในยุคนั้นนะคะก็คิดค้นเรื่องมาค่ะกว่าจะมาเป็นเทปคาสเซ็ตนะคะที่เรียกว่ามาแทนที่ไวนิลได้ไม่น้อยเหมือนกันนะคะแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไปเยอะในยุคนั้นเนี่ยก็ประมาณยุค80 70ปลายๆแล้ว

าคุณผู้ฟังจำได้ฉันจะเปิดเพลงจากคอนเสิร์ตที่ป๊อปเรดบูดของเคนนี่ล็อกกินส์อยู่เพลงหนึ่งด้วยค่ะแล้วไปฟอลโล่นี่แหละค่ะเสียงร้องของสาวน้อยคนนั้นที่ไปร่วมร้องด้วยในคอนเสิร์ตนั้นชานิสนะคะชานิสบิลสันค่ะเธอเริ่มต้นทำงานตอนที่ยังเป็นสาวน้อยและนี่คือเพลงดังของเธอในยุค 80s นะคะมีแร็ปด้วยนะคะนั่นแหละมาพร้อมๆใกล้ๆกับเพลงนี้ของจอห์นซีดากาจบไปนะคะ Just You Are I Love Your Smile นะอันของชานิสว่าตอนนั้นยังเป็นแผ่นเสียงไวนิลนะคะซิงเกิล7นิ้วเนี่ยยุคนั้นเลยซีดียังไม่มาค่ะในการใช้งานที่สถานีของเราใช้ไวนิลกันอยู่นะคะ Turntableจอห์นซิคาดาเพลงดังของเขาและรายการใครฟังมาตั้งแต่ตอนนั้นยกมื

ซึ่งก็ดังของจอห์นซิกาด้าในยุค80นะคะแม่ก่อนที่เราจะไปยุคฮิปฮอปจริงๆยุคนั้นก็มีแร็ปมาแล้วล่ะจริงจังหวะเพลงนี้ก็ลงแบบแร็ปได้เหมือนกันนะคะฮิปฮอปได้ซึ่งเป็นคนนี้น่าจะมีเรียกว่าเชื้อสายทางโซลาตินอยู่ไปทางนั้นนะคะจัสตินาทูเดย์จอห์นซิกาด้าซิงเกิลดังของเขาเปิดเอาอากาศไปปล่อยที่ห้องส่งชั้น2อาคารดวงตะวันคอนโดมิเนียมลอยคอสาย3ค่ะห้องส่งที่แรกของอสมทเชียงใหม่วันนี้เป็นอะไรเนี่ยเล่าเรื่องเก่า

0: จากเอทีสเข้ามา90นะคะไนตี้สค่ะตอนนี้ห้องส่งย้ายมาแล้วจากที่เดิมนะคะไปเที่ยวอยู่แถวหางดงนิดนึงแล้วก็ย้ายกลับเข้ามาในเมืองอยู่ที่กาสนแก้วนี่แหละค่ะเพลงที่พาเราไปจุดของเวลาได้แม่นมากๆอัลบั้มซานตาน่าชุดซูเปอร์เนเชอรัลนะคะหลังจากหายหน้าหายตาไปนานเป็น10ปีเลยกลับมาด้วยคอนเซปต์อัลบั้มที่ดังเปรี้ยงแขกรับเชิญหลากหลายรุ่นนะคะทำงานกับรุ่นหลานร็อบโทมัสค่ะและเพลงดัง Smooth Air ยุค90ค่ะเอาส่งอยู่ที่กาสนแก้วเอาเลยค่ะเดี๋ยวพี่หนูอาจจะมาเล่าอะไรต่อสนุกสนุกนะคะย้อนยุคบรรยากาศเก่าเจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟัง M-Cup Radio เชียงใหม่นะคะอสมท 100.5 เมกะเฮิรตซ์ว่าจะเพลินเพลงลืมดูอากาศเรดาร์ไปเลยแต่ดูข้างนอกก็จะครึ้มๆนะคะถ้าทางฝนอาจจะมาแถวนี้บ้างเหมือนกันไหมเอาละค่ะเดี๋ยวฟังข่าวจบแล้วอยู่กับพี่หนูสมเกียรติต่อขอบคุณมากเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินชี้ทักษิณพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนบอกหากตั้งใจวางมือทางการเมืองจริงก็ต้องเชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้พบปะพูดคุยกันแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้เจอและพูดกันอย่างที่ตนบอกคือแสดงความยินดีและรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนที่จะถอดกำไร EM ในวันจันทร์นี้แล้วนั้นนายอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนในอนาคตจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนก็คุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนเชื่อหรือไม่ว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงนายอนุทินกล่าวว่าหากถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของนายทักษิณเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อส่วนกังวลหรือไม่ว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจไม่มีปัญหาใดๆเสียชีวิตแล้ว1คน1คนงานเมียนมากินเห็ดพิษส่วนอีก4คนปลอดภัยกรณีเกิดเหตุคนงานชาวเมียนมา5คนซึ่งได้รับจ้างทำงานก่อสร้างพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่ที่6ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางพากันเก็บเห็ดป่ามาแกงกินรวม5คนช่วงเย็นวันที่30พฤษภาคมเริ่มมีอาการเห็ดเป็นพิษวิงเวียนหน้ามืดท้องเสียเป็นตะคริวท้องอืดจุกแน่นท้องช่วงเช้าวันที่31พฤษภาคมต้องหามส่งโรงพยาบาลจนถึงวันที่3มิถุนายนอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมและเพื่อนร่วมงานเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมทราบว่า1ใน5คนได้เสียชีวิตแล้วคือนายหม่องผิวอายุ

0: บ้านบ่อสี่เหลี่ยมและเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมทราบว่า1 ใน 5คนได้เสียชีวิตแล้วคือนายหม่องผิวอายุ28ปีขณะที่อีก4คนคือนักพร้อมด้วยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีหลังหายตัวออกจากบ้าน3วันก่อนพบเสียชีวิตใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดว่าน้ององุ่นเสียชีวิตในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำของวันที่30พฤษภาคมได้สั่งการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลและการสืบสวนด้านเทคนิคการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการรายงานผลเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวนคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
10: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
11: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio FM 100.75 นะครับ16:11ต่อจากคุณธดาประเทิงบูรณ์นะครับบ่ายวันนี้5มิถุนายนนะครับเป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็ฝนฟ้าก็โปรยปรายลงมาแล้ววันนี้ยาวเลยละครับบอกคุณผู้ฟังเลยนะตกกระจัดกระจายทั่วฟ้าแน่นอนนะครับแต่ว่าหนักบางแล้วแต่บางแห่งครับเริ่มลงมาประมาณสักในครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับเชียงใหม่ของเราอุณหภูมิตอนนี้ลงมาเหลือ29องศานะครับก็ถือว่าฝนมาก็ต้องเย็นลงนิดนึงแหละครับเหลือ29องศานะฮะต่ำสุดวันนี้25นะครับฝนยาวไปเลยนะฮะเท่าที่ดูตอนนี้ไม่รู้อยู่ตอนไหน นะครับมากน้อยแล้วแต่พื้นที่นะครับฉะนั้นวันนี้วันศุกร์ฟังเพลงแบบวันศุกร์กันก็แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากมายนอกจากเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านในเย็นวันนี้เลิกงานกันแล้ว4โมงกว่าๆนะฮะการจราจรน่าจะคับคั่งแล้วครับคุณฟังยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อสมทเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับทุกๆท่านบรรยากาศเย็นวันศุกร์ฝนตกพรำๆ

Christopher Cross นะฮะ All right นะครับสนุกสนุกมีจังหวะคึกคักขึ้นหน่อยนะครับฝนตอนนี้ด้านหน้าสถานีนี่เบาเม็ดลงไปแล้วนะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่าตรงอื่นไม่แน่ใจเพราะว่าฝนเนี่ยที่วันนี้มาจากสระบุรีมาจากลำพูนเห็นชัดๆเลยล่ะครับคุณผู้ฟัง

คริสเรียนะฮะ Fool If You Think It's Over นะครับเพลงนี้นักฟังเพลงคงคุ้นเคยแล้วก็เป็นเพลงดังมากทีเดียวนะครับทั้งที่จริงๆแล้วคริสเรียเนี่ยเขาไม่ใช่ดนตรีแนวป๊อปแบบนี้นะเขาเป็นนักดนตรีแบบบลูร็อกแบบเดียวกับอีริคแคลปตันเลยนะฮะซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเพลงที่ดังกับกลายเป็นเพลงแนวนี้ทั้งจริงๆแล้วเขาชอบไปดูงานเก่าๆจะเห็นบันทึกการแสดงของเขานี่แบบบลูร็อกแบบอีริคแคลปตันอย่างนั้นเลยทีเดียว

ผู้ฟังมาเรื่องของ ProPack Asia ครับงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ไม่ควรพลาดนะครับพบกับสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกกว่า 2,500 แบรนด์ที่จะมาช่วยยกระดับธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมสัมมนาหลากหลายจากองค์กรระดับโลกนะครับเวทีที่ให้คำปรึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการลงทุนพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า ProPack Asia งานเดียวครบทั้ง Easy System ขออภัยครับ Ecosystem อุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-30 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีจัดโดย Informa Market สอบถามเพิ่มเติม02 036 0500นะครับ

Wonderful Belief นะครับงานจาก The Doobie Brothers นะครับเพลงนี้อันดับที่1 Album of the Year Song of the Year เยอะแยะไปหมดเลยเพียงแค่มีศิลปินคนหนึ่งเข้ามาร่วมงานด้วยเท่านั้นเองก็คือ Michael McDonald เจ้าของเสียงร้องนี่แหละครับคุณผู้ฟังทำให้งานของ Doobie Brothers นี่ป๊อปฮิตขึ้นมาทันทีเลยสาวสวยคนนี้เธอชื่อ Joanna

0: My baby
1: Joanna นะครับเพลงของคณะ Cool and the Gang นะครับอารมณ์ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วตอนนี้ทุกอย่างดูข้างนอกมันอยู่นิ่งๆนะเหมือนมันรอว่าเดี๋ยวคงจะมีฝนมาเทอีกรอบนึงแน่เลยทีเดียวละครับคุณผู้ฟังเย็นวันศุกร์ของเราครับ 16:30 น.เป๊ะๆ เลยทีเดียวนะครับไปต่อที่งานของ Journey

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 megahertz 100.75

นี่เป็นเสียงของแพทแบนเนช่าในยุค80ไม่มีใครเจอหรือว่าใครเจ๋งเท่าคนนี้แล้วนะฮะสำหรับแพทแบนเนช่านี่เบอร์หนึ่งตลอดการฉายานางเสือดาวเลยทีเดียวนะครับ Love is a Battlefield ของแพทแบนเนช่าครับจริงๆแล้วพูดถึงดนตรีจากฝั่งเนี้ยการจะเข้ามาดังในอเมริกันเนี่ยยากมากทีเดียวนะฮะแต่ก็มาได้ฝีมือล้วนๆนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อดัมส์หรือจัสตินบีเบอร์นี่แหละอาวิลลาวีนอย่างนี้

Run to you นะครับเพลงของ Rocker จากแคนาดาคืนนี้นะครับหนุ่มไบรอันอดัมใส่แจ็คเก็ตหนังแล้วก็สะพายกีตาร์แล้วก็เป็นภาพหน้าปกเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวนะในยุค80นี่ถือว่าร็อกคนนี้สนุกสนานมากเลยทีเดียวแต่ถ้าย้อนหลังถอยหลังกลับไปมากกว่านั้นแล้วก็น่าจะเป็นเพลงนี้แหละครับคุณผู้ฟังที่กลุ่มศิลปินคณะนี้มีเพลงนี้ขึ้นถึงอันดับที่1ในยุคดิสโก้ฮิตทีเดียวอยู่ในซาวด์แทร็กเรื่องอเมริกันจิกาโลที่สร้างให้นายแบบคนหนึ่งโด่งดังในโลกภาพยนตร์ก็คือริชาร์ดเกียร์สครับ

อันนี้เป็นสั้นๆนะฮะไม่ได้ยาวมากเลยทีเดียวนะให้ฟังบลอนดี้กับเพลง Call Me นะครับอันดับที่1เลยดังมากนะครับเพลงนี้แล้วก็มีร็อกเกอร์อีกคนหนึ่งนะฮะตั้งชื่ออัลบั้มว่า American Fool นะฮะแล้วก็ชื่อเขาก็คือจอห์นคูก้าแมลแคมตอนหลังก็ตัดเหลือแค่จอห์นแมลแคมไม่มีคูก้านะฮะก็เป็นสายอเมริกันเนทีฟมานะฮะแล้วก็เรื่องความห้าวนี่สุดๆอยู่แล้วนะฮะห้าวไม่ห้าวเล่นคอนเสิร์ตคนก็โยนนู่นนี่ขึ้นบนเวทีมีใครไม่รู้โยนขวดเบียร์ขึ้นไปเธอคนนี้เอาหัวมงเฉยเลยสุดท้ายต้องเลิกคอนเสิร์ตเพราะว่ามันเล่นต่อไม่ได้

จอห์นคูก้าแมลแคมนะครับ Hurt So Good นะครับเพลงนี้ก็สนุกนะฮะเป็นเพลงเต้นรำในยุคแบบเขาเรียกว่าดิสโก้ผสมร็อกนี่เขาก็จะมีหลากหลายนะฮะไม่ใช่เต้นแต่เพลงแดนซ์มิวสิกแบบดิสโก้อย่างเดียวร็อกเขาก็เต้นได้ถ้าเป็นนักร้องนำคนเดิมแล้วก็สุดยอดแล้วครับคนที่เก่งสุดๆเดวิดรีโรธแวนเฮเลนเ

จ้ำจ้ำนะฮะเพลงนี้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมชอบบันทึกเสียงของวงร็อกวงนี้มากเลยทีเดียวนะสาวดีในกระบวนที่ชอบเนี่ยนอกจากแวนแฮเลนแล้วก็ควีนนี่แหละฮะเวลาบันทึกเสียงออกมาแล้วแบบฟังแล้วแบบมันแน่นสะใจดีเหลือเกินนะจ้ำของแวนแฮเลนนั่นเองครับคุณผู้ฟังร็อกเกอร์สาวจากวงลานาเวย์โจนเจ็ตแอนด์เดอะแบล็คฮาร์ท

I love rock and roll นะฮะ John Jett and the Black Heart ครับคุณผู้ฟังส่วนวงนี้เนี่ยสุดๆนะฮะออกอะไรมาก็ดังอันดับที่1ตลอดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยหรืออาจจะลืมไปแล้ว Lover Boy Working for the Weekend

0: ือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทุกรูปแบบลั่นไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้กล่าวว่านโยบายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดการฉ้อโกงการก่อการร้ายการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและอาชญากรรมทุกรูปแบบอื่นโดยกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมจึงขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเต็มที่ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นคนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพและธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยรวมถึงใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีเพื่อทำธุรกรรมต่างๆทำให้มีชาวต่างชาติรวมตัวเป็นชุมชนในหลายพื้นที่อย่างเป็นเอกเทศหากยังปล่อยไว้อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตรัฐบาลจะคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและดำรงเป้าหมายต่อไปเสียศักดิ์แจงทูตองค์กรระหว่างประเทศลั่นไทยไม่ได้ถูกเขมรลากเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังการพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศกรณีกัมพูชาแจ้งการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสและผลการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกคือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อการเข้าสู่กระบวนการคือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้มีการชี้แจงชัดเจนว่าที่ยกเลิก MOU 44เพราะในเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งก่อนจะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็มีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ทางกัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวว่าประเทศไทยลากเข้าสู่กระบวนการโดยยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสแต่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาแน่นอนองค์ดาไลลามะเสด็จถึงกรุงนิวเดลีเพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าองค์ดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเสด็จถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าซ้ายในขณะที่พระองค์ซึ่งทรงมีพระชนมายุ90พรรษากำลังทรงเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายประการในการเสด็จครั้งนี้องค์ดาไลลามะทรงประทับเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียเสด็จออกจากเมืองธรรมศาลาซึ่งเป็นเมืองในแถบเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดียอันเป็นสถานที่พำนักลี้ภัยของพระองค์เพื่อเสด็จมายังกรุงนิวเดลีก่อนหน้านี้ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเคยทรงเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าข้างเดียวกันนี้แล้วที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐเมื่อปี2024ซึ่งในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนพระองค์ทรงประทานสัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอาการไม่ได้รุนแรงอะไรแม้ว่าจะยังทรงดำเนินด้วยความระมัดระวังโดยมีผู้ช่วยคอยพยุงก็ตามในปัจจุบันพระองค์ทรงประทับรถกอล์ฟในการเดินทางระยะไกลภายในบริเวณที่ประทับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: งานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
8: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

M-Cut Radio FM 100.75 นะครับ5โมงกับอีก13นาทีนะครับ 17:13 นาทีอุณหภูมิของเราคงที่อยู่ที่29องศานะครับคำเตือนเรื่องฝนตกฟ้าคะนองยังคงอยู่กับเราในวันนี้คืนนี้เหมือนเดิมเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักมากเลยตั้งแต่ 2:30 Eye of a Tiger ครับของ Survivor J. Guy's Band Centerfold

เซ็นเตอร์โฟร์นะฮะงานของเจกาสแบนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเย็นวันนี้ฟังร็อก80นี่พอลึกเลือกมาขยับพอให้มันคึกคักเล็กๆในช่วงเย็นเพลงเดียวที่เปลี่ยนชื่อประเทศกลายเป็นชื่อเพลงไปเลย

Men at Work นะฮะสำหรับเพลง Down Under ครับเพลงนี้ก็ทำให้เพลงของกลุ่มสมิธคาร์เนนีเนี่ยถูกเรียกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียไปเลยทีเดียวนะว่า Down Under เหมือนเราเรียกกีวีนิวซีแลนด์นั่นแหละฮะแบบเดียวกันเลยนะครับนี่คือหนุ่มออสซี่คนละครับ Rick Springfield

ถือว่าเป็นหนุ่มฮอตมากเลยนะฮะสำหรับลิกสปริงฟิลด์นะครับเพลง Jessie Girl นะฮะจริงๆเขาก็มีเพลงดังอีกเพลง Don't Talk to Stranger นะฮะนั่นก็เป็นเพลงฮิตของเขาอีกเพลง

ไล่มาจากเพลง I Love Rock and Roll ก็เป็นเพลงนี้แหละครับ John Jett and the Black Hearts นะฮะสำหรับเพลง I Hate Myself for Loving You ส่วนเพลงนี้บอกว่า You Give Love a Bad Name

บองโจวีนะครับเพลงนี้ You Give Love a Bad Name นะฮะถือว่าเป็นตำนานของยุค80นะครับไล่กันมากับการเซนโรเซตเลยทีเดียวนะครับส่วนเพลงนี้เสียดายว่าโจวีไม่อยู่ซะแล้วนะฮะ The Ramones

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ในกระบวนเพลงร็อกที่ถูกจัดอันดับ100เพลงร็อกยอดเยี่ยมตลอดกาลนี่คือหนึ่งในจำนวน100เพลงนั้นนะครับงานของ Scorpion Lock You Like a Hurricane คุณฟังเรื่องการจราจรนิดนึงนะครับมีอุบัติเหตุหน้า Home Pro สันทรายนะครับรถยนต์กับรถยนต์นะฮะทำให้รถติดยาวมากใครผ่านเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับอยู่หน้า Home Pro สันทรายมีรถชนท้ายกันนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุนะครับ

โมนี่โมนี่นะฮะเขานำเพลงเก่าเพลงนี้แหละครับมาร้องแล้วก็เป็นเพลงฮิตเลยทีเดียวนะฮะสำหรับงานของบิลลี่ไอดอลครับเพลงนี้นึกถึงภาพ อุ้มมือกีตาร์แลนดี้ไมซ์แลนดี้โรสครับขออภัยออซซี่ออสบอร์น

Crazy Train นะฮะงานของ Ozzy Osbourne นะฮะก็ทั้งมือกีตาร์ Randy Rhoads แล้วก็ตัว Osbourne ก็ไม่อยู่แล้วนะฮะเหลือแต่เพลงที่เราฟังกันอยู่นั่นเอง

0: คุณฟังครับในสังคมออนไลน์นะครับมีการแชร์บทความข้อแนะนำในการใช้รถยนต์ไฮบริดนะครับใช้อย่างไรให้อึดทนเช่นเป่าฝุ่นที่แผงอินเวอร์เตอร์นะฮะ รวมไปถึงสตาร์ทรถทุกๆ 3-5 วันซึ่งเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามได้ในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับมอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ครับคุณผู้ฟัง
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: ประเด็นแรกก็คือการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงควรที่จะใช้ระบุที่ฝาถังต่ำสุดนี่ก็อยู่ที่ E20 2ก็เรื่องของการเป่ากรองแบตเตอรี่ไฮบริด2สิ่งนี้ครับที่จะเพิ่มออกมา
4: บนโซเชียลแชร์บทความข้อแนะนำในการใช้งานรถยนต์ไฮบริดอย่างไรให้อึดทนคุ้มเช่นเป่าฝุ่นที่แผงอินเวอร์เตอร์รวมไปถึงสตาร์ทรถทุก 3-5 วันหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคยานยนต์ขอแนะนำใช้รถยนต์ไฮบริดให้อึดทนคุ้มแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
3: ต้องบอกอันต้องแยกว่าไม่จริงก็มีนะครับอธิบายเพิ่มก็มีแล้วก็จริงก็มี
4: ข้อแนะนำแรกอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ไฟหมดเกลี้ยงจริงไหมครับ
3: อันนี้ไม่จริงเพราะว่าระบบไฮบริดจะมีกล่องควบคุมอยู่แล้วหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะกันไว้ก็คือต่ำสุดเนี่ยที่30 ISOC State of Charge สูงสุดไม่เกิน70ฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในหน้าปัดแจ้งเตือนน่ะถึงแม้จะขีดเหลือขีดสุดท้ายนะครับเขาก็จะกัน 30% ไว้สำหรับการสตาร์ทครั้งต่อไป
4: ข้อแนะนำที่2จอดนานแค่ไหนก็อย่าลืมสตาร์ทรถและให้สตาร์ทรถทุก 3-5 วันจริงไหมครับ
3: อันนี้ต้องอธิบายเพิ่มการที่สตาร์ทเครื่อง 3-5 วันแล้วสตาร์ททีหนึ่งหรือว่าสตาร์ทแล้วก็ปล่อยให้เคลื่อนตัวระยะหนึ่งเขาต้องการให้เครื่องยนต์เนี่ยมีการวอร์มเพื่อให้น้ำมันเครื่องเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยง
4: และอีกความสำคัญของการสตาร์ท
3: ต้องการให้แบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยมีการชาร์จไฟเข้าเพื่อไม่ให้หมดทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่ารถยนต์คันนั้นน่ะใช้โหลดทางไฟฟ้าเท่าไหร่เช่นบางคันไปต่อปลั๊กพ่วงหรือ USB อะไรเพิ่มหรือมีกล้องหน้ากล้องหลังเงี้ยไอ้นั้นคือต้องสตาร์ท 3-5 วัน
4: ข้อแนะนำที่3เบรกเบาๆให้ระบบ regenerative braking ช่วยชาร์จแบตเตอรี่จริงไหมครับ
3: นี่ต้องตอบว่าไม่จริงครับเพราะว่าตัวระบบไฮบริดเองเนี่ยเขาจะมีการควบคุมอยู่แล้วคือลอจิกเขียนไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราขับรถอยู่เราถอดคันเร่งระบบเขาเจนให้อยู่แล้วครับไม่ต้องถึงใช้เบรกโดยหลักการก็คือเขาจะอาศัยแรงเสียดทานระหว่างล้อและพื้นถนนเข้ามาทำการรีเจนให้โดยอัตโนมัติ
4: ข้อแนะนำที่4ในรถที่เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดไม่ควรชาร์จข้ามคืนทุกวัน
3: ถ้าเป็นปลั๊กอินไฮบริดระบบมีระบบบริหารจัดการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการชาร์จนะครับกระแสสลับก็คือวอลชาร์จที่บ้านนะครับระบบจะมีการสื่อสารกับออนบอร์ดชาร์จเจอร์อยู่แล้วว่าจะให้ชาร์จจำนวนเท่าใด 100% ก็ได้ครับถ้าเวลาที่ชาร์จที่บ้านมีเพียงพอแต่ว่ากรณีที่เราชาร์จตามตู้ชาร์จสถานีบริการจะชาร์จ 100% ก็ได้หรืออาจจะแค่ 80% ก็ได
4: ้ข้อแนะนำที่5สลับโหมดการใช้งานไฮบริดบ้างเพื่อให้เครื่องยนต์ได้ทำงาน
3: อันนี้จริงครับเพราะว่าเขาต้องการให้เครื่องยนต์มีการสตาร์ทเพื่อที่จะให้ชิ้นส่วนต่างๆมีการเคลื่อนไหวและมีน้ำมันเครื่องเข้าไปหล่อลื่น
4: แต่ในรถปลั๊กอินไฮบริด
3: ตัวแบตเตอรี่ของปลั๊กอินไฮบริดอาจจะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่80ถ้าเราใช้โหมด EV ตลอดนะครับเครื่องยนต์ก็อยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นน่ะควรจะเข้าโหมดไฮบริดมันจะมีสวิตช์อยู่แล้ว 3-5 วันนะครับลองใช้สักทีนึงครับเพื่อให้เครื่องยนต์มีการรัน
4: และข้อแนะนำสุดท้ายข้อแนะนำที่6ให้เป่าฝุ่นที่แผงอินเวอร์เตอร์ใต้เบาะหลัง
3: กรณีที่เราเข้าศูนย์บริการช่างเขาจะทำการเป่าให้อยู่แล้วถ้าเดินทางต่างจังหวัดแล้วขนของหรือมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้องโดยสารพวกฝุ่นแรงต่างเนี่ยจะไหลเข้าไปติดที่กรองแบตเตอรี่ไฮบริดเราก็จะต้องทำความสะอาดเพิ่มขึ้น
4: และผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้อแนะนำในการใช้งานรถยนต์ไฮบริดไว้แบบนี้ครับ
3: ประเด็นแรกก็คือการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงควรที่จะใช้ระบุที่ฝาถังต่ำสุดนี่ก็อยู่ที่ E20 2ก็เรื่องของการเป่ากรองแบตเตอรี่ไฮบริด2สิ่งนี้ครับที่จะเพิ่มเข้าไป
4: ดังนั้นสรุปแล้วข้อแนะนำในการใช้รถไฮบริดให้อึดทนคุ้มแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
3: แชร์ได้ครับแต่อธิบายเพิ่มในประเด็นของการบำรุงรักษาประเด็นของการ regenerative brake
4: ศึกษาข้อมูลด้วยความเข้าใจเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและคุ้มค่านะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
5: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับโอ้โหพี่เพศาลวันที่11นี่แล้วอ่ะมหากรรมฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่จนถึงณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ชัดเจนเลยครับว่าเราจะได้ชมได้ดูหรือเปล่าข่าววัน2วันว่ามีข่าวดีเอกชนของเรายื่นข้อเสนอไปไงขอซื้อเขาแล้วก็น่าจะลดราคาให้ได้นะครับแต่วันนี้ข่าวที่ออกมาว่ายังไงฟีฟ่าไม่ยอมลดราคาให้เราเลยครับ
3: คือข่าวผมฟังมาว่าทางแจ๊สเนี่ย
2: ครับ
3: เขาประสบความสำเร็จแล้ว
2: ครับ
3: เจรจาแล้วเหลือแค่400กว่าล้าน
2: อ่าฮะ
3: เท่ากับเวียดนาม
2: ครับ
3: นะครับก็เตรียมจะแถลงวันนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้อะไรเงี้ยให้เพราะมันก็จะเหลือเวลาน้อยนะ
2: ครับ
3: ก็ก็ให้ดูได้สำหรับผู้ที่คือเห็นว่าจะขายพวกพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไปเลย
2: ฮะ
3: ก็คือจองเข้ามาคนที่ซื้อพรีเมียร์ไว้แล้วก็ดูได้เลย
2: ไม่งั้นมันไม่มีหลักจูงใจ
3: แล้วก็คนที่อยากจะดูก็ซื้อพรีเมียร์พร้อมไปด้วยเลยขายพ่วงเลย
2: ครับ
3: ไหนว่างั้นนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าจบบอลโลกแล้วเขาก็ได้ลูกค้าพรีเมียร์
2: พรีเมียร์ไปเลยอ๋อฮะ
3: แต่ว่าถ้าเป็นทางการเนี่ย
2: ครับ
3: กลายเป็นว่าคุณโสรัตน์อักษวประภาซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Jasmine International หรือ Jazz เขาได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ
2: ์ครับ
3: กับทางฟีฟ่า
2: ครับ
3: ซึ่งทางฟีฟ่ายังยืนกรานที่ราคา40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาท
2: ครับ
3: นะไอ้ที่ว่ามีข่าวว่าลดเท่าเวียดนามหรือแค่400กว่าล้านบาท
2: ครับ
3: 10กว่าล้านเหรียญอันนั้นก็แจ้งว่าไม่จริง
2: ไม่จริง
3: แต่แจ๊สก็มองว่าโดยแจ๊สมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปขณะที่เวียดนามจ่ายเพียง15ล้านเหรียญ
2: ครับ
3: โดยทางแจ๊สต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนยิ่งเจรจายากและหากต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยไปเพราะหากเป็นราคาที่ทางฟีฟ่ากำหนดฝืนเอามาก็ขาดทุน
2: ครับ
3: แต่ถ้าแจ๊สไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็เชื่อว่าจะกระทบต่อสมาชิกที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพราะผู้ที่ต้องการหาดูช่องทางธรรมชาติก็จะไม่จ่ายอยู่ดี
2: ใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดบอลโลกเนี่ยแล้วคนไทยบอกว่ามันมีช่องทางอื่นๆที่สามารถดูได้ฟรีคุณไม่ต้องมาให้เราดูก็ได้เราหาดูได้ฟรีพี่เมลิกฤดูกาลหน้าเขาก็จะใช้ช่องทางนี้ครับพี่เวสารเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกปีหน้าก็เสียวสันหลังนะฮะว่าถ้าเกิดคนมีช่องทางดูแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาดูของเราจะขาดทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มาครับ
3: ครับ ก็คุณโสรัตน์ก็บอกว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปีแรกที่ผ่านมารู้สึกเขาจะซื้อมา3ปีใช่ไหม
2: ครับ
3: ปีแรกที่ผ่านมามียอดผู้สมัครเป็นสมาชิกราว1,600,000 คนคาดว่าปีที่2จะทำการตลาดเพื่อดึงสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มองกรณีจำนวนสมาชิกพรีเมียร์ลีกทรงตัวที่1,600,000 คนเนี่ยแจ๊สพออยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้กำไรมาศาสตร์ก็ตาม
2: ล้านหกนี่ล้านหกต่อ
3: ล้านหก
2: พรีเมียร์ลีก1ฤดูกาล
3: ฤดูกาลแรกที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพิ่งปิดฤดูกาลไปเนี่ยเขามีแฟนผู้
2: ชม
3: จ่ายเงินเข้าชมในแพลตฟอร์มของโมโนเขาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ก็ล้านหกคราวนี้ถ้าได้ฟุตบอลโลกมาเนี่ยก็การทำตัดการตลาดควบคู่ไปกับเรื่องพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไป
2: มันก็จะง่ายขึ้น
3: ง่ายขึ้นใช่ไหม
2: ครับครับ
3: เป็นสมาชิกพรีเมียร์ตอนนี้เลยชมฟุตบอลโลกไปพร้อมก่อน
2: คุณไอ้ฤดูกาลหน้าคุณจะดูพรีเมียร์ลีกใช่ไหมเพิ่มอีกนิดเดียวคุณชมฟุตบอลโลกตอนนี้เลยนี่
3: ใช่ก็จะเป็นจุดขายนะเป็นแม่เหล็กนะ
2: ครับครับ
3: ครับ
2: ก
3: ็ไม่รู้จะคาดเดายังไง
2: ครับ
3: เพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าราคายัง40 กว่าเหรียญก็คงสู้ไม่ไหวหรอก
2: ครับโอ้โหแพงจริงนะฮะจะให้ถ้าเวียดนามเขาก็ไม่ยอมลดราคาให้เราเลยอันนี้มันเพราะอะไรฮะมันเป็นเพราะว่าความนิยมของชาตินั้นๆมันทำให้ราคามันต่างกันเงี้ยเหรอพี่ไพศาล
3: เขาก็คงดูว่าเวียดนามก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ส่วนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะ
2: ครับ
3: ก็ของเราก็มหาเศรษฐีติดอันดับโลกกันอยู่ยุบยับไปหมด
2: อ๋อฟอปประกาศมาทีไรมีชื่อคนไทยติดอยู่ตลอด
3: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง ผมก็เลยอธิบายไม่ได้เขาคงจะเห็นว่าเรารวยอ่ะ
2: ครับ
3: ส่วนพวกเวียดนามพวกอะไรที่ซื้อถูกๆนั้นยังจนอยู
2: ่
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: หรือว่าจะให้ผมอธิบายอย่างนึง
2: แล้วว่า
3: วันเราหมูไงส่วนพวกคนอื่นเขาเคี่ยว
2: ครับ
3: เขาเลยได้ไปละราคาถูกแต่ของคนไทยเขาเรียกว่าไทยหมูไง
2: ครับ
3: จะหักแพงเลย
2: จะหักคอยังไงเราก็ต้องซื้อเขาอย่างนี้แหละฮะ
3: เราก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับก็อย่าไปดูเลยถ้ามันแพงขนาดนั้นผมก็คิดว่านะ
2: ครับ
3: อยากตั้งราคาสูงดีนะ
2: ครับ
3: เอาดูมาก็เสียศักดิ์ศรี
2: อดใจสักนิดนึงไงประมาณนี้นะ
3: ไม่เป็นไรดูตามข่าว
2: ครับ
3: ไฮไลท์ดูไฮไลท
2: ์ครับโอ้แต่เห็นหลากหลายแล้วนะฮะตอนนี้ใครที่มาทำงานใส่ยิ่งอสมทเนี่ยใส่เฟื่อบอลกันแล้วแฟนทีมชาติไหนก็ใส่กันมาหมดแล้วพี่ไพศาล
3: ทรูวิชั่นก็เห็นว่าเขาก็เป็นรายหนึ่งนะที่เขาพยายามที่จะซื้อประสานติดต่อด้วยเท่าที่ทราบนะ
2: ฮะ
3: เพราะว่าเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอกชน2รายที่เจรจากับฟีฟ่าอยู่ขณะนี้ก็คือแจ๊สกับทรูวิชั่น
2: ก็ทรูเขาถอนแล้วนี่ฮะตามข่าวล่าสุดเพราะว่า
3: ทรูเนี่ยตัดสินใจยุติการเจรจากับฟีฟ่าไปเรียบร้อยแล้วเร
2: ื่อง
3: ค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าตั้งไว้เพื่อขายให้กับประเทศไทยนั้นแพงเกินไปทำให้เหลือเพียงแจ
2: ๊
3: สที่ยังไม่หมดยังไม่ถอดใจ
2: เดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าอย่างท้ายสุดแล้วเนี่ยใกล้ถึงวันแล้วเนี่ยจะมีโอกาสไหมสำหรับเอกชนไทยเรานะครับ
3: เหลือกี่วันเนาะ6วันนะ
2: ก็วันที่11แข่งแล้วครับพี่ไพศาล10
3: ครับ
2: 12พิธีเปิดอ่ะครับ
3: วันนี้วันที่5ก็เลย
2: วันนี้วันที่5อีก6วันนะครับ
3: ครับ
2: อาทิตย์เดียวถ้าซื้อมาได้เนี่ยอีกประมาณสัก 3-4 วันทำการตลาดหรือว่าขายแพ็คเกจทันหรือเปล่าอ่ะ
3: ก็คือถ้าขอให้มันได้มาเนี่ยโอเค
2: ครับ
3: ถ้าไม่ได้ก็โอเคนะ
2: เดี๋ยว
3: ถ้าได้มาไม่ก็จะขายทันไม่ทันยังไงเขาคงจะมีวิธีครับ
2: ครับครับครับ
3: เรื่องใหญ่ก็คือว่าจะได้
2: จะได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
3: ในส่วนการตลาดของการโปรโมทต่างๆก็ตามมา
2: ฮะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
3: ครับ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา11นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับผมว่าวันนี้เรื่องที่ยังมีการถกเถียงกันร้อนมาก
2: ครับ
3: ก็ยังอยู่ที่เรื่องไอ้กฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง
2: ครับ
3: ในการคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
2: โอ้เขาบอกว่าเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วฮะ
3: โดยพ่อในประเด็นเรื่องของพ่อแม่ถ้าลูกถูกนำชื่อไปใช้รถยนต์เนี่ย
2: ครับ
3: จะถูกตัดสิทธิ
2: ์
3: ของการที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
2: ครับ
3: เพราะจะถูกตีความว่าลูกได้เลือกที่จะอุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลพ่อแม่แล้วรัฐก็ไม่ต้องไปดูแล
2: ครับ
3: วันนี้ผมว่าวันนี้ที่มันเป็นประเด็นร้อนน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรงค์แสงสนิทเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ก็ต้องยกย่องว่าเป็นบทเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เรียกแขกได้อย่างมโหฬารจริง
2: รถทัวร์จอดเต็มอยู่กระทรวงคลังหมดเลย
3: มาพร้อมกับคาราวานรถทัวร์เลย
2: ครับครับ
3: ท่านว่ายังไงนะถึงเรียกทัวร์ลงได้ค่อนข้างจะคึกโครมมาก
2: ท่านปลัดคลังเนี่ยเอาสรุปนะยังยืนยันอยู่นะฮะว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเพราะลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยยังยื่นอุทธรณ์ได้อยู่ครับพี่ไพศาลถ้าลูกไม่เลี้ยงดูนะครับผลการอุทธรณ์เนี่ยนะครับลูกไม่ได้ดูแลจริงๆเนี่ยพ่อแม่ฮะมีโอกาสจะได้รับสิทธิ์คืนฮะคือจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปแต่ลูกจะเสียสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีและที่สำคัญที่รถทัวร์ต้องไปลงชนิดที่ว่าล้นออกมาพระราม6เนี่ยนะฮะก็คือลูกนะฮะอาจจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยว่าให้ข้อมูลกับทางราชการเป็นเท็จกรณีว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นี่นะฮะขอได้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อและแม่ท่านละ 30,000 เนี่ยนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่มาแย้งแล้วว่าไม่เคยเลี้ยงดูฉันเลยเนี่ยครับพี่ไพศาลคุณลวรนคุณลวรนอธิบายอย่างนี้นะฮะพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเงินได้โดยตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการลงโทษผู้ที่ดูแลบุพการีว่านะฮะการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ขาดผู้ดูแลอย่างแท้จริงเท่านั้นสิ่งที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลตั้งใจทำตอนนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่จนที่สุดจริงๆไม่มีใครดูแลอยู่คนเดียวดังนั้นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมและมีลูกหลานดูแลอยู่จากการเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปลดหย่อนหักภาษีได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการยืนยันแล้วว่าคนคนนั้นมีคนดูแลอยู่สิทธิ์การหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทปีนี้นะฮะตรงต่อปีนี้นะครับก็เท่ากับลูกดูแลพ่อแม่นะฮะ2,500 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งมากกว่า300บาทที่ได้จากรัฐบาลให้เยอะเลยเนี่ยฮะตรงนี้คือหลักที่ถูกนำมาพิจารณาครับว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะถ้าเกิดคุณมีคนดูแลแล้วเนี่ยก็น่าจะพ้นภาระรัฐบาลไปแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ลูกเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ก็ยืนยันว่ากระทรวงการคลังมีระบบข้อมูลที่สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าลูกมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วและมีการดูแลพ่อแม่จริงๆหรือไม่ตรงนี้แหละฮะเป็นการดำเนินการแบบตรงไปตรงมาที่สุดโดยการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมาแล้วเพื่อไม่ให้โอกาสใครไปแต่งตัวเลขเพื่อทำให้เข้าเกณฑ์ของโครงการครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเตือนนะครับว่ากรณีที่มีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะบุพการีจริงเนี่ย อาจเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางภาษีซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและก็ตรวจสอบง่ายขึ้นครับสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างกรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนแล้วไม่ได้ดูแลอย่างที่ผมบอกไปพ่อแม่อุทธรณ์ได้แต่ก็อาจจะโดนทั้งสองฝ่ายพี่เบสาน

0: นำชื่อไปหักลดหย่อน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ยึดตามพ่อแม่อย่างนั้น
1: ครับ
0: นะ
1: อือฮ
0: ึคราวนี้ถึงขั้นพูดว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบย้อนภาษีย้อนหลังอะไรเงี้ยแต่เห็นท้ายที่สุดกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่มีการดำเนินการตรวจสอบภาษีย้อนหลังผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อน
1: ครับ
0: คือให้เคลียร์กันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจกันมากกว่านี
1: ้นั่นแหละครับพอมันมี
0: แค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็หนักอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าพ่อแม่ไปอุทธรณ์เนี่ยนะ
1: ครับเพราะว่าถ้าโพสต์ออกมาลักษณะนี้แล้วก็อธิบายกันมาลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหคนตกอกตกใจสิพี่ไพศาลอย่างที่พี่ไพศาลบอกอะฮะอู้ที่เรายื่นไปกี่ปีเนี่ยเขาจะตรวจสอบย้อนหลังเหรอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเรายื่นหลักฐานนั้นเป็นเท็จเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีคืนภาครัฐเขานะฮะ
0: คุณแล้วว่าโลนบอกนะบอกถ้าหักลดหย่อนแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เลี้ยงดู
1: ครับ
0: พ่อแม่อุทธรณ์บอกว่าเนี่ยถึงต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกก็ไม่ได้เลี้ยงดูเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าแจ้งเท็จ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: เพราะว่าเงินที่ไม่หักลดหย่อน 30,000 นี่ก็คือเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงดูพ่อแม
1: ่ครับ
0: กาลี
1: ครับโอ้โหแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังพี่เพศาลคุยกับคุณเอกพรประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอ่ะที่เขาเชี่ยวชาญด้านภาษีอ่ะที่เขาโพสต์แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยมีคุณกรเอาเรื่องนี้มาโพสต์วันนี้ต่อด้วยนะครับพี่เพศาลฮะ
0: ของคนแท็ก
1: ครับ
0: บักเหลิมอะไรเนี่ย
1: บักนำมันนะฮะ
0: บักหนอมบักหนอม
1: อ่าฮะแท็กบักหนอมเนี่ยฮะหรือว่าคุณหนอมเนี่ยนะครับ
0: เข้าใจว่าเขาจะชื่อถนอม
1: นะฮะคือคุณกรจติกวณิชเนี่ยนะฮะโพสต์ Facebook แล้วก็หยิบยกประเด็นที่บักหนอมเนี่ยได้โพสต์อธิบายเอาไว้ฮะเอามาขยายความต่อไงพี่ไพศาลวันนี้ครับคือคุณกรเนี่ยเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่บุตรเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ควรขัดแย้งกันแล้วก็การที่ลูกใช้สิทธิ์หักภาษีไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพโดยบอกว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับความเห็นนี้ของคุณหนอมนะเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกใช้อะไรเพราะทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ควรถูกออกแบบมาให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะฮะเพราะอะไรฮะจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลเนี่ยโอ้โหไม่ควรมาตั้งคำถามนี้เลย
0: ครับคือผมว่าข้อวินิจฉัยที่น่าฟังที่สุดนะ
1: ครับ
0: ไอการที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเกณฑ์อยู่แล้วเกณฑ์เก่าเนี่ยเข้าใจว่ามีอยู่5แล้วก็มาเพิ่มเป็น8ถูกไหม
1: ครับครับ
0: คราวนี้ไอ้ข้อที่ว่าด้วยไอ้อะไรนะถ้าลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนพ่อแม่ก็จะไม่สามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด็กต่อไปเนี่ยอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ผมคิดว่าถ้าตัดข้อนี้ไปข้อนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเขาเข้ามาได้ทุกข้อ
1: นะฮะ
0: นะ
1: ครับ
0: อีก7ข้อที่เหลือนะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 ไม่มีบัญชีเรื่องของบัญชีลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้ไม่มีทรัพย์สินหรือมีก็มีตามเกณฑ์ที่จะมีได
1: ้ครับ
0: แล้วเขาได้สิทธิ์มาหมดนะ
1: ฮะ
0: ผมว่าเขาก็ควรจะได้อยู่แล้วไม่ควรจะมาถูกตัดเพราะว่า
1: ลูก
0: ผ่านมาทุกข้อแล้วมาตัดเอาข้อนี
1: ้โอ้ลูกเอาชื่อไปยื่น
0: ข้อนี้ว่าเอา
1: ลดหย่อนเนี่ย
0: ลูกเอาชื่อไปยื่นเนี่ย
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คือผ่านมาได้ทุกข้อแล้วเนี่ยมันก็น่าจะยืนยันแล้วว่า
1: จนสนิท
0: ผู้ที่มีฐานะ
1: ครับ
0: ยากจนน่ะควรจะต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว
1: ครับ
0: คุณไปเติมข้อนี้ข้อให้มันวุ่นทำไมแล้วมันก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ยืนยันอะไรเลยว่าอ๋อถ้าลูกไปอย่างเงี้ยลูกก็ดูแลอยู่แล้วนะไม่ต้องช่วยหรอกโถบางคนเอาชื่อพ่อแม่ไปไม่ใช่ว่าไม่ดูแลดูแลแต่ก็กระเสือกกระสน
1: ครับ
0: เพราะว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยที่ถ้ามีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวด้วย
1: ครับ
0: แต่ก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูแลพ่อแม่นั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: แต่จะดูแลจนกระทั่งแบบครบถ้วนทุกอย่างไหมมันก็อาจจะไม่ครบถ้วน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ารัฐเข้าไปช่วยเหลือด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โอเคมันก็เป็นความเหมาะความควรอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ได้ว่าเป็นเรื่อง คน

0: รวยปลอมมาเป็นคนจน อย่างที่คุณรัฐวรนท์บอกว่าเขาให้กับคนยากจนไม่ใช่อยากจนไอ้คนอยากจนเนี่ยเราจะคัดออก
1: ครับ
0: เพราะจนไม่จริงแต่ถ้ายากจนเนี่ยเราจะให้
1: มันควรจะมีรูปแบบในการไปตรวจสอบหาคุณสมบัติที่มันละเอียดกว่านี้แล้วก็มันดีกว่านี้ไหมพี่ไพศาล
0: ไม่หลักเกณฑ์ข้ออื่นเนี่ยมันก็ดู
1: มันครบแล้ว
0: มันก็สกรีนมันก็พอจะสกรีนได้พอสมควรแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ครบหรือครบมันคงไปยืนยันไม่ได้ล่ะแต่ว่าเติมข้อนี้ไปอีกข้อนึงเนี่ยมันเป็นข้อที่มีปัญหาแล้วนึกถึงภาพว่าถ้าเขาผ่านมาได้ทุกข้อซึ่งเขาควรจะได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เขามาตกด้วยข้อนี้ข้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่วุ่นมาก
1: ครับ
0: มันจะได้ไม่คุ้มเสีย
1: ครับ
0: พ่อกับแม่บางทีต้องทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางทีก็เสียดายไงก็ต้องบอกลูกบอกไม่เอาแล้วนะไม่ให้ชื่อแล้ว
1: ครับ
0: แล้วลูกยังไม่รู้สึกน้อยใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอ้ครอบครัวเราฉาแน่นอนฮะจะยังไง
0: ดูแลพ่อแม่มาโดยตลอดไม่ใช่ว่าใจไม้ไส้ระกำ
1: ครับ
0: แต่แค่นี้เนี่ยแม่ก็พ่อกับแม่ก็จะถึงขั้นเลือกเอาเงิน300อะไรเงี้ยมันไปสร้างอะไรที่มันไม่คุ้มค่า
1: ก็ดีฮะ
0: ผมดูแล้ว
1: คุณกรบอกว่าลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกทุกอย่างได้ฮะในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันอย่างนี้เลยครับไอ้ที่ดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยก็แสนสาหัสก็ถูลูกถูกกลางไว้พร้อมกันนะพี่เบสารมันไม่ใช่ว่าลืมตาอ้าปากได้ซะที่ไหนฮะ
0: ครับแล้วมันมีเคสอย่างนี้นะมีคนเล่าผมฟังนะเป็นเรื่องจริงนะ
1: ครับ
0: เขาเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนนะแล้วเขาเนี่ยทั้งสามีภรรยาเนี่ยช่วยกันเนี่ยส่งให้พ่อแม่เข้าใจว่าจะเป็นพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: ส่งให้ใช้เดือนละ10,000 บาท
1: อ่าฮะ
0: แต่พ่อแม่เนี่ยก็มีบัตรสวัสดิการของรัฐด้วย
1: ครับ
0: คราวนี้พอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยพ่อกับแม่บอกเลยว่าจะไม่ให้เอาชื่อ
1: เดี๋ยวเขาจะไม่ได้บัตร
0: เขาเดี๋ยวจะไม่ได้300ลูกอ่ะ
1: คิดยังไง
0: เพื่อนฟังอ่ะบอกจุกที่หน้าอกจุกอกเลย
1: จะคิดยังไงอ่ะฮะ
0: เพราะว่าช่วยพ่อแม่อยู่10,000
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าพ่อแม่เขาได้อีก300เนี่ยเขาก็โอเคไง
1: ครับ
0: ก็เขาก็คิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ควรได้อ่ะแต่ถามว่า10,000ไปตัดเขาสมมติว่าเอาถ้าอย่างนี้ไม่หาชื่อไม่หักรถยนต์แล้วนะลูกอาจจะเครื่องว่าทางนั้นก็ไม่ให้10,000ก็แล้วกัน
1: ลดลงมาสัก5,000ได้ไหมอย่าง
0: น
1: ี้
0: มันก็ทะเลาะกันมันก็คงจะเป็นเรื่องลูกกับพ่อแม่คงจะมองหน้ากันไม่ติดอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ควรจะเป็นเรื่องอ่ะพูดง่าย
1: ครับ
0: ไม่ควรจะเป็นเรื่องมันก็จะอาจจะไปเกิดเหตุอย่างเงี้ยทำให้มันครอบครัวกลายเป็นเกิดมีปัญหากินใจกันได้
1: แต่ว่าดูคำให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดแล้ววันลนวันเนี้ยคือเงื่อนไขเนี่ยก็ยังไม่ได้ย่อไม่ได้คลายลงเลยนะ
0: ท่านดูแล้วยังยืนยันเดินหน้าแล้วท่านให้สัมภาษณ์ก็ดูไม่ค่อยรู้สึกจะพูดเลยใช่ไหมบอกก็เข้าใจอยู่ก็อาจจะมีคนเห็นต่างเห็นแย้ง
1: ครับครับ
0: แต่ก็เนื่องจากเป็นมติครม.แล้วก็ยืนยันเนี่ยย
1: ื
0: นยันในหลักการเพราะว่าต้องการที่จะกันกรองคนที่มีอยู่ในข่ายที่รัฐจะต้องช่วยเหลือจริง
1: ๆอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะพี่เบสานฮะที่อาจจะมีส่วนน้อยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในสังคมซึ่งทุกคนรับรู้ข้อมูลรับทราบได้ว่าเนี่ยถ้าลดหย่อนถูกตัดสิทธิ์ให้เลือกเอาว่าลูกดูแลหรือจะให้รัฐดูแลมันมีอีกเคสหนึ่งที่มันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขเหมือนกันกรณีก่อนหน้านี้คือปี65ใช้หลักฐานครอบครัวใช่ไหมฮะในการพิจารณาเงื่อนไขจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แต่ว่าปีนี้69ใช้ฐานตัวบุคคลแยกกันสามีภรรยาพ่อแม่แยกกันนะครับปรากฏว่ามีผู้ดำเนินรายการหนึ่งไปถามในส่วนของกระทรวงการคลังฮะถ้ากรณีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเลยแต่สามีดูแลทุกอย่างแต่ใช้ชื่อของสามีในการครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกระเป๋ามือถือแบรนด์เนมหรือเงินจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันให้กับภรรยาแบบเปลมเปลี่ยพี่ไพศาลภรรยาคนนี้มีโอกาสได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เช็คข้อมูลทุกอย่าง18 หน่วยงาน Data ข้อมูลของภาครัฐ โอ้โหเธอไม่มีรายได้อะไรเลยฮะปรากฏว่ากระทรวงการคลังบอกว่าเขาจะได้ฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขอยู่ฮะไปเช็คแล้วรถเนี่ยไปทำประกันรถไปไหมก็ไม่ได้ทำไม่ได้ชื่อของเขาเลยทำประกันชีวิตไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำเลยนะฮะมีเงินฝากไว้ไม่มีเลยเงินดุงเงินเดือนไม่มีอะไรเลยฮะ
0: ม
1: ีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการฮะ
0: ครับเพราะฉะนั้นถึงว่าจะวางหลักเกณฑ์ยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะแม่นยำนะ
1: ครับ
0: ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคิดจะแก้ปัญหาเอาเรื่องนี้มามันก็ไม่ได้มีหลักประกันมันจะถูกต้องแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องคิดในมุมอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็อาจจะมีความเสียหายอะไรติดตามมามากมาย
1: ครับ
0: แต่ผมดูจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมยังเชื่อมั่นนะถึงว่าข้าราชการประจำเขายังจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันที่จะเดินหน้าใช้เงื่อนไอหลักเกณฑ์ข้อนี้เป็น1ใน8เครื่องมือที่จะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่ว่าผมว่านักการเมืองรัฐบาล
1: คิดหนักฮะ
0: คงอยากเข้าทั้งสองหูแบบเต็ม
1: ๆครับ
0: เป็นไปได้ว่าในท้ายที่สุดก็อาจจะต้องมีการปรับแก้อะไรอีกผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเพราะดูกระแสในขณะนี้มันคนวิพากษ์วิจารณ์เสียหายมาก
1: คือทุกเงื่อนไขที่ทำมาเนี่ยนะฮะเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไหมนะฮะทำประกันชีวิตไว้บ้างหรือเปล่าที่ดงที่ดินบ้านทรัพย์สินต่างๆหนี้สินต่างๆนะฮะมีกู้มีเครดิตอะไรไหมเนี่ยนะฮะ
0: อ
1: ันนั้นนะพอยอมรับกันได้แต่ไอ้กรณีเนี้ยถ้าเกิดตัดเงื่อนไขสุดท้ายอันนี้ออกไปก็เดี๋ยวรอดูฮะรัฐบาลทางสสเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไง
0: เพราะนักการเมืองเนี่ยเขามีหลักอย่างนี้ว่าไอ้แจกเงินเนี่ยคนมันต้องดีใจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าแจกเงินแล้วเขาแจกไปแล้วเขาด่าไปด้วย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความล้มเหลวของการแจกเงิน
1: อืมใช่ฮะ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คนเขาด่ากันทั้งเมืองเลย
1: ครับ
0: รัฐบาลแจกเงินยังไงใช้เงินไขแบบนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความหายนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาทางแก้ดูว่าอย่างนั้นนะ
1: จะลงยังไงใช่ไหม
0: แจกเงินเนี่ยมันควรจะได้รับแต่คำชม
1: ครับ
0: มันสุดยอดของนโยบายอุตสาหกล้าทำแล้ว
1: ครับ
0: คนมันต้องชมนะ
1: ครับ
0: อันนี้แจกเห็นกันอยู่แล้วยังด่ากันอีกนักการเมืองเขาไม่ยอมครับแต่ข้าราชการก็ไม่เกี่ยว
1: 13
0: เขาต้องว่าตามไอ้ที่เขาได้วินิจฉัยเคราะห์มาละ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังยืนยันเงื่อนไขเดิมเนี่ยไอ้ 13.18 ล้านเนี่ยโอ้ตัวเลขคงหายไปเยอะนะครับพี่เพศาน
0: ก็คุณละวรนบอกเอาเขาจริงแล้วก็ถ้าดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะลดลงไปเยอะ
1: ครับ
0: กลับกลายเป็นว่าอย่างนั้นนะ
1: เ
0: ขาบอกว่ามาดูแล้วก็ไม่น่าจะลดลงได้เยอะ
1: ครับ
0: คราวนี้มันจะมีคนที่ตกหล่นอยู่แล้วก็เห็นว่าเขากำลังจะทำการสำรวจครั้งใหญ่กลุ่มที่ตกหล่นเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็วันประกาศ17เนี่ยคนที่หลุดก็พร้อมกันนั้นก็จะประกาศคนที่ได
1: ้นั่นคือแสดงว่าช่วงนี้ก็จะมี
0: ทางที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่เขาจะทำให้ทันประกาศผมที่17
1: อ๋อพัฒนาสังคมกับมหาดไทยก็จะลงเคาะประตูบ้านใช่ไหมฮะ
0: ที่จะเคาะประตูบ้านเขาบอกจริงๆแล้วเขามีข้อมูล
1: หมดแล้ว
0: เขามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะที่เป็นไอ้คู่มือที่จะลงไปในพื้นที่ไปถึงบ้านของผู้ที่มีรายชื่อเป็นเป้าหมายอยู่ก็ไปดูกับตาไปสำรวจดูสภาพการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตดูถ้าตรงตามข้อมูลตัวเลขหลักฐานจากหลายหน่วยงานประกอบกันว่าเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนก็โอเคเลย
1: เขาจะไปลงทะเบียนให้ถึงบ้านเลยนะฮะไม่ต้อง
0: เอาชื่อเข้ามาลงประกาศเป็นทางการวันที่17ไปเลย
1: ไม่ต้องลงจากดอยมาเหมือนข่าวที่ออกมาหูยขับรถจ้างเหมากันมานะแล้วก็เสียเวลาครึ่งท่องวันมาไม่ได้ฮะมันไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าไอ้ที่เขาเปิดอยู่เนี่ยก็คือสิทธิ์เดิมที่มีบัตรอยู่แล้วมาทวนสิทธิ์ของตัวเองว่ายังได้ต่อหรือไม่ฮะ
0: ใช่เขายืนยันว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าทางฝ่ายราชการจะเป็นฝ่ายลุกเข้าไปหาเอง
1: ครับ
0: แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: แต่เวลาพูดเขาพูดว่าอย่างนั้นบอกได้มีการสั่งการได้มีการตั้งทีมงานที่จะลงไปแล้ว
1: ครับ
0: จะลงไปแล้วไปอยู่แถวตีนดอยไม่ได้ขึ้นไปบนดอยหรือเปล่า
1: โอ้โหถ้าอย่างงั้นก็ตกหล่นกันเยอะเลยล่ะฮะ
0: ต้องดูในทางปฏิบัติ
1: ครับครับได้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เวสานแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวรายการ32นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ครับฟังความเห็นคุณผู้ฟังหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องนี้ครับคุณชุศนะคุยเข้ามาบอกว่าปัญหาบัตรคนจนความบกพร่องมาจากรัฐบาลเพราะมืออาชีพต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรัฐบาลเป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะคุณเล็กบอกว่านักการเมืองเท่ากับนักผลาญจุดๆๆโอเคได้อ่านแล้วนะครับขอบพระคุณครับคุณอิสระชนบอกว่าเรื่องลดหย่อนถอยแน่นอนนะฮะแต่ผมว่ากลัวคุณพ่อคุณแม่สิฮะถ้าเกิดไปแย้งสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอุทธรณ์เนี่ยนะครับแล้วถ้ามันมีข่าวว่าโอ้โหลูกจะไม่ได้นะครับเรื่องของการลดหย่อนภาษีประจำปีเนี่ยพ่อแม่ห่วงลูกฮะผมเชื่อว่าพ่อแม่ยอมถอยเรื่องของบัตรสวัสดิการนะพี่เมษานรักลูกอ่ะยังไงก็รักลูกอ่ะนะประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรรู้ไหมพี่เมษานถ้าเกิดว่าอุสิทธิ์ลดหย่อนเนี่ย30,000พ่อ30,000แม่ในแต่ละปีภาษีเนี่ยอันนี้เงินภาษีจะเข้ารัฐเพิ่มไหมครับเนี่ย โอ้มีคนคิดไกลไปถึงนั้นนะฮะอันนี้คือต้องการให้ไอการลดหย่อนภาษีมันน้อยลงไปเพื่อจะได้ภาษีประจำปีเข้ารัฐมากขึ้นไปหรือเปล่ารัฐบาลนะ
0: ก็คนที่เก็บภาษีก็อาจจะคิดอย่างนั้นแหละ
1: ครับ
0: ว่าจริงๆไอ้ลดหย่อนเนี่ยก็โดยทางข้อเท็จจริงก็คือคุณก็ต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะบุปการี
1: ครับ
0: แต่จำนวนไม่น้อยก็หักไปอย่างนั้นนะไม่ได้ดูแลอะไรอย่างตาม
1: ปีนึงก็เอาแค่ชื่อมาเท่านั้น
0: เป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยก็พอยนั้นก็ดัดหลังพวกเหล่านี้ซะหน่อย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันซับซ้อนมากกว่านั้นไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เป็นขาวเป็นดำอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมมีลูกกตัญญูลูกอกตัญญูไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมันมีสภาพอะไรที่มันมีรายละเอียดมากกว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมเขาหักลดหย่อนเขาหักตามสิทธิ์เขา
1: ครับ
0: แต่การดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามกำลัง
1: มันคือไปตีความเป็นสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้อะพี่เบสานคุณใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วก็แสดงว่า
0: ลดหย่อน 30,000 ก็หมายถึงว่า 30,000 นี้ก็จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม
1: ่งั้นคุณไม่ลำบากแล้วแหละตีความอย่างนั้นตรงๆไม่ได้ไงครับ
0: ใช่ก็บางทีปีนี้ก็ต้องดูแลเยอะหน่อยเพราะคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ปีอีกปีถัดมาก็น้อยหน่อยมันมีรายละเอียดเยอะนะเพราะลูกพอดีต้องเข้าโรงเรียนก็พ่อแม่ก็เลยช่วยปีนี้เดือนนี้น้อยมันอะไรต่างๆมันมีเหตุมีผลแล้วมันอยู่อ่ะ
1: ปีนึงก็2รอบฮะเทอม1เทอม2อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็1ไตรมาสหาหมอ1ครั้งโอ้โหแล้วปัจจุบันเอายามาทีนึงนะพี่ภิสารเป็นกระสอบเลยฮะโอ้โหยังดีที่ระบบโรงพยาบาลตอนนี้คือสะดวกแล้วก็ไวนะครับ
0: ยิ่งถ้าได้สิทธิ์สวัสดิการเนี่ย
1: ครับ
0: เขาแจกยาเยอะเลยใช่ไหม
1: โอ้โหต้องเอาถุงผ้าใหญ่ๆไปอะครับเพราะต้องกิน3เดือนนะ
0: ฮะบางทีมียาพวกไม่ใช่ยานะเป็นพวกอะไรวิตามินพวกอะไรของอาหารเสริมอะไรต่างๆก็มีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ นั่นแหละ
0: มีบางคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าหมอบางที

0: พวกที่เขาขายโครงขายโครงขายของก็เอาพวกนี้มายัดให้หมอให้หมอช่วย
1: ครับช่วยปล่อยหน่อยครับ
0: ช่วยปล่อยให้ถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวจะเลยเถิดไปมันมีเรื่องเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะว่าเรื่องที่จะคุยกันลืมไปซะละ
1: อ้าวมีหลายประเด็นครับพี่เพศานครับก็เอาประเด็นปปช.เตรียมที่จะ
0: เรื่องจะพูดถึงเรื่องซินเคอร์หยวน
1: อ๋อซินเคอร์หยวนที่ครบหลดล็อกให้แล้วเนี่ยใช่ไหม
0: ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความเห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบให้เขากลับมาเดินเครื่องจักรอ
1: ี
0: กครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: สรุปว่าอย่างนั้น
1: ครับก็หลังจากโดนสุดซอยไปใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: สมัยคุณเอกนัท
1: คุณเอกนัทนะฮะโดนทีมสุดซอยไปตอนนี้ทีมสุดซอยเขามาพลังงานแล้วครับแล้วก็มีลูกท็อปดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะครับก็มีรายงานมาไงพี่เปสัตว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินกิจการโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยฮะก็มีหนังสือคำสั่งเปิดดำเนินการบอกว่าจากกรณีที่บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA ระยองได้ถูกคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้หยุดประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของโรงงานซึ่งในเวลาต่อมาครับได้มีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงขยายระยะเวลาในการปรับปรุงมาเป็นลำดับจนกระทั่งเหลือการปรับปรุงข้อสุดท้ายก็คือระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศต่อมาเมื่อบริษัทดำเนินการปรับปรุงโรงงานแล้วก็ยื่นหนังสือขอเปิดทดลองเดินเครื่องจักรพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในเดือนมีนาคมและได้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมาผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษอากาศพบว่าค่าสารเจือปนต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการครับจึงถือได้ว่าปัจจุบันเนี้ยซินเคยหยวนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้นอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะก็เลยนี่แหละครับมีคำสั่งนะฮะให้เขากลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
0: เดี๋ยวผมจะรอดูว่าประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงงาน
1: ครับ
0: เราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะ
1: ครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้นี่เราพูดกันถึงว่าเราไปอนุญาตได้อย่างไรเพราะใช้เตาไอ้รุ่นที่มันก่อให้เกิดมลพิษ
1: เทคโนโลยี
0: ระบบไฟฟ้า
1: เทคโนโลยีเขาเอาของเทคโนโลยีเดิมมา
0: ซึ่งในเมืองจีนเขาห้ามไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยเอาเครื่องจักรย้ายฐานมาเมืองไทยของไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยโรงเหล็กไทยเขาไปเครื่องไฟฟ้ามาหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้นี่ยังมารุ่นโบราณเลย
1: ครับ
0: แต่ต้นทุนมันถูกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นว่าเหล็กซิงเคอร์หยวนก็มาตีเหล็กไทย
1: ผู้ประกอบ
0: การไทยที่อยู่ก่อนกระจายกัน
1: โอ้แทบจะอยู่ไม่ได้เลยครับ
0: เนี่ยก็เอากลายเป็นว่าไอ้เครื่องนี้ตกลงก็ควบคุมได้กันนะ
1: ครับ
0: เอาตามเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ดูแลเรื่องปัญหามลพิษจนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตรวจวัดแล้วว่าไอการปล่อยไอปล่องควันเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการ
1: ครับ
0: จึงถือได้ว่าปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้น อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
1: ครับ
0: ก็เปิดดำเนินการได้ต่อไป
1: ครับก็ลงนามให้การรับรองโดยนางสาวอารยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายครับก็เดี๋ยวดูฮะชุมชนโดยรอบถ้าเกิดว่าเปิดดำเนินกิจการต่อแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่มีข่าวคราวเรื่องของมลภาวะมลพิษอะไรอีกเนี่ยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเขาก็มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอ่ะต้องบอกอย่างนั้นฮะพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนอื่นๆมีเรื่องนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ปปช.ชี้มูลเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ไทยรักไทยร่ำรวยผิดปกติ

0: 37.4 ล้านบาท
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: อ๋อท่านเสียไปแล้วนะ
0: ครับคุณเทวฤทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
1: แต่เห็นบอกว่าปปช.เองเนี่ยจะสั่งบังคับเอาทรัพย์ในกองมรดกแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้วก็ตามอ่ะพี่ไพศาล
0: เสียชีวิตไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม68ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินดังกล่าวจะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป
1: ก็คดีไม่หยุดไม่อย่างนั้นนะฮะ
0: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดนะครับ
1: ครับ
0: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดก็จะต้องส่งไปที่ศาลอะไรดำเนินการก่อนใช่ไหมอ
1: ันนี้ต้องศาลนักการเมืองใช่ไหมฮะ
0: ศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมือง
1: ครับ
0: นะฮะแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินตกหล่นไปพบว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอยู่รวม37ประมาณ 37.4 ล้านบาท
1: ครับ37,431,641.42 บาทนะฮะก็มีเงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีเทวฤทธิ์นิกรเทศ4บัญชีเป็นเงิน31ล้านกว่าบาทนะฮะมีเงินที่นำไปใช้ชำระหนี้3รายการ2.5 ล้านนะฮะรถยนต์ในชื่อเทวฤทธิ์3คันมูลค่า3.8 ล้านนะฮะนั่นแหละครับที่ตกหล่นไปนะฮะก็ปปช.พิจารณาแล้วก็มีมติว่าคุณเทวฤทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฮะก็เป็นเงินที่มันเกินมาชี้แจงยังไม่ได้หรือไม่ได้ชี้แจงเนี่ยนะ37,431,641.42 บาทครับ
0: ก็ส่งให้อัยการ
1: ครับ
0: อัยการก็จะส่งฟ้องใช่ไหม
1: ครับ
0: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาร่วมลงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป
1: ครับก็เขาบอกว่าปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยถึงแก่กรรมแล้วนะฮะเมื่อ7พฤษภาคมอย่างที่พี่ไพศาลบอกกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับการบังคับเอาทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยก็จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินของกองมรดกของผู้ตายต่อฮะ
0: อ๋อครับก็คุณเทวฤทธิ์คุณเทวฤทธิ์นี่เกิด2517ก็อยู่ยังไม่มากนะ
1: 51-52 ครับ
0: ครับเกิด2517เป็นชาวบึงกาฬเคยเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทยไทยรักไทยพลังประชาชนกิจสังคมชาติไทยพัฒนาอนาคตใหม่ด้วยนะ
1: โอ้ฮะ
0: อนาคตใหม่ปี 61-63แล้วก็มาเป็นเพื่อไทยปี 64-68 ก็69นะที่เสียชีวิตไปก่อนก็ไม่ได้เข้ามาโลดแล่นที่เหลือนี่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ในวงการเมืองมาตลอดนะ
1: ครับ
0: เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อ6พฤษภาคม68เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายอดีตโฆษกพรรคกิจสังคมนะแล้วก็เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน3สมัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายกี่สมัยไม่แน่ใจนะ
1: โอ้แต่ว่าแสดงว่าท่านเล่นการเมืองตั้งสมัยยังหนุ่มเลยนะครับเนี่ยว่าเป็นส.ส.มาหลายสมัยหลายพรรคการเมืองด้วยนะพี่ไพศาล
0: ส.ส.สมัครในแบบสัดส่วนนะ
1: ครับ
0: สัดส่วนสมัยไอ้รัฐธรรมนูญ40ใช่ไหม5 40 50เขาเรียกสัดส่วนใช่ไหม
1: ครับ
0: ปัจจุบันเขาเรียกบัญชีรายชื่อ
1: บัญชีรายชื่อฮะใช่ครับ
0: สมัยก่อนเขาเรียกสัดส่วน เนี่ยครับเคยทำงานเป็นวิศวกรประจำบริษัทเอกชนหลายแห่งแล้วก็เข้าสู่วงการเมืองเป็นสมาชิกเป็นส.ส.จังหวัดหนองคายพรรคไทยรักไทยนะป
1: ี
0: 2544ครั้งแรกปี50ลงสมัครแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่3สังกัดพรรคพลังประชาชนตอนนั้นก็ยุบไทยรักไทยแล้วมาเป็นพลังประชาชนไง
1: ครับ
0: แล้วเมื่อยุบพลังประชาชนก็มาอยู่กิจสังคมกับนายสุวิทย์คุณกิตตินะฮะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกที่มีส่วนในการที่แยกจังหวัดมาจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเท
1: ีย
0: บกับหนองคาย
1: ครับ
0: เนื่องจากเป็นส.ส.ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นเลยก็ลงที่บึงกาฬเพราะว่าเป็นคนที่ให้แยกจังหวัดเป็นคนที่มีบทบาทในการให้เคลื่อนไหวให้มีการแยกจังหวัดครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวคุณเทวฤทธิ์นะครับ
1: ครับครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวตัดทางเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับแล้วมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา50นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: เอ๊บุคคลที่เขาถูกเปิดว่าเป็นอากงเจ้าของระบอบหรือระบบอากง
1: ครับ
2: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลวันนี้เปิดใจนะกับผู้สื่อข่าวเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาติคุณต่อศักดิ์นะก็พูดถึงกรณีถูกพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องระบบอากงก็ยืนยันว่าไม่มีผู้ว่าบอกไม่มีอากงนะถามว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาโจมตีแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นหัวโจกของระบอบอากงไหมคุณต่อศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายดูแล
1: ครับ
2: ไม่ปฏิเสธนะ
1: โอ้นี่แสดงว่าไปคนละทีกับบรรดาอดีตผอ.เขตนะเนี่ย
2: ก็จะฟ้องกันก็ต่างคนต่างเคลื่อนไหวกันไปทำนองนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่างั้นนะผู้สื่อข่าวถามว่ากำลังใจหรือไม่อะไรเนี่ยอะไรนะเสียกำลังใจหรือไม
1: ่ครับ
2: คุณต่อศักดิ์บอกว่าต้องเอาความจริงมาพูดอย่างเดียวแล้วถามว่าออกมาพูดในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองกันหรือไม่อ๋อหมายถึงว่าฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลนะคุณต่อศักดิ์ก็บอกในช่วงการเมืองก็คงเป็นแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรถ้ามีข้อมูลจริงๆก็ว่ากันไปตามกฎหมายถามถึงกรณีที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษคุณต่อศักดิ์เขาบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าเขาคงดูตามอายุเรามั้งพูดแบบขำๆนะ
1: ครับครับ
2: แล้วก็ได้กล่าวถึงกรณีคลิปเสียงว่าไม่มีเป็นวิธีของเขาผู้ว่าบอกให้เรานิ่งๆส่วนเรื่องกำลังใจนั้นแย่หน่อยแต่ว่าก็ช่างมันนี่คงเป็นรูปแบบการเมืองที่เรียนตรงๆว่าไม่คุ้นส่วนการกล่าวหาที่พุ่งเป้ามาที่ตัวคุณต่อศักดิ์มองว่าเหมือนเป็นการตีวัวกระทบคราดหรือไม่คุณต่อศักดิ์บอกว่าก็อาจจะใช่ผู้ว่าก็ตอบไปหลายรอบแล้วแล้วท่านก็ตอบได้ดีมากส่วนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอากงเป็นคนสั่งให้ผอ.เขตผู้อำนวยการเขตไปรวมตัวกันแสดงพลังนั้นคุณต่อศักดิ์บอกว่าก็เขาก็เขียนกันแบบนั้นผมจะไปสั่งอะไรเขาก็ทำของเขามันเป็นระบบราชการ
1: ครับ
2: แล้วก็ยืนยันในเรื่องของระบบอากงว่าไม่มีอะไรมันจะมีอะไรล่ะระบบผู้ว่าเขาคนเดียวเท่านั้น
1: ฮะ
2: ระบบผู้ว่านี่เขาคนเดียวเท่านั้น
1: ครับครับครับก็ที่เขารวมตัวกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาพูดคุยเรื่องนี่แหละฮะ28มิถุนายนจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเลือกสก.ก็ต้องมาเตรียมพร้อมมาทุกเขตอ่ะนะฮะก็ต้องมาคุยกัน
2: ประชุมกันประชุมกันเรื่องเตรียมพร้อม
1: นั่นแหละฮะแต่ว่าก็ถูกฝ่ายการเมืองก็เอาไปตีอีกเรื่องนึงไปเลยไงพี่ไพศาลนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยในส่วนของคุณชัดชาติมหาเสียงแถวๆเนี่ยฮะเดินนายพระราม9เนี่ยครับ
2: ครับ
1: ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับกรณี
2: ในเรื่องการแต่งตั้ง20เขตนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ผู้อำนวยการสำนักงานเขต20เขต
1: ครับก็ทางผู้สื่อข่าวก็ถามกรณีมีกระแสข่าวเนี่ยครับ20เขตนัดรวมตัวประชุมกันภายหลังมีข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้เต้าไต่นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระบอบอากงแล้วมีประเด็นเต้าไต่ด้วยเนี่ยนะฮะคุณชัดชาติบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยผมเป็นประชาชนคนธรรมดาบอกแล้วว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นสิทธิ์ของเขาในการทำนะฮะก็เมื่อถามถึงกรณีคุณจิรยุห่วงทรัพย์บอกว่าอากงเนี่ยเป็นผู้สั่งการแล้วก็อ้างว่ามีผู้บันทึกคลิปเสียงขณะสั่งการนั้นไว้ด้วยนะฮะคุณชัดชาติยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับตนย้ำว่าตนได้บอกมาตลอดว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องดังกล่าวเน้นย้ำว่าห้ามไปยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมเราเป็นประชาชนไปสั่งการอะไรไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้ามีผู้ถามย้ำประเด็นผอ.เขต20เขตรวมตัวแสดงพลังเนี่ยพี่เบสานฮะคุณชัดชาติก็บอกว่านะครับกรณีนี้นะครับจริงๆตอนนี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นนะฮะก็ ไม่มีสิทธิ์ไปบอกอะไรเขาพยายามจะย้ำฮะเขาประชุมกันเมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการเตรียมพร้อมเลือกตั้งหรือว่าจะไปรวมตัวกันจะไปฟงไปฟ้องแสดงพลังอะไรเนี่ยคุณชาชาบอกว่าผมถอยออกมาแล้วฮะถ้าตีความนะผมถอยออกมาแล้วเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วผมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งผอ.เขตได้ครับเขาเป็นราชการเขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของราชการเขาครับย้ำว่าทีมงานของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งห้ามยุ่งห้ามไปสั่งการทั้งสิ้นเลยเพราะเราไม่มีอำนาจแล้วนะฮะแล้วแต่เขาเลยเราก็เคารพเพราะผอ.เขตเขาก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความคิดมีวิจารณญาณที่เขาจะทำได้ฮะถ้าเสียหายเขาจะอากจะร้องก็สิทธิ์ของเขาเลยครับพี่เปรศานะ
2: ครับคุณทวิดาอดีตรองผู้ว่าอาจารย์ทวิดา
1: ครับ
2: กมลเวชก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีการกล่าวหากันนะว่าการแต่งตั้งไม่เป็นธรรมแล้วถึงขั้นว่ามีการซื้อกัน4กิโลอะไรนี่ใช่ไหม
1: ครับ
2: ต่อเขตเนี่ยคุณทวีดาบอกว่าเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยมันมีผู้ร้องได้ร้องไปที่กพคก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครกพคเป็นการร้องเกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งไม่ได้เป็นการร้องเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบหรือมีมูลเหตุใดๆทั้งสิ้นเป็นการร้องถึงเรื่องเกณฑ์กล่าวคือเวลาคัดเลือกจะมีเกณฑ์ผลงานดูค่าคะแนนจากผลงานที่ผ่านมามีเกณฑ์ของความหลากหลายมีเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อผู้ร้องว่าเกณฑ์ไม่ค่อยชัดเจนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็พิจารณาแล้วเรียกคณะกรรมการสอบซึ่งเป็นชุดแยกต่างหากไม่เกี่ยวอะไรกับข้าราชการการเมืองโดยคณะกรรมการแต่ท่านก็ได้อธิบายหลักเกณฑ์ค่าคะแนนที่ตัวเองใช้เทียบซึ่งทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมวินิจฉัยว่าเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายนั้นยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นได้จึงวินิจฉัยกลับมาให้ยกเลิกคำสั่งที่ตั้งไปพลางก่อนแล้วก็ให้จัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดทำเกณฑ์ให้ชัดเจนที่สามารถอธิบายได้โดยที่ไม่ตกหล่นและสอดคล้องกันทั้งหมด
1: ครับ
2: จากนั้นทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็สั่งการมาประมาณเดือนมีนาคมพอหลังผ่านช่วงสงกรานต์ทางคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกรรมการใหญ่ก็เรียกประชุมโดยมีคนนอกเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยยืนยันว่าไม่ได้มุกมิดทำเมื่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีคำวินิจฉัยแล้วก็ต้องยกเลิกแล้วทบทวนแล้วทำหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเราก็ปฏิบัติการทำทันทีแล้วให้ท่านปลัดกทมซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายประจำจัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดคัดเลือกกรรมการที่สอบใหม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายประชุมร่วมกันจัดทำกระบวนการสอบใหม่จนกระทั่งได้รายชื่อที่ส่งให้อดีตผู้ว่านะคุณทวีดาก็บอกอย่างไรก็ดีก็ยังมีการร้องเรียนอีกครั้งว่าเราทำ17ชื่อเดิมเข้าไปซึ่งเข้าใจว่าการร้องครั้งที่2นี่เป็นการร้องจาก17คนเนื่องจากพอเราถอยคำสั่งในภาษากทมจะต้องใช้ตำแหน่งติดชอคือตำแหน่งที่ไปแขวนชั่วคราวไว้ก่อนดังนั้นเมื่อถอยเขากลับไปก็จะต้องไปอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้าในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนก็จะต้องลดลงเขาจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นการร้องครั้งที่2คือทั้ง17ท่านเป็นฝ่ายร้องว่าการตัดสินในครั้งนั้นในเมื่อการคัดเลือกทำขึ้นใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องทุกอย่างซึ่งก็เป็นการนำกลับเข้าไปในตำแหน่งเขาก็เลยร้องว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งในครั้งนั้นก็ร้องท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยเนื่องจากเป็นคนเขียนคำสั่งทั้งในเรื่องการถอยและกลับเข้าไปใหม่หรือว่า reinstate นะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็อธิบายยืดยาวในกระบวนการต่างๆนะของการแต่งตั้งจำนวนที่เนี่ยที่มีการหยิบยกมาโจมตีคุณชาติอยู่ในขนาดนี้ครับ
1: ครับครับก็วันนี้ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องฟังคุณชัดชาติฟังอากงใช่ไหมเขาตกลงเรียกขานกันอากงใช่ไหมพี่พิสาร
2: ก็เป็นที่รู้กันละวงในของทางอะไรกลุ่มของคุณชัดชาติเขาเรียกกัน
1: ครับครับฟังชี้แจงวันนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังคริสนะฮะเขาจะมีการแฉระบบอากงมันซับซ้อนขนาดไหนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่กังวลเลยผอ.เขตมาจากดำเนินคดีอะไรเขาเนี่ยเจอกันได้ในชั้นศาลเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเขาเลยฮะพี่วิสาร
2: ปิดท้ายกทม.วันนี้มี KPI โพลครั้งที่23นะ
1: ครับ
2: ผลโพลครั้งนี้เนี่ยก็คุณชัชชาติก็ยังนำอยู่เพียงแต่ผลสำรวจรอบนี้สะท้อนว่าการเลือกตั้งยังเปิดกว้าง
1: ครับ
2: แม้คุณชัชชาติจะมีคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็คือยังไม่บอกว่ายังบอกว่ายังไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครเนี่ยยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้
1: 20กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ
2: ขณะเดียวกันความเป็นอิสระผู้สมัครมีความสำคัญมากกว่าการที่ผู้สมัครสังกัดพรร
1: ค
2: สะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่าในฐานะผู้บริหารเมืองที่คล่องตัวและแก้ปัญหาได้จริงนอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างเขตชั้นในระหว่างเขตชั้นและฐานคะแนนสกเดิมยังชี้ว่าผู้สมัครต้องช่วงชิงทั้งเสียงลังเลและออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่มากกว่าการใช้ยุทธศาสตร์เดี่ยวครอบคลุมทั้งเมือง
1: ค
2: ือบอกว่าคะแนนยังกรุงเทพชั้นในกรุงเทพชั้นกลางกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยมันยังมีมุมมองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่แตกต่างกันอยู่
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่พิสารครับตอนนี้19:01 นครับพักครู่เดียวคร
2: ับ
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟังGood Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับก็
1: เมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องสนามกทม.นะฮะผลโพลออกมาของ KPI Poll สถาบันพระปกเกล้านะคุณชัดชาติยังนำแต่ว่าคะแนนที่ยังไม่ตัดสินใจมัน20กว่าย
2: ังสูง
1: อยู่
2: ความที่จะเปลี่ยนเกมได
1: ้ถ้าไปอิงกับผู้สมัครท่านอื่นๆที่นอกเหนือจากคุณชัดชาติเนี่ยมันก็เกือบจะ 30% น่ะสู้คุณชัดชาติได้เลยนะครับนั่นแหละฮะจงชุ่งชิงกันต่อครับ
2: วันนี้นายกประกาศเดินหน้ากวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติ
1: ครับ
2: ตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50.9% มั่นใจทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเข้มข้นต่อเนื่องเนี่ยวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
1: ครับ
2: นายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569 โดยโฆษกก็บอกว่าที่ประชุมได้ร่วมกันหารือสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆอย่างรอบด้านแล้วก็รัฐบาลก็ที่ผ่านมาก็สั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการปราบปรามนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถสร้างผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้หลายด้าน
1: ครับ
2: ผลงานสำคัญก็คือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีลดลงกว่า 50.9%
1: ครับ
2: มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลงกว่า 63.2% รวมทั้งมีการจับกุมผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทยึดได้น้อยเงินสดเนี่ย
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วเงินมันแปลงไปเป็น
1: คริปโตไปแล้ว
2: ต่างประเทศหมด
1: ใช่ครับ
2: และสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้808รายข้อมูลณวันที่1 68ถึง26พฤษภาคม69นะ
1: ครับ
2: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีกจำนวน5คณะนะ
1: uh-huh.
2: เพื่อให้นายกลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในฐานะประธานกรรมการก็ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการ2อนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการ3อนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงลึกเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติก็มีพลตรีโทไตรลงผิวพันธ์เป็นประธานอนุกรรมการเขาเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจอยู่แล้วนี่นะ
1: ครับใช่ครับ
2: 4คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะอันนี้ก็มีคุณเอกนิติเป็นประธานอนุกรรมการและ5ครับอนุกรรมการทบทวนกฎหมายนะก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
1: คุณรัฐพล
2: เท่ากับว่ายุติธรรมเป็น2อนุ
1: ครับ
2: เป็นประธานอยู่2อนุ
1: ครับ
2: นะคุณเอกนิติคณะ1อนุ1
1: อ่าฮะ
2: คุณพลโทไตรลงผิวพันธ์ก็เรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็
1: คุณรุทธพล2อนุเลย
2: แล้วก็คุณอะไรลูกคุณเนวิน
1: อ่ะคุณชัยชนกครับ
2: อันนี้อนุหนึ่ง
1: ครับครับสายพวกสแกมเมอร์มันลดไปจริงนะพี่ภัยสาร
2: ผมก็คิดว่าจะบอกว่าเป็นผลงานของเราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ผลจากไอ้การสู้รบในความการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็การปิดด่านชายแดนเนี่ยมันทำให้
1: ครับ
2: มันทำให้มันบีบให้ภายในของธุรกิจพวกสแกมเมอร์ธุรกิจเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างๆมันต้องปรับรูปแบบ
1: มันขาดช่วงไปเลยอ
2: ่
1: ะ
2: มันต้องเคลื่อนย้าย
1: ครับ
2: ต้องปรับรูปแบบอะไรกันอย่างขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: แล้วก็ทางฝั่งเมียนมาเนี่ยรัฐบาลของมินอองหลายก็ต้องการที่จะเขาขึ้นมา
1: ครับ
2: เขาต้องการสร้างผลงานอ่ะพูดง่าย
1: โอ้โหเขาเล่นไม่เหลือเลยนะฮะ
2: อย่างน้อยก็ต้องเอาใจจีน
1: ครับ
2: เอาใจนานาชาติต่างๆใช่ไหมเพื่อนบงเพื่อนบ้านอย่างไทยเนี่ย
1: ครับ
2: เขาก็ปราบหนักเลย
1: ครับ
2: แล้วอีกการหนึ่งเข้าใจว่าผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันได้ไม่มากอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกของชนชาติกองกำลัง
1: น้อย
2: กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ได้ผลประโยชน์เขาก็เลยถล่มหนักเลย
1: พอเห็น
2: มันก็ช่วยไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยลดทอนไปได้เยอะ
1: โอ้ความถี่หายไปได้เยอะเลยครับเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่ทำต่อยังไม่เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามและความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านฮะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวมันจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่
2: เดี๋ยวจะกลับมาใหม่พอทุกอย่างเขาลงตัวหมดแล้วนะ
1: ครับไอตัวแม่เป้งมันยังอยู่ไงพี่พิสารเหมือนขั้นหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็รอสร้างรังใหม่แล้วรอสร้างฐานใหม่เท่านั้นเองถามว่ายังหลอกกันอยู่ไหมยังมีอยู่ฮะอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยสาวฮ่องกงพี่ไพศาลคิดดูสิครับถูกโทรศัพท์หลอกลวงด้วยจิตวิทยานะฮะจากทางสายเนี่ยนะครับ ว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายอย่างโน้นเข้าข่ายอย่างนี้นะฮะถ้าต้องให้เราตรวจสอบแสดงความจริงใจบินมาประเทศไทยให้บินมาบ้านเราครับแล้วก็หลอกเงินเอาผู้หลอกเงินจากผู้ปกครองก่อนว่าเดี๋ยวจะไปเรียนต่อจะไปทำอะไรต่อเอามาสักล้านกว่าบาทก่อนชิมลางว่าคุณจริงใจกับเราไห
2: ม
1: อันนี้คือเราเป็นหน่วยสืบราชการลับอะไรของเขาเนี่ยฮะทางจิตวิทยาเขาหลอกไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเธอมาเมืองไทยแล้วก็หลอกผู้ปกครองได้มาล้านกว่าบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่พอนะฮะเขาเอาทำเป็นบัตรพาสปอร์ตปลอมเอกสารทุกอย่างปลอมหมดเพื่อให้เธอเนี่ยใช้ในการเดินทางในประเทศไทยแล้วก็ให้มาพักอยู่คนเดียวในเมืองไทยครับไปซื้อเชือกมาไปซื้อสีมาไปซื้อลิปสติกมาเตรียมในการที่จะโทรหลอกผู้ปกครองอีกรอบหนึ่งว่าถูกลักพาตัวนะฮะแล้วจะขอเงินเป็นค่าไถ่อย่างเงี้ยผู้ปกครองเขาไหวตัวทันเขาแจ้งตำรวจไทยไม่เกิน48ชั่วโมงเราไปช่วยเหลือเขาได้ครับสุดท้ายไปทางบอกว่าเนี่ยถูกหลอกจากการเข้ามาโทรอย่างเดียวนะพี่พิสารคิดดูสิฮะมันมีหลักจิตวิทยาอะไรอ่ะในการหลอกคนคนหนึ่งเดินทางข้ามประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาเชือกมามัดมือตัวเองเอาสีมาทาตัวเองบอกว่าถูกจับเพราะกลัวว่าเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับขบวนการผิดกฎหมาย
2: อ่
1: ะโอ้มันทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับ
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือไปฝั่งนู้นไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มาบ้านเราอ่ะพี่ไพศาลแต่โทรเนี่ยมันรู้มันโทรมาจากไหนจากบ้านเราหรือว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่หรือไม่เนี่ยครับ
2: ท้ายสุดได้รับความช่วยเหลือไหม
1: ช่วยเหลือฮะช่วยเหลือปลอดภัยแล้วนะครับ
2: จากทางไทยเนี่ยนะ
1: จากทางการไทยเราฮะและสิ่งสำคัญคือพอช่วยเสร็จเนี่ยนิดหนึ่งฮะทางการไทยเราต้องประชาสัมพันธ์ต้องโหมกระหน่ำเรื่องนี้เลยนะฮะเอาว่าเรื่องเรามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไทยในการช่วยเหลือยังไงเพราะว่าข่าวสื่อสารที่มันออกไปเนี่ยเมื่อมาเมืองไทยอีกแล้วจะผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านถูกหลอกอีกแล้วประเทศไทยอันตรายอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นภาพลบต่อการท่องเที่ยวครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะพี่เบสารวันนี้เรื่องของความมั่นคงเรื่องของอันคลอสเนี่ยนะฮะที่กัมพูชาเขาเร่งเขาเร้าเลยว่าเราต้องมาคุยเนี่ยเขาตั้งผู้แทนของเขาแล้วสองคนนะส่วนของเราอย่างแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยวันนี้
2: เห็นคุณเสียศักดิ์บอกว่าโอเคแล้วล่ะเราก็พอจะ
1: ครับ
2: พอจะมีลูกมีละมีสองคนละที่เราเตรียมที่จะเป็นมือกฎหมายนะที่จะใช
1: ้ครับครับในมุมของกัมพูชาเนี่ยโอ้เห็นเขาเป็นต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับที่เขาตั้งมาเนี่ย
2: ใช่
1: ทั้งสอง
2: ครับ
1: ครับคุณเสียศักดิ์เองเนี่ยวันนี้นะฮะก็เชิญท่านบรรดาคณะทูตมา67คนกับ4องค์การระหว่างประเทศนะพี่เพศานมาแถลงข่าวชี้แจงนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026นะครับคุณเสียศักดิ์บอกว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกก็คือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการนั้นก็คือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่ใช่ช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศนะครับจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันครอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้ชี้แจงชัดเจนว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยเพราะใน20กว่าปีที่ผ่านมามันไม่คืบหน้าใดๆเลยครับซึ่งก่อนที่จะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็จะมีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ว่ากัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยฮะซึ่งมันต้องคุยทวิกันก่อนอันนี้คุณกระโดดข้ามไปอันครอสเลยเนี่ยนะฮะมันข้ามขั้นตอนครับโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่ามันมีสิขั้นตอนในการพูดคุยเนี่ยขอความจริงใจของคุณก่อนคุณยังให้เราไม่ได้เลยนะฮะในช่วงท้ายของการแถลงของคุณเสียศักดิ์วันนี้นะครับพี่เพศานฮะคุณเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวข่าวว่าประเทศไทยถูกลากเข้าสู่กระบวนการก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากนะเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสไม่ได้ไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาอย่างแน่นอนเราเข้าสู่อันคลอสมานานแล้วนะฮะกฎหมายทางทะเลเนี่ยกัมพูชาซะอีกเพิ่งเข้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับ
2: ครับ ชี้แจงคณะทูตานุทูตนะ
1: ครับ
2: วันนี้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์ซึ่งตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
1: ครับ
2: ในวงเล็บกลุ่มธุรกิจพลังงานนะได้เปิดเผยว่าตามที่กรมสรรพากรได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ซึ่งได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2568วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายคดีจึงเป็นที่ยุติและมีผลทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดทั้งนี้นับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยได้ดำเนินการ

0: รวมเป็นเงิน 1.76 หมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นการแถลงล่าสุดนะ
1: โอ้โห
0: ของทางรักษาการอธิบดีกรมสัมภาการสัมภากร
1: ครับก็คือว่าถ้าไม่มี 17,000 ต้องถูกฟ้องล้มละลายตอนนี้ไล่บี้อยู่อย่างนี้นะฮะ
0: ก็ถ้าไม่สามารถที่จะชำระได
1: ้ครับ
0: ครบถ้วนตามที่ถูกเรียกเก็บภาษี17,000เนี่ย17,000ล้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือต้องฟ้องล้มละลายเอา
1: คุณทักษิณโดนไปกี่รอบแล้วนะพี่เปสารที่โดนลักษณะเนี้ยเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วยุคคุณอภิสิทธิ์ที่มีส่วนต่างด้านภาษีนี่กี่หมื่นฮะ30,000หรือ40,000ล้านฮะ
0: ประมาณ40,000ล้าน
1: โอ้ฮะ
0: อันนั้นศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ก็คือการขายหุ้นชินคอร์ปตอนนั้นขายได้ประมาณ 7-80,000 ล้านใช่มั้ย
1: ครับ
0: ขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ร้องก็ร้องว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณทักษิณ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าผิดเพราะว่าคุณทักษิณเข้าสู่วงการเมืองแล้วจะถือหุ้นไม่ได
1: ้ครับ
0: นะศาลก็ได้วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าคุณทักษิณคือเจ้าของหุ้นที่แท้จริง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เงินที่ได้มาจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็จึงให้หักในส่วนของหุ้นที่ราคาปัจจุบันเนี่ยที่ขายได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะเอาไปลบด้วยมูลค่าหุ้นที่ขายจำนวนที่ขายเนี่ยณราคาวันที่คุณทักษิณจะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือราคาหุ้นวันนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: กับไอ้จำนวนหุ้นที่ขายเนี่ยไปนั้นน่ะเอามาคูณกัน
1: ครับ
0: ได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็เอามาลบจากเงินที่คุณขายได้ก็ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างอยู่40,000กว่าล้านยังไงมั้ง
1: 46,373 ล้านบาท
0: ยึดเข้ารัฐไปคุณทักษิณก็ได้ไปเท่ากับมูลค่าก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีพอศาลก็มองว่าคุณจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยคุณไม่ควรจะเป็นของคุณแล้ว
1: ครับ
0: แต่เมื่อยังมันจะเป็นของคุณอยู
1: ่
0: ในทางข้อเท็จจริงเนี่ยไอการที่อยู่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาหุ้น
1: มันขึ้น
0: ขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะดำเนินการอะไรต่างๆที่จะทำให้หุ้นขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ฟังกันนะ
1: ครับครับ
0: ก็เลยศาลก็เลยนะก็ถือว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นเงินได้ที่ไม่ชอบ
1: ครับโอ้โหทำมารวมไอ้ก้อนนี้
0: มันเป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
1: ครับครับมารวมกับไอ้ก้อนนี้อีก17,000เนี่ยโอ้โหจะ70,000เลยนะครับเนี่ยครับ
0: อีก17,000ก็รวมเท่าไหร
1: ่46,000กับ17,000อะ
0: 60,000กว่า
1: 60,000กว่าล้านนะครับ
0: 60,000กว่าล้าน
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณสิทธิชัยถามเข้ามาบอกว่ามีโอกาสหรือเปล่าครับที่ไม่จ่ายแล้วกรมสรรพากรจะฟ้องล้มละลายนะครับมันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้ว
0: ใช่โดยขั้นตอนกระบวนการ
1: ครับ
0: จะช้าจะเร็วมันก็ถ้าสมมติคุณทักษิณไม่จ่ายก็ต้องฟ้องล้มละลาย
1: ครับ
0: ครับ
1: ตัวคุณทักษิณเองในกระแสข่าวซึ่ง

0: เดี๋ยวรอดูเขาได้ใบบริสุทธิ์นะพี่เพศาลแล้วก็จะมีขั้นตอนการให้
1: รัฐมนตรีบอกจะตั้งกรรมการภายใน
0: ครับ
1: เนี่ยวันสองวันนี้นี่ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากรณีคุณทักษิณแล้วก็ผู้ที่ได้รับอภัยโทษทั้งหลายก็คงจะได้ใบบริสุทธิ์ภายในเดือนนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: มิถุนายนนี้ครับ
0: ครับแล้วก็จะถอดกำไร EM นะฮะก็ใช้เวลาไม่นาน
1: ต้องนำใบบริสุทธิ์ไปถอดกำไร EM
0: ครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงคุณทักษิณด้วยบอกว่ายังไม่ได้เจอยังไม่ได้พูดคุยเลยหลังได้รับอภัยโทษนะฮะก็การถอดกำไร EM เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่ห่วงนะฮะท่านนายกอนุทินบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าอนาคตเนี่ยจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่กับคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าเพื่อไทยแล้วก็ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะครับในเรื่องของการทำงานร่วมรัฐบาลกันอยู่ในส่วนนี้เชื่อว่านะคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงเนี่ยนายกว่ายังไงคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของคุณทักษิณมาเนี่ยตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรก็ต้องเชื่อครับเมื่อถามว่าไม่กังวลว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของครม.และพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยในครม.คนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็คือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลฟังก็คือพี่น้องประชาชนนี่ไม่ใช่วาทกรรมแต่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมครับคุณอนุทินยังพูดถึงกรณีมติภูมิใจไทยถอนชื่อนะออกจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของเพื่อไทยด้วยนะพี่ไพศาลบอกว่าทุกอย่างหารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาระหว่างพรรคร่วมครับ
1: หวานแหววเลยนะ
0: ครับหวานแหววซึ่งนายกรัฐมนตรีเขามีเสน่ห์ตรงนี้คุณอนุทินครับ
1: ก็โดยทางการเมืองก็ถือว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินก็ถือไพ่เหนือคุณทักษิณ
0: ครับ
1: ณนาทีนี้นะ
0: ครับ
1: คุณทักษิณจะทำเหมือนกับตอนที่รัฐบาลมีนายกชื่อเศรษฐาหรือว่าต่อมาเป็น
0: แพทองธาร
1: คุณแพทองธารซึ่งเป็นบุตรสาวตัวเองคงไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: เพราะตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ
0: ครับ
1: แต่นาทีนี้เนี่ยภูมิใจไทยคะแนนเท่า190
0: 192เกือบจะ200
1: เพื่อไทยต่ำ100ไปแล้วเหลือ70บาทเสียง74เสียงเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็วางมือทางการเมืองก็ไม่วางมือแต่ก็ต้องเล่นให้สมบทบาทกับที่เป็นพระรองอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: นักข่าวไปถามว่าอะไรเนี่ยก็ถามแบบอย่างเชิงมากกว่า
0: ครับ
1: ก็รู้กันอยู่ว่าคุณทักษิณจะมาครอบงงครอบงำอะไร
0: ตอนนี้ผมต้องเล่นบทพ่อรองอย่างเดียว
1: แต่หน้าจะต้องเก็บตัวเงียบไป
0: ครับ
1: นานทีเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: ออกมาก็เป็นพ่อรองเขาอ่ะ
0: ฮะมันจะสายฉายแสงยังไงฮะเขา200กว่าเขาเป็นแกนนำคร
1: ับ ใช่ใช่
0: ครับ
1: คุมเกมอะไรก็แทบจะไม่ได
0: ้
1: เลย
0: ก็ร่างรัฐธรรมนูญยังต้องถอน
1: ร่างรัฐธรรมนูญก็ใช่ก็ต้องแล้วแต่ภูมิใจไทยเนาะ
0: ครับ
1: เขาว่าไงก็ต้องว่าตามนั้น
0: อ่าฮะครับใช่ฮะ
1: ไปหือไปอือแบบมีประโยชน
0: ์ครับ
1: ครับ
0: แ
1: ล้วก็คุณยศชนันเขาก็เดินได้ดีนะ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: คะแนนนิยมอ่ะพี่เพศาล
1: คุณอะไรคุณอนุทินเขาก็วางตัวให้เกียรติกับคุณยศชนันได้ค่อนข้าง
0: ดีเลยครับ
1: ได้ค่อนข้างดี
0: ก็ผลสำรวจออกมาคะแนนนิยมของรัฐมนตรีทั้งฝ่ายซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายค้านเนี่ยคุณอนุทินมาแน่นอนนะเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะในการขับเคลื่อนงานเนี่ยแต่อันดับสองปาเป็นคุณยศชนันนะครับส่วนฝ่ายค้านเองเนี่ยอันดับหนึ่งมาเป็นคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะครับในการแสดงบทบาทฝ่ายค้านได้ดีกว่าคุณเท้งนะครับ
1: ครับก็เราก็พูดแทนไม่ได้นะไม่รู้เราเพียงแต่ว่าคิดว่าภาพใหญ่มันเป็นยังไงแล้วก็คุณทักษิณจะไปฝืนในภาพใหญ่ของการเมืองคงก็จะ

0: จะยิ่งพังหนักขึ้นไป
1: ครับ
0: แค่นี้เฉพาะอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมสรรพากรเขาคงจะออกเป็นระยะระยะ
1: ครับ
0: ไอ้ข่าวยึดไอ้เรื่องภาษีคุณทักษิณเนี่ยเพราะมันต้องมีความคืบหน้าไง
1: ก็ก่อนหน้านี
0: ้อะไรนะคุณแจ็คอะไรที่เขาวัชราเพชรทอง
1: ครับครับก็ถามอยู่เรื่อย
0: ๆตามอยู่
1: ใช่ครับ
0: เรื่อยๆเขาจี้ตลอดครับ
1: ก็เชื่อว่าท่านอธิบดีหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากตอบคำถามนี้ฮะแม้ก่อนหน้านี้ตัวท่านอธิบดีเองก็ลาออกไปแล้วไม่ใช่หรอครับส่วนพรรคสรรพากรเนี่ยฮะ
0: คุณสุริยาลาออกไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็จังหวะพอดี
1: อ
0: ่ะก็ไม่ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้ด้วย
1: ครับครับครับ
0: ไม่ใช่นั้นก็จะต้องทำหน้าที่ตอบคำถามเรื่องนี้นะ
1: ปัญหามันอยู่ตรงนี้สิพี่เบสารถ้าเราเรียกเงินจากคุณทักษิณ 17,000 ล้านไม่ได้เนี่ยมันมีอายุมันไม่ว่าเรียกไม่ได้แล้วมันจะต้องยังไงต่อเนี่ยฮะ
0: ผมไม่ทราบเลยคดีถึงที่สุดแล้วในการบังคับ
1: จะต้องตามบังคับคดียังไงอะครับ
0: มันต้องเป็นแต่มันเป็นเรื่องของการบังคับคดีนะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยที่โดยขั้นตอนก็คือถ้าเรียกให้มาชำระแล้วก็ไม่ชำระอยู่นั่นแหละ
1: ครับ
0: ไปตรวจทรัพย์สินยึดอายัดก็ไม่มีอะไรบ้านก็ไม่ใช่รถก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สำรวจบัญชีในธนาคารก็ไม่มีชื่อทรัพย์สินเลยเงี้ย
1: โอ้โหถ้าไม่มีอย่างนั้น
0: ไม่รู้จะไปอายัดอะไรยังไงได้ก็ต้องฟ้องล้มละลายแบบ
1: หรือนั้นลักษณะนั้นเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการเลยหรือเปล่าฮะ
0: ไม่รู้ทักษิณจะกล้ามาสมัครหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้ามาสมัครก็อาจจะติดอ่ะเพราะตรวจสอบแล้วไม่
1: พบทรัพย์สินเลยใช่ไหมฮะครับ
0: ครับรถอะไรนะไมบัตรก็ไม่รู้ชื่อใคร
1: ครับครับ
0: บ้านจันทร์สองล่าก็ไม่รู้ชื่อใคร
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะคือมันมีช่องว่างมันมีเงื่อนไขอยู่เสมอครับ
0: ใช่แล้วคนที่อะไรนะทำหน้าที่รักษาก็ไม่รู้ว่ากินเงินเดือนไหน
1: ครับครับ
0: ไม่รู้เงินคุณทักษิณคงไม่มีอ่ะ
1: ครับก็เนี่ยที่ออกมาเนี่ยยังต้องอยู่ในความดูแลของอุ้งอิงเลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยไม่มีใครไปเซ็นว่าเป็นผู้ดูแลท่านนี้นะออกมาไม่ได้นะในการพักโทษเนี่ยครับ
0: อุ้งอิงยื่นภาษีหักลดหย่อนให้ทักษิณของมันนะเลี้ยงดู 30,000
1: ครับแต่ครับได้ถึง 30,000 นะฮะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุดแท้ครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: มหานคร News 10ข่าวเด่น
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ5 มิถุนายนนะครับ2569ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านในเพจ Facebook นะครับหรือว่าใครที่ยังอยู่บนรถบนท้องถนนวันนี้นะครับค่อยๆไปกันเนาะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดพักผ่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครค้าใครขายอยู่พรุ่งนี้ก็ลุยกันใหม
3: ่
2: นะครับช่วงนี้จะขายดีนะพี่นะเพราะว่า
3: โครงการใช่ไหม
2: คนน่าจะจับจ่ายกันแบบง่ายขึ้นอ่ะ
3: ผมยังรู้สึกเลยวันนี้ไม่ได้เป็นสแกนเลยมันคันๆเนาะไม่ได้ใช้เงินหลวงเลย
2: เออเมื่อก่อนซื้อสับปะรดกินถุงเดียวช่วงนี้ก็แถมมะม่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็จะซื้อกันมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: มี PFC ทักมาส่วนตัวบอกว่าฟังอยู่บนแท็กซี่ดีขวัญใจแท็กซี่นะ
0: อ้าวครับผม
1: ขอบคุณแท็กซี่ทุกท่านนะรวมถึงผู้โดยสารด้วย
0: ครับพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทน์นะครับข่าวจุกๆยาวไปนะครับ1ชั่วโมงแล้วพี่1ชั่วโมงพักก่อน
1: นั่งนับจริงๆครบ20มั้ย
0: เออช้างดูเวลาข้ามแล้วจาก4ไป1ได้เลยนะอันดับ4แล้วก็พอจบปุ๊บเป็นอันดับ1ได้เลยถ้าเวลาหมดนะเราเนียนอยู่แล้วเราสายเนียนนะเออแต่คุณผู้ฟังรู้นะนะก็เนี่ยนอกเรื่องอันนี
1: ้โม้กับหัวเราะไปคร
0: ึ่งนะครับทักทายทุกท่านนะมาๆๆอีกครึ่งชั่วโมงลุย
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันโดไม่ต้องกังวลนะเรื่องของที่เขาจะมาพิจารณาเอาคืนพวกลูกที่ไม่กตัญญูจริงพวกลูกกตัญญูทิพย์กตัญญูเทียมกตัญญูกมลอ
0: ครับผม
1: สารพัดไม่กตัญญูเนี่ยคุณผู้ฟังฮะวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวของเธอถึงกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อท่านเนี่ยนะจะไม่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วบอกว่าเท่าที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อกับแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาทเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูลูกอกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการบุพการีเนี่ย 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างถูกไหมถ้า 100,000 คุณเอาไปเลยลงโทษเลยแต่นี่คนแค่ 30,000
0: นี่แหละนะ
1: ต้องไม่ต้องกังวลนี
0: ่ไม่ต้องกังวลนะผมบอกว่าท่านยิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันโหมเหมือนเมาหมัดแล้วตอนนี้ทัวร์เลยไปลงเลยอ่ะก็ไปมาอะไรเนี่ยอยู่ๆนะฮะกลายจะมาเป็นคนโกงภาษีได้ไงเนี่ยนะครับ
1: แล้วถ้าสมมุติใคร
0: คือมันเหมือนคนละเรื่องอ่ะไม่รู้นะมันเหมือนโกงภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
1: เอามารวมกันได้ไง
0: ครับผม
1: แล้วสมมุติถ้าใครไม่โกงทำตัวดีมีโบนัสไหมจะร้องหา
0: ก็ดูแลพ่อไปรัฐบาลบอกดูแลพ่อแม่ไป
1: เหมือนเดิม
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: มาดูเหตุการณ์ที่สงขลากันดีกว่านะครับพระอยู่ในวัดก็เปรียบเหมือนเราอยู่ในบ้านนะ อยู่ในกุฏิเนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยที่สุดนะฮะปรากฏว่าจู่ๆถูกคนร้ายบุกมาแทงมรณภาพเลยนะครับคากุฏิเลยฮะตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายนี้เองนะฮะที่ระโนดจังหวัดสงขลานะครับตำรวจนะครับสภ.ระโนดพร้อมผอ.ถ.เข้าไปเก็บหลักฐานนะฮะภายในวัดจากนะครับอยู่ที่หมู่6นะตำบลระโนดนะฮะที่เกิดเหตุบริเวณกุฏิเลยครับพบร่างพระครูสมุนันอายุ56ปีนะครับท่านเป็นรองเจ้าอาวาสมรณะในสภาพที่ถูกมีดฟันเข้าที่คาง1แผลแล้วก็แทงเข้าที่หน้าอก3แผล
1: ครับ
0: นะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโอ้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนนะฮะคือวัดเนี่ยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอยู่แล้วพี่เนาะแต่ไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการอะไรต้องการทรัพย์สินถ้าต้องการทรัพย์สินนี่ยิ่งน่ากลัวนะเพราะว่าพระนี่จะไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวอะไรหรอกครับนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: วันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาไปจับสาวลาวติดตั้งเนี่ยฮะ Fast Base Station ในรถยนต์ส่ง SMS ปลอมแอบอ้าง AIS ยังมีอีกเนาะเดี๋ยวนี้นะถึงว่าบางคนได้ข้อความเนี่ยแล้วก็คิดว่ามาจากหน่วยงานที่ถูกต้องเช่นมาจากค่ายมือถือหรือมาจากธนาคารแต่หารู้ไหมฮะมันเป็นมาจากเครื่องนี้ฮะมียุคหนึ่งตำรวจเขาเรียกว่าเครื่องปลากระเบนมันจะส่งข้อความมาซึ่งเครื่องนี้เขาเรียก Fall Base Station คือสถานีเคลื่อนที่

0: ในการส่งสัญญาณซึ่งปกติเขาจะใช้ในช่วงของภาวะสงครามภาวะภัยพิบัตินะลุงเออเพราะว่ามันจะสามารถส่งข้อความไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้เมื่อสัญญาณหลักถูกตัดขาด
1: ครับ
0: เออแต่วันนี้ก็ยังจับได้เนาะก็น่ากลัวนะฮะวันนี้พลตำรวจตรีกิตตัดนะฮะบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสท.4ก็เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการใช้เครื่องสถานีฐานจำลองโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่า False Base Station นะฮะส่งข้อความ SMS ไปหลอกลวงประชาชนในกทม.แล้วก็ปริมณฑลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนยุปกรณ์โทรคมนาคมแล้วก็สถานีฐานปลอมเนี่ยจำนวนมากก็วันที่1เนี่ยเขาบอกว่ามันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1เจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ AIS แจ้งข้อมูลว่ามีผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับข้อความ SMS แอบอ้างเป็น AIS โดยมีข้อความเชิญชวนรับรางวัลพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดเข้าเว็บไซต์ซึ่งไม่ใช่ข้อความจริงที่ส่งจากระบบเครือข่ายของ AIS ไม่ใช่ของจริงตำรวจชุดจับกลุ่มก็เลยร่วมกับวิศวกรของ AIS เนี่ยน้องดงคุณผู้ฟังครับไปตรวจสอบทางเทคนิคจนพบสัญญาณผิดปกติจากอุปกรณ์ที่มีลักษณะสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่จำลองกระจายสัญญาณอยู่ในพื้นที่บริเวณซอยบางกระดี28แถวๆบ้านขุนเทียนเขาไปจับตรงนั้นใกล้ก่อนนะเจอจุดกระทั่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฮะตำรวจเขาก็ติดตามไอ้เจ้าสัญญาณนี้มันตามง่ายนะคุณผู้ฟังถ้าเราอยู่ในรัศมีมันเนี่ยเราก็จะได้รับข้อความจากมันสมมติถ้าเรารู้ว่าเราเข้าใกล้มันเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งในมือถือเราแล้วได้รับข้อความที่มันปลอมมาเนี่ยส่งข้อความปลอมให้กดลิงก์มันในมือถือตำรวจเขาก็ตามมันจนมันก็ส่งอยู่เรื่อยๆแสดงว่าอยู่ใกล้แต่ตรงไหนล่ะคันไหนล่ะที่เอาเครื่องนี้ใส่รถไว้นะก็ตำรวจไปจอดอยู่ในพื้นที่เป้าหมายพอตรวจสอบในรถก็พบอุปกรณ์โทรคมนาคมนี่นะฮะก็เลยจับกลุ่มนางสาวคนสวรรค์พระวิเศษดงดูชื่อเป็นคนก็สวรรค์เป็นพระก็วิเศษ
1: คนสวรรค
0: ์พระวิเศษ
1: เ
0: ธอเป็นคนลาวฮะอายุ27ปีคนสวรรค์พระวิเศษ
1: เออคร
0: ับ เออก็เธอก็สารภาพแล้วเพราะมันของกาขนังคาเขาอะเนาะเขาตำรวจก็เตือนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมันจะใช้ไอ้เครื่องแบบนี้แหละฮะในการส่งข้อความไปหลอกลวงให้เรากดลิงก์พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะหลอกเอาเงินจากบัญชีเราดูดเงินดูดยังไงเพราะว่ามันจะไปเขาเรียกว่าไปรีโมทโทรศัพท์เราให้เราไม่สามารถทำอะไรหน้าจอได้แต่หลังบ้านเนี่ยในโทรศัพท์เราระหว่างที่เราเห็นว่าจอดำๆเนี่ยมันก็ไปเคลื่อนย้ายถ่ายเทเงินเราออกจากบัญชีโอ้ต้องระวังนะคุณผู้ฟังนะคือประเด็นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะได้รับข้อความจากไหนอย่างไรเนี่ยก็อยากกดลิงก์เข้าไปอย่างเด็ดขาดย้ำตรงนั้น
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: นี่อย่างนี้สิน่าเห็นใจเรื่องสแกนบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยยังไม่ได้นะครับเข้าระบบไปแล้วยืนยันตัวตนไม่ได้เพราะอะไรคุณยายนะครับน้อยใจในชีวิตหลังป่วยเป็นมะเร็งต้องโกนผมทำคีโมพอโกนผมปุ๊บช่วงเนี้ยสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเปิดให้ลงยืนยันตัวตนนะครับแกสแกนบัตรคนจนไม่ได้อันนี้คือมีอยู่แล้วขออภัยคืออันนี้ไม่ได้ว่าไม่ยืนยันตัวตนคงแค่กดอะเนาะแต่ตอนนี้ปัญหาคือแกเอาไปใช้ไม่ได้คือมีบัตรเงินเข้ามาเนี่ยจะเอาไปสแกนทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่ผ่านสักร้านเลยเพราะว่าไม่มีผมตอนสแกนอะมีผมไงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยืนยันตัวตนไว้เนี่ยหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ไงตอนนี้พอโกนผมทิ้งนี่แกเป็นมะเร็งจะเอา300ไปใช้เนี่ย
0: น่าสงสารจัง
1: ใช้ไม่ได้ไม่มีร้านไหนผ่านเลยสักร้านเลยเออนะแกก็เลยนะน้อยอกน้อยใจนะครับเออว่าอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีแกขอวิกสักอันได้ไหมถ้าใส่วิกปุ๊บเนี่ย
0: มันจะได้ใช่ไหม
1: เออระบบมันน่าจะอ่านออกแล้วว่าเป็นคนเดิมหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับนะนี่ฮะเสียงสะท้อนนะโอ้คุณยายนะครับอยากจะใช้เงิน300เนี่ยใช้ไม่ได้คุณยายอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: ครับ
1: เออนะเห็นบอกว่ามีคนใจดีแล้วนะครับนำวิกนะครับนำวิกไปมอบให้คุณยายร้องไห้เลยเออคุณยายร้องไห้เลยนะฮะเออใครมีวิกหรือผมปลอมเนี่ยมาเอามาให้ยายน้อยนี่ยายว่างั้นนะตอนนี้คุณยายก็สามารถที่จะสแกนนะครับใช้เงิน300บาทในการซื้อข้าวซื้อของได้แล้ว
0: ครับ
1: คุณยายอย่าลืมไปกดยืนยันตัวตนนะรับสิทธิ์ต่อนะครับ

0: หานครรอบทิศอันดับ6
1: คุณฟังครับมาดูผลงานของสื่อปทุมวันกันบ้างเขาไปจับกลุ่มสาวใหญ่สาวใหญ่ลง
2: ครับผม
1: 56ปีถือว่าสาวใหญ่มั้ยอ่ะได้อยู่นะ อนุโลมได้แต่บางที49บอกสาวใหญ่ เขาประท้วงกันนะคุณดูฟัง
2: ยังไม่ยอมใช่มั้ย
1: ไม่ยอมรับคำดีนะอายุ49บอกสาวใหญ่คือมอมเขาไปลักทรัพย์ไปฉก iPhone แล้วก็วิธีการขโมยเนี่ยก็เขาบอกว่าทำแบบเนียนๆฟังลองดูนะแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้นะครับก็เขาไปจับกุมตัวนี่ฮะจากการปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ไปรวบตัวนางสาวธัญธรอายุ56ปีได้ที่บ้านพักในซอย3วา21เขตคลอง3วาจับเธอเนี่ยตั้งแต่29พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วสืบเนื่องจากเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งบอดแสบอกว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับนะแล้วก็มีความผิดฐานลักทรัพย์นะโดยการมอมหน้าเขาใช้คำนี้นะมอมหน้าหรือกระทำด้วยการใดๆเพื่อให้เห็นหน้าหรือจำหน้าไม่ได้อ๋อก็ใช้คำนี้นะกฎหมายมอมหน้าปรากฏตัวในพื้นที่ของย่านคลองสามวาคือพลเมืองดีเขาก็มาแจ้งซึ่งพฤติการของเธอเนี่ยคือจะไปยืนอยู่หน้าร้านขายโทรศัพท์ก่อนทำทีเป็นสนใจมือถือซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีมือถือส่งมาลงที่หน้าร้านพอดีบนหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีมือถือวางอยู่หลายเครื่องนะเธอก็อาศัยช่วงพนักงานกำลังยุ่งกับการเช็คสต็อกของก็เลยหยิบ iPhone 15แล้วเดินออกไปอย่างเนียนๆเจ้าที่ชุดจับกุมก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าเธอเป็นผู้ต้องหาตามรูปพรรณสันฐานที่รับแจ้งความเอาไว้ก็เลยจับกุมตัวเออก็ให้การยอมรับนะเธอก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับตามหมายจับเออแล้วก็ไม่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีมาก่อนจากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินในครอบครองเจ้าที่ก็สามารถตรวจยึดของกลางเป็นมือถือ iPhone 15เออแล้วก็สีน้ำเงินนะความจุ128กิกะไบต์ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้นี่อาศัยลูกเนียนนะคุณผู้ฟังไปทำทีเหมือนอยากจะซื้อแล้วก็ไม่ทันซื้อพอของเขามาลงหน้าร้านก็ฉกของเขาออกมาเนียนอย่างนั้นเลยครับ
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบ

0: ทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: อันดับ5ไปชมสาวระยองกันหน่อยนะครับต้องชมทำดีต้องชื่นชมออกสื่อกันไปเลยนะฮะเก็บเงินหมื่นคืนเจ้าของได้นะครับโอ้โหพลเมืองดีน้ำใจงามนะฮะเป็นสาวใหญ่อยู่ที่สาวใหญ่ครับ
6: อายุเท่าไหร่ดูอายุดูอายุ
5: โอ้ตายไม่ได้ไม่ได้นะครับ
6: เรียกคุณพี่ก็พอไหม
5: เรียกคุณพี่ก็พอนี่ฮะเก็บเงินคืนนะครับเก็บเงินคืนได้นะครับขี่รถจักรยานยนต์นะกลับจากส่งข้าวให้กับสามีที่เป็นรปภ.ระหว่างทางเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่โอ้ยเงินเป็นปึกเป็นหมื่นนะเป็นเราสองคนก็คืน คืนเหมือนกันคืน
6: เออลายแล้วก่อนคืนเนี่ย
5: คิดเยอะนิดนึงนะครับวันนี้นะครับตัวผู้เสียหายที่ทำกระเป๋าสตางค์หายนะครับคุณสุภาวดีนะก็เดินทางเข้าพบกับร้อยเวรที่สภ.เมืองระยองนะครับเพื่อรับมอบกระเป๋าตังค์ในนั้นมีเงินอยู่ 1,500 บาทนะครับแล้วก็บัตรเบิดเต็มนะฮะเต็มกระเป๋าเลยเธอเนี่ยเปิดเผยด้วยรอยยิ้มนะครับนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็จะไปทำบุญนะครับระหว่างทางเนี่ยนะโอ้นะทำกระเป๋าตังค์ตกอยู่นะฮะเธอบอกว่าคนที่เก็บได้นะคนที่เก็บได้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยเคยทำของหายมาก่อน
6: เขาอกเข้าใจสิ
5: ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยได้กระเป๋าคืนแต่เงินหายเกลี้ยงนะครับเขาก็เลยเข้าใจหัวอกเป็นอย่างดีนะฮะวันนี้ก็เลยนะส่งมอบของคืนให้นะครับอย่างนี้ช่วยกันอย่างนี้ได้ดีนะสังคมก็ได้น่าอยู่นะพี่นะ
6: ใช่
5: นะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: มาดูข่าวนี้นะฮะเพิ่งขึ้นออนไลน์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะแถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติที่มีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานซึ่งคุณรัชดาเนี่ยเธอบอกว่าจากการหารือกันในที่ประชุมแล้วก็ถึงสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะก็คุยกันอย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตัวเฉพาะเรื่องของการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้หลายด้านเธอว่ากันนะผลงานสำคัญคือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ 34,478 คดีลดลงเหลือแค่ 16,920 คดีลดลงกว่าครึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยเดิมเนี่ยประมาณ 2,224 ล้านบาทตอนนี้เหลือ513ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤษภาคมปีนี้นะครับโอ้เอาคุณผู้ฟังแต่ว่าก็สัมผัสได้จริงนะว่าผมเองก็ไม่มีคอลเซ็นเตอร์โทรหามานานเป็นเดือนๆแล้วด้งมีนะ
5: ไม่มีเหมือนกัน
6: แล้วคุณผู้ฟังมันหายไปจริงๆนะก็ถือว่าก็น่าจะเป็นผลดีเรื่องของการปิดด่านเรื่องของการจริงใจจริงจังในการที่จะปราบปรามเออก็ถือว่าได้ผลคุณผู้ฟังส่งข่าวเข้ามาบ้างว่าใครยังได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่มันยังมีเนี่ยอย่างรูปแบบที่เราเล่ากันไปมาช่วยแล้วว่ามันใช้ฟอร์เบสสเตชันส่งเรื่องของการกดลิงก์แต่การโทรมาเป็นสาย1สาย2สาย3มารอเนี่ยไม่มีลดลงมากครับ

0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ที่ลพบุรีนะครับวันนี้เขาตีเส้น37จุดตัดขออภัย39จุดตัดทางรถไฟนะครับเอาให้ชัดเลยนะจะได้ไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่ต้องเข้ามาจอดขวางทางรถไฟกันนะครับก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่อโศกนะครับคนลพบุรีก็ตื่นตัวพอสมควรนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลพบุรีก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับมาร่วมประชุมกันนะฮะที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับให้ตีเส้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะฮะทั้ง39จุดเป็นการเร่งด่วนตีเส้นทะแยงสีเหลืองนะให้เห็นชัดชาวบ้านเนี่ยเวลาขับมาพอติ้งติ้งติ้งปึ๊บท่านต้องหยุดก่อนเส้นเหลืองเลยจะมาอ้างว่าไม่เห็นไม่ได
2: ้
0: นะครับนี่นะเพื่อความปลอดภัยนะก็อย่างที่อโศกเนี่ยเห็นใช้จราจร1นายแล้วยืนตลอดจับจริงเลย
2: ครับ
0: ใครที่แบบฝ่าหรือมาขวางเนี่ยจับปรับไปเลยนี่ฮะใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: คุณฟังฮะอันดับ2วันนี้ท่านนายกหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ายังไม่ได้เจอกันและอย่างที่เคยบอกคือแสดงความยินดีรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามถึงกรณีจะถอดกำไร EM ในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้นั้นเนี่ยนะคุณอนุทินก็ย้ำว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามว่าในอนาคตจะเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่ท่านนายกหนูก็บอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในเรื่องของการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่าวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงคุณนุทินก็บอกว่าถ้าถามตัวท่านเนี่ยหมายถึงตัวท่านนายกเนี่ยตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อเมื่อถามว่ากังวลว่าคุณทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลครับคนในครม.เนี่ยคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นนี่ท่านนายกตอบแม้และไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลต้องฟังคือประชาชนและนี่ก็ไม่ใช่วาทกรรมแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรมส่วนที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นผมจะต่อยหน่อยนักข่าวเลยถามมีปัญหาหยอกๆนะครับ
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: เอาอันดับ1มีเรื่องเตือนภัยกันนะครับนะ
2: วันนี้จบอันดับ1
0: ครับจบวันนี้ถึงวันนี้ถึงพี่ช้างไม่ได้ข้ามนะไม่ได้ใช้สูตรข้ามนะพี่ช้างบอกเปิดตามคิวเลยครับ
2: ฟ
0: ัง
2: งวยงง
0: นะครับที่มหาสารคามนะฮะเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับวันนี้รถไถนานะครับเอารถไถนาไปเติมลม
2: เอ
0: ารถไถนา
2: เอารถแท็กเตอร์เหรอ
0: นะครับก็ไปเติมลมปกติ
2: แล้วตอนแรกนึกรถไถนาปกติมันเป็นซี่เหล็กนี่นะเติมลมตรงไหน
0: เออเป็นรถยังไงพี่เดี๋ยวก่อนนะ
2: รถไถนา
0: เขาบอกว่ายางรถไถนาระเบิด
2: ก็คงจะมีแหละ
0: ครับพอไปจอดเติมลมอยู่ก็ปกตินะเขาคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่าระหว่างเติมเนี่ยมันระเบิดตู้มขึ้นมานะครับเสียชีวิตเลยนะแรงดันของมันอ่ะอัดมานะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านมะกอกตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยนะครับที่มหาสารคามนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็รีบไปทำการช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับชื่อว่าคุณลุงกลั่นศรีเจริญนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่หมดสตินะครับอยู่ใกล้กับล้อรถไถนาที่

0: รับความเสียหายโดนแรงระเบิดอัดเข้าไปที่ร่างตอนแรกเจ้าหน้าที่พยายามปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับแต่สุดท้ายโอ้คุณลุงได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากแรงกระแทกเขาบอกมีภาวะลมรั่วในช่องปอด
1: ปอด
0: กระดูกใช่กระดูกแขนขาหักแสดงว่ามันลอยนะตัวลอยเลยนะ
1: แต่นะแรงกระแทกของลมนะ
0: โอ้เนี่ยฮะโอ้ไปเติมลมเองนี่ก็อันตรายนะยิ่งเป็นล้อใหญ่ๆรถใหญ่ๆเนี่ยนะครับ
1: แสดงว่ายางหมดสภาพเนาะ
0: เป็นไปได้นะครับพี่นะก็คนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นอสม.เล่าให้ฟังนะครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตกำลังก้มลงไปเติมลมยางรถไถอยู่เพียงลำพังใต้ถุนบ้านแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงบึ้มสนั่นขึ้นนะฮะล้อรถกระเด็นไปทางหนึ่งนะครับร่างกระเด็นไปอีกทางนึง
1: รถไถอย่างเงี้ยมันเป็นยางใหญ่คือแท็กเตอร์
0: อ๋อใช
1: ่แรงอัดคงมาก
0: ครับผมนะฮะโอ้ตัวคุณลุงเนี่ยจริงๆเป็นช่างซ่อมรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีความเชี่ยวชาญแล้วไอ้แค่เติมลมนี่สบายมากนี่แหละนะ
1: คือลุงคงรู้แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิด
0: ไม่คิดว่าจะระเบิด
1: เมื่อวานก็ไม่คิดว่าจะเกิดเติมลมวันนี้ก็ไม่คิดพรุ่งนี้ก็ไม่คิดเออมันจะเกิดแล้ว
0: ครับผม
1: บางทีมันไม่ปลอดภัยแล้วไง
0: ใช่อ่ะก็นำเรื่องนี้มาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังเราก็พี่ๆน้องๆ นะครับเกษตรกรเรากันก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์นะก่อนที่จะใช้ให้ดีนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับฝากเอาไว
1: ้เออมีเวลาสัก 3-40 วินาทีโด่งดูข้อความจากคุณผู้ฟังนิดนึง
0: พี่หนูวานบอกแชร์ให้แล้ว
1: ขอบคุณมากครับ
0: พี่ทองคำสาวระยองนิสัยดีมากๆเลยฮิ
1: มีทุเรียนมาที่บ้าน
0: ครับสวัสดีพี่เซนเด็กนครนนท์นะครับพี่ณรงค์วุฒิ
1: ครับ
0: นะครับพี่วันชัยนะครับพี่ศศิมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บอยสวัสดีครับพี่ดีเจบอย
1: สวัสดีครับใครเอ่ยเนี่ย
0: นะฮะพี่ทองคำนี่แหละพี่ทองคำ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับรับฟังทางวิทยุนะครับพี่ขายบ้านสวนนะ
1: คร
0: ับขอบคุณมาก
1: ครบเนาะ
0: โอ้นี่พี่มาลายบอกชอบค่ะนอกเรื่องเนี่ย
1: นอกเรื่องเนี่ยชอบค่ะ
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่อาทิตย์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่วันนี้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเข้ารักษาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกสุพินโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมล จ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุไหงปาดีหมู่ที่2ตำบลปูละรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงศ์อย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: ิริสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและ

0: แหมก็ถ้าไม่เห็นแบบข้อความของชาวคณะนะครับมันก็เงาเงานะครับว้าเวนะครับแต่พอเห็นชาวคณะมารวมสติ๊กเกอร์นะครับมาพูดคุยกันนะครับมันก็ชื่นใจนะครับผมวันนี้จัดไปเลยสวยๆพลิ้วๆนะครับ3เพลงลูกพี่นะครับผมมีอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับพี่ไผ่พงศธรนะมีจงเก็บใจรอนะครับพี่ดำรงวงกลมนะครับเอ้ยวงทองนะครับผมแล้วก็มีวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะก็3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แล้วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแทนน้องสายคนงาม1วันนะฮะชาวคณะก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับนะและที่สำคัญครับวันนี้เรียกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันศุกร์ที่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับพี่ๆหลายคนไม่ต้องทำงานนะครับก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆนะฮะวันนี้ผมไปดูกรมอุตุมานะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงถึง 60% นะครับแล้วก็อากาศนี่เย็นสุดนะครับ26องศานะครับโอ้ดีดีนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะแล้วก็ชมดาวนะครับบรรยากาศเย็นๆเขาเรียกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันทำงานหนักใช่ไหมครับมันก็ต้องมีช่วงผ่อนคลายนะครับฟังเพลงสวยๆพลิ้วๆแล้วก็ง่วงก็นอนไปเลยนะครับผมนะฮะก็แต่ถ้านอนเร็วเนี่ยพลาดเลยนะครับเพราะวันนี้เฮียมาเต็มมากเลยนะครับวันนี้เฮียมาในนามของพระเอกหมีลำครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกับชาวคณะนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่ครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนตอนนี้นะครับนี่เพิ่ง2ทุ่มกว่านะครับถ้าแม่นอนตอนนี้2ทุ่มแม่ไปตื่น4ทุ่มแม่จะไปหลับอีกทีตี2เลยนะครับโอ้โหนี่ตาสว่างยันเช้าแม่ก็มาเล่นกับเฮียก่อนนะฮะเข้ามาขอเพลงลูกๆได้เลยนะครับจะบ้านไหนด้อมไหนเนี่ยเราดูแลหมดเลยนะครับแล้วก็พี่ๆที่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาทักทายกันนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับนะถ้ามือไม่ว่างไม่เป็นไรนะลูกพี่ขับรถไปนะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะที่ฟังทางวิทยุด้วยนะครับผมนะอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับนะตอนนี้มีพี่สุรัตน์มาแล้วนะครับมีพี่ปรีดานะครับมีพี่หานใจหล่อนะครับพี่ทันสิรินะครับพี่ธีรยุทธ์นะพี่เดือนเพ็ญพี่ชนิดานะครับมีแม่เสือแดงยิ้มนะครับพี่จันเพ็ญนะครับ

มีพี่มัดพี่เด่นนะครับพี่ทองอยู่นะครับพี่วิไลวันพี่นารีพี่ประโยงพี่รัตนานะครับมีพี่สมปองนะครับเนี่ยวันนี้คึกคักนะฮะมีเชฟพงนะครับผมพี่อมรินนะครับนะอมรินนะฮะมีคุณแป๋วแป๋วนะครับมีพี่พงศธรพี่หนูริ่งนะพี่ประภาพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่รุ่งนะครับพี่จิราพรนะครับน้าเมนะครับน้าเมอย่าแอบนะครับมีน้องกัญญานะครับพี่ทิพาพรพี่ละไอพี่ทองเปลวพี่วัฒาพรพี่ฤดีนะครับมีพี่ลำพึงก็มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาทักทายคอมเมนต์กันบ้างนะตอนนี้พี่จิราพรพี่ขาวดอนนะครับพี่สายชนนะครับพี่ละไอบอกว่าอุ้ยฝนตกตอนเย็นสดชื่นมากเลยค่ะพี่ละไม้นะครับพี่หญิงศรีนะครับนะพี่หนูริ่งพี่ศรีวิไลบอกนอนฟังอยู่นะครับพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราพี่สว่างนะครับนะอาตาป๊อปมาเรียบร้อยนะครับชาวคณะของเราน้องกัญญานะครับพี่ปรีดานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้มาอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะมาแทนน้องสาย1วันฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าตอนนี้นะครับน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดมาเลยนะครับ1สายตอนนี้กดเข้ามารัวๆ

แหมถ้าได้ไก่ย่างตอนนี้นะครับดีดีนะครับแก้วปิ้งไก่นะครับอูตอนนี้ผมดูชาวคณะทางหลังไม้นี่โทรมาคึกคักมากเลยนะครับสุพรรณสุโขทัยเมืองการกำแพงแสนบางพระศรีสะเกดนะฮะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะก็กดเข้ามาเลือกเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าหลังเพลงนี้นะครับลูกพี่กดเข้ามารัวๆ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮีย
1: สวัสดีครับพี่ขาวนะครับตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับพี
2: ่ไม่แข็งแรงค่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่เป็นความดันกับหัวใจค่ะ
1: อ๋อครับแล้วเราไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับแล้วคุณหมอว่าไงบ้างครับพี่ว่าต้องคุมอาหารหรือว่าต้องออกกำลังกายยังไงบ้างครับ
2: ให้คุมอาหารออกกำลังกาย
1: ครับเรายังกิน5มื้ออยู่ไหมครับพี่ขาวครับ ยังกินของหวานเยอะไหมครับพี่ขาวครับ
2: ตอนนี้งดแล้ว
1: ครับ
2: เพราะคุณหมอเขาก็บอกว่าสงสารเหมือนกันนะ
1: ครับครับ
2: แต่แล้วก็ต้องเชื่อคุณหมอ
1: พี่กินทุเรียนทีละ4ลูกเหมือนเดิมไหมครับพี่ขาวครับ
2: พี่กินอ่ะ5ลูกเลย
1: พี่อย่ากินเยอะไปพี่ขาวพี่ต้องกินลดมันหน่อย3ลูกก็พอพี
2: ่มันกินไม่อิ่ม
1: เ นี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่ระเบิดอ่ะแล้วระเบิดบ่อยไหมพี่ขาว
2: โอ้3วันไปหาหมอจริง
1: ก็เบาๆหน่อยนะพี่ขาวนะเป็นห่วงนะ
2: แต่พี่โชคดีพี่ไม่เป็นเบาหวาน
1: โอ้ดีแล้วดีแล้วพี่ก็ไม่ต้องร้อยเป็นหรอกนะตอนนี้ก็พอๆเบาๆหน่อยนะพี่ขาวเนาะ
2: ค่ะตอนนี้งดขนมปังงดทุกอย่าง
1: เข้าวเหนียวใส่ไส้อะไรอร่อยๆหวานๆงดก่อนเนาะกระทงกะทิเนาะพี่ขาวเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
1: นะ
2: เนี่ยตอนนี้ยังนั่งกินทุเรียนตอบเลยเนี่ย
1: ยังคุยไม่จบเลยเพิ่งไปหาหมอให้มากินทุเรียนกรอบอีกโอ๊ยเอาเบาๆหน่อยแล้วกันเบาๆหน่อยเป็นห่วงชาวนาทุกคนเป็นห่วงนะพี่ขาวนะ
2: จ้าขอบคุณทุกคนค่ะ
1: ครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: แรงก้อนสุดท้าย
1: มุนแคนนะมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้เพื่อนๆแฟน95ทุกคนค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
2: ขอบคุณเมียมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: าหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งดื

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยหมีคณัชชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับผมนะฮะนี่คืองานจากโตเนอร์นะครับลองฟังแลนะฮะก็เป็นมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะฮะตอนชวนใส่ฮาวายมาคลายร้อนนะที่เคหะชุมชนคลองจันนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับลูกพี่ครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับคุณชัดชัยนะสิริไรนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.นะครับพร้อมด้วยคุณเจริญศักดิ์เพชรจูนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็คุณบุษราพรนะครับสันนุกิจนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลนะครับท่านก็ลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมนะฮะแล้วก็ติดตามการดำเนินงานนะฮะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะปี2569นะฮะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนะครับที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนวันในวันแรกนะครับลูกพี่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะฮะแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะครับทั้งนี้ฮะธกส.สาขาละงูเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกนะฮะมีจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็พื้นที่พักคอยนะครับตลอดจนจัดวางนะครับระบบบริหารจัดการคิวนะเพื่อให้กระบวนการการตรวจสอบเอกสารนะฮะแล้วก็การกรอกข้อมูลเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนนะ2569นะครับณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลนะครับทั้งนี้ฮะสำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะครับธกส.ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐนะเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทรสอบถามนะครับลูกพี่ call center ฮะ02-555-0555นะครับย้ำ02-555-0555จ้า

0: นี่คืองานจากน้องออนอรดีนะครับนะสาวบางกรวยนะครับนะพี่เอสุดหล่อก็บอกว่าอยากฟังเพลงนี้พอดีเลยครับนะครับพอได้ยินเสียงสาวๆแล้วสดชื่นมากๆ เขาคือเขามีเพื่อนๆเยอะเขาไม่สนใจนะต้องเป็นผู้สาวอย่างเดียวนะครับพี่เองสดชื่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับพี่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366 02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวนะจ๊ะทะเลใจจ้ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสรรพากรเผยเร่งจัดเก็บภาษีอากรจากทักษิณชินวัตรแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านับแต่การประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดและอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปภาคธุรกิจไทยฝรั่งเศสผนึกกำลังผ่านเวที FTBF ครั้งที่4เดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงการประชุมสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยครั้งที่4หรือ FTBF เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีผู้นำภาคเอกชนและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของ2ประเทศเข้าร่วมฝั่งไทยนำโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนโดยมีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับโดยการประชุมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่พลังงานสะอาดนวัตกรรมดิจิทัลและระบบโลจิสติกอัจฉริยะพร้อมผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปทั้งนี้การประชุม FTBF ครั้งที่4ถือเป็นการสานต่อผลลัพธ์จากการทูตเศรษฐกิจระดับผู้นำประเทศหลังจากเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: วันนี้พาเรทของเรานะฮะก็เป็นชื่อชุดว่ายังไงก็รอนะจ๊ะนะครับรอเธอนะครับรันดีนะครับมีมดรังสีมันนะครับรอสัญญาใจนะครับมีรอเป็นคนถัดไปนะครับน้องตะกะแตนฮะแล้วก็มีรอพอรักจากน้องวิรดานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องทรายหนึ่งวันนะฮะแล้วก็พอดีอยู่ๆผมนึกถึงแบบต้มจืดผักกาดขาวหมูสับนะครับคือมีชาวคณะบอกหิวใช่ไหมครับมันแวบภาพผักกาดขาวต้มจืดมาเลยนะครับร้อนๆนะครับกินกับข้าวสวยแบบดี

0: ีนะครับนะวันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของผักกาดขาวนะใครที่กินผักยากๆเขาเรียกว่ามีอาการเหม็นเขียวแบบเอ้ยแบบผมว่าต้มจืดเป็นอะไรที่กินง่ายที่สุดแล้วนะครับนะลองดูนะครับมันนิ่มๆนะฮะแล้วก็กินกับข้าวสวยนะครับบางทีใส่เต้าหู้เหลืองก็ได้นะครับหรือว่ามีหมูสับเนี่ยมันทำให้เราคล่องคอมากเลยนะครับยิ่งกินกับหมูทอดนะมันจะดีมากๆเลยครับลูกพี่นะฮะอ่ะวันนี้ประโยชน์ของผักกาดขาวนะฮะก็คือนะเขามีเส้นใยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แบบดีมากเลยนะครับหลักๆเลยฮะคือช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะฮะแล้วก็แก้อาการท้องผูกนะฮะแล้วก็บรรเทาอาการหวัดนะครับแล้วก็ลดไข้นะครับรวมถึงมีแคลเซียมแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะในการช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะครับกินผักนะกินจะเป็นต้มเป็นนึ่งเป็นผัดนะก็ดีมีประโยชน์นะครับอันนี้ผมก็หยิบข้อมูลมาจาก Google นะครับก็เอามาฝากชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มีหลายคนชมเลยนะเพลงนี้นะครับนะว่าอุ้ยเพราะมากเลยค่ะนะครับพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะลูกทุ่งวอนแฟนนะครับพี่จิตน้องนับดาวก็บอกเพราะเลยนะเพลงนี้นะครับนะอาสังกัดซองเดินนะครับแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่นิพนธ์นะฮะเรียบเรียงพี่ธงชัยถาวรโชตนะใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องพิมดานะครับนี่คือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่19นะครับแล้วก็มีแก้บนจากน้องก้านตองนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะแล้วก็ทักทายหลังไมค์นะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้มียายแสงพี่วันวิสาพี่วอนเมืองการพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับมีป้านิดบางพลัดนะมีพี่ธงชัยจังหวัดตากนะมีพี่อุบลศรีสะเกษพี่เฉลิมพลลพบุรีมีลุงแก้วมีพี่เอมีตานูสุราษฎร์มีพี่สมโพธิ์ประจวบแล้วก็มีคุณจรวยจังหวัดสุราษฎร์นะจ๊ะอีกสักเพลงนะครับลูกพี่กดดันมานะครับนะนเมนะครับสิทธิ์ของเจ้าจ้ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะโอ้โหติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนะใครง่วงก็พักผ่อนนะฮะใครที่ไหวก็เดี๋ยวไปต่อกับน้องลูกตาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะงานวัดรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เครื่องคิดทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะคะทุกชั่วโมงเลยนะคะเข้ามาทักทาย DJ ได้เลยที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงอีสานอินดี้นะคะจาก3ศิลปินสาวนะคะนะฮักหลายนะคะเริ่มต้นมากับน้องลำไยไหทองคำกับแค่คนคุยนะคะแล้วก็ต่อด้วยคาคออุ๊ยมีแต่คอควายนะเนี่ยคาคอจากถาคณิตและอดีตเคยพังโอ้อาร์มชุติมานนะคะก็3งานเพลงเพราะๆฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะสุดสัปดาห์แล้วนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็มีเพลงอะไรที่นะบอกว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะยังไม่ได้ฟังเลยนะคะก็ทักทวงเข้ามาได้นะจ๊ะ นะคุณผู้ฟังนะคะทวงได้ทวงได้นะจ๊ะเปิดให้ทวงกันแล้วแล้วก็เปิดให้จองสายหน้าใหม่กันแล้วตอนนี้นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่กับดีเจนะจ๊ะนะคะสายชิวหิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะ

ค่ะพี่ไตรรัตน์สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่แบ็กสกายนะคะพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นะคะพี่หมวดป๊อกพี่โอภาสพี่นักรบนะคะทักทายจากสงขลานะบอกว่าชัดเจนเลยฟังจากสงขลานะน้องลูกโหนดนะคะสวัสดีพี่เรดมี่พี่สุวิทย์นะคะพี่ธีรวัตรพี่สาลิศนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เรือนเจริญนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายทุกท่านเลยค่ะสวัสดีน้องแชมป์จากโชคชัย4ด้วยนะจ๊ะพี่ประเสริฐพี่สมพรนะคะพี่มาดาพี่โอแล้วก็ป่าเดฟด้วยนะคะป่าเดฟจากซอยมหาดไทยนะจ๊ะเฮงๆนะป่านะขายของนะค่ำคืนนี้นะคะขอให้หมดตู้เลยนะจ๊ะป่าเดฟขายลูกชิ้นนะคะแล้วก็พี่อัญชลีสวัสดีค่ะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่มีมีนะคะคุณแม่น้องรักด้วยค่ะคุณแม่อรุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่นางหนูวานแชร์แล้วขอบคุณค่ะพี่สันทัศน์ด้วยอนุญาตทักทายเยอะๆเลยนะคะตอนต้นชั่วโมงนะคะขาดตกไปนะคะข้อความไหนก็พิมพ์มาอีกทีนะคะสวัสดีพี่วิจิตพี่บอลด้วยนะคะพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่ปรีดาพี่สว่างพี่ระวิภานะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังค่ะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400 4689400นะคะ SMS ของเราเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยนะเวลาโทรเข้ามาคุยสายหลังไมค์อะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์ข้อความส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะข้อความเข้ามาแล้วนี่เลยนะคะข้อความแรกต้นชั่วโมงของหนูนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่อรุณนะสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวแล้วก็เสียงโนบิตะของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนี่ขอแบบดับเบิ้ลเลยวันนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีใครเปิดยังไม่มีใครเปิดแบบว่าใกล้ๆชั่วโมงก่อนหน้าอะไรเนี่ยหนูจัดการให้นะคะนะคะสวัสดีแม่ต้อยด้วยนะคะพี่นักรบพี่สวิทนะคะพี่เดือนเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจละด้วยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรารับสายหน้าไมค์กันกับสายชิวหิวใจนะเมื่อกี้3งานเพลงลูกทุ่งอินดี้ผ่านไปแบบช้าๆซึ้งๆเพลงอกหักอุ้ยนะคะไปฟังเพลงสนุกๆ กันมากดีกว่าฮือนะฟังเพลงนี้คุณต้องลุกไปหาข้าวเหนียวมาจิ้ม ห่อหมกหวกเอาไปฝากป่า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอุ้ยสายนี้ไม่ได้คุยกันนานเลยจากพีทสนุโลกนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องแก้ว
2: สวัสดีครับพี่ลูกตาลครับสบายดีไหมครับ
1: สบายดีครับแก้วล่ะเป็นยังไงบ้าง
2: พี่ลูกฝนไม่ตกเลยพี่เอ้ยแรงแย่แล้วครับ
1: ร้อนเลยสินะ
2: ร้อนเลยพี่วันฝนไม่เคยตกเลยเนี่ยแถวบ้านผมอะแต่ทางอื่นเนี่ยตกเยอะมากเลยทางขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางชัยตะการอะไรเงี้ยตกเยอะ
1: นะคะแล้วเป็นไงแก้วก็ไปขายสลากเหมือนเดิม
2: ใช่แล้วครับเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะหารางวัลที่หนึ่งให้บ้างสินะ
2: โอ้ถึงยังหาเองไม่ได้เลยเนี่ย
1: แซวเล่นแซวเล่นนะคะโอ้ไม่ได้คุยกันนานเลยแล้วก็ติดตามฟังเหมือนเดิมไหมหรือว่าแอบเปลี่ยนใจหรือเปล่า
2: เปิดจนหลับไปเลยอ่ะ
1: โหเปิดจนหลับไปเลย
2: เปิดจนหลับไปเปิดจนตื่นมาพี่ศรีวิไลกับพี่ดงมาจัดรายการตอนเช้าอ่ะ
1: น้องก็ฟังข่าวต่อเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: เพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ส่วนใหญ่ละหลักเลยผมฟังแต่อสมทอย่างเดียว
1: นี่
2: รับ 106.25 พิษณุโลกครับ
1: 106.25 นะคะโอเค
2: พิษณุโลกครับ
1: ค่ะพิษณุโลกสัญญาณชัดเจนนะแก้วนะ
2: ชัดครับชัดครับ
1: โอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: บางทีก็รอฟังคุณเมย์คุณเมย์เขา
1: คุณเมย
2: ์คุณเมย์เข้ามาดึกแล้วอ่ะบางทีก็หลับหนึ่งครับแล้ว
1: เออ
2: คุณเมย์คนสวยอ่ะ
1: เออต้องถ่างตาสิเรารอเจอคนสวยคุณต้องสู้สิ
2: เขาผมกดติดตามในเฟซบุ๊กเขาอยู่ที่เมย์คุณเมย
1: ์เออถ้าไม่ง่วงก็
2: เขาร่วมเดียวกับผมเลยนั่นน่ะพี่
1: อ๋อเหรออ๋อ
2: เขาเกิดเจ็ดพฤษภาผมเกิดสองพฤษภาครับ
1: เกิด
2: ปีมะแม่เหมือนกันเลย
1: รู้ลึกนะเรานะ
2: ผมแอบไปเปิดวิกิพีเดียดูไปแล้วว่าเมย์ที่ขาดเหลือตรงไหน
1: โอเคโอเคฝากติดตามดีเจทุกๆคนด้วยกันละกันนะคะ
2: ตามทุกคนละครับ
1: โอเคอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะแก้วเพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอเก็บครึ่งใจของพี่รักชนกนะครับ
1: จ้ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ต้องให้ทุกคนที่ฟัง FM95ครับ
1: โอเคค่ะรักษาสุขภาพนะแก้วนะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมอบเป็นพิเศษสำหรับสายหน้าใหม่แล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเพลงนี้สายชิวใจของเราค่ะกับขอเจ็บครึ่งใจรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องแก้วจากพิษณุโลกนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะกับช่วงของสายชิวฮิวใจนั่นเองนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็ฝากมาได้เลยนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะเดี๋ยวอีสักครู่เราจะมาทักทายนะคะสมาชิกตอนนี้เข้ามากันเยอะเลยนะคะคืนวันศุกร์ไงนะไม่รีบนอนก็มาเมาท์มอยกันได้นะคะทางเพจของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะก็วันนี้มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับทริปดีๆเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังเล็งหาว่าอยากจะไปเที่ยวสักทริปหนึ่งแต่ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเดินทางไปที่ไหนดีนะคะ FM 100.5 MCOT News ค่ะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะคะสำหรับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะเดินทางอย่างเนื้อระดับเลยค่ะด้วยรถโค้ช VIP นะคะพักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ094-480-3076นะคะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะหรือว่าใครมีติดตามเพจของทาง 100.5 MCOT News ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะสวัสดีน้องนายบอยคนเดิมนะคะส่งหัวใจเข้ามารัวๆนะคะพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะพี่ณัฐพลบอกจุ๊กกรู ทักทายกันได้นะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะพี่สีนวลบอกสวัสดีค่ะแม่เมาะลำปางฝนตกเย็นสบายเลยนะคะทักทายพี่บรรพบด้วยนะคะพี่นันทาพี่ทินพัฒน์นะคะพี่ชิดแล้วก็มีใครอีกเอ่ยตื้อดืดตื้อดืดตื้อดืดเนี่ยหลายๆคนใน Facebook บอกว่าสายหน้าไมค์ขอเพลงเพราะจังนี่ขอเจ็บพึ่งใจนี่เพราะมากๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนทักทายเข้ามาเพิ่มเติมพี่นารีนะคะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะสงสัยจะทักทายมาจากบนเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สมชายนะคะทักทายน้องลูกตาลบอกสวัสดีจ้ะนะคะจากอำเภอเถินลำปางเนอะนะคะพี่ประภาพรนะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะพี่สารีด้วยแล้วก็พี่สริยาล่ะฮะแล้วก็พี่ภัทรพงษ์ด้วยนะคะรับชมอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมครับนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้น้องแก้วพูดถึงนะคุณเมธิชานะป่านนี้นี่จามจนไส้หลุดมั้ง น้องเมย์น้องเมย์น้องสาวอะมีงานเพลงน้องเมย์แนะนำเข้ามาด้วยจากพี่หนุ่มหนองแต้นะคะไหนๆก็ไหนๆแวร์แวร์อิสแวร์แวร์นะคุณผู้ฟังจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจเมธิชานะจ๊ะ

0: คอร์ไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: โอ้โหนะมีแต่คนใต้โตมาเนี่ยไม่นิชาเนี่ยฮะ นะคะไปกันต่อค่ะช่วงนี้นะฮะมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะฮะเมื่อสักครู่ก็ฟังเพลงช้าๆกันไปหลายเพลงเลยเนาะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบว่าง่วงเดี๋ยวเผื่อหลายคนทำงานอยู่ขับรถอยู่เอ้ยจะได้แบบซึ้งๆๆอยู่อุ้ยตาโตขึ้นมาเลยจัดงานเพลงสนุกๆของพี่หญิงจี้ดาวจรัสฟ้านะคะต้นฉบับเนี่ยเป็นพี่ฝนธนสุนทรนะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันที่แซ่บเลยล่ะมันสวยดีหญิงจี้ดาวจรัสฟ้ากับมหานครไลฟ์ค่ะ
3: เพราะว่าหนูสวยดีมันสวยดี

0: ุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองงานเพลงเพราะๆเนี่ยค่ะความหมายดีๆนะคะอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้มีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะดังมนตราอาสมฤาษีเนนนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากน้องการทัศนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะกับวอนหลวงพ่อรวยนะคะมนแคนแก่นคูณมีพี่ๆหลายคนใน Facebook บอกโอ้โหนะคะพอเปิดเพลงนี้มาแล้วแบบว่านะชื่นชอบนะคะฝากมาทั้งหลังไมค์นะคะสำหรับวอนหลวงพ่อรวยนะคะจากพี่มาศนะคะพี่มาศบางปะกงนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีสาวๆบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ป๋องณปเหลียนนะรักคนอ้อรอจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:03 นนะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าไมค์ในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วจากลาดลีลาดลีสวัสดีค่ะพี่หนู
5: สวัสดีครับน้องลูกตาล
4: สวัสดีค่ะอยู่ไหนคะเนี่ย
5: ตอนนี้อยู่แถวๆพุทธมณฑลสาย7
4: โอ้ถึงว่าได้ยินเสียงรถ
5: ใช่ได้ยินเสียงรถด้วยเหรอ
4: จริงหนูได้ยินคือพี่หนูขับรถอยู่หรือว่าจอดอยู่ข้างทางหรือที่ปั๊มหรือยังไงคะ
5: ขับรถอยู่แต่ใช้อุปกรณ์เสริม
4: โอเคเห็นไหมล่ะเป็นไงล่ะดีเจน่ะหูดีไหมล่ะได้ยินหมดแหละเมามอยนินทาอะไรไม่ได้หรอกนะเซเลนะคะกำลังจะไปไหนคะเนี่ยพี่หนู
5: จะไปบางประกง
4: โอ้ไปตอนนี้เนี่ยนะไปทำงานเหรอคะ
5: ไปส่งของให้ลูกค้าที่ CP บางประกง
4: จ้ะนะคะก็เลยต้องนะค่อยๆไปนะพี่นะค่อยๆขับนะคะ
5: ครับผม
4: ง่วงหรือเปล่า
5: ไม่ง่วง
4: โอ้ไม่ง่วงนะแล้วคันนี้ขับคนเดียวเลยเหรอคะมีใครไปด้วยไหมคะ
5: ไม่มี
4: ว้ายทำไมไปคนเดียวไม่เหงาเหรอ
5: ไม่เหงาเพราะโรงงานไม่เข้าไม่บุคคลภายนอกเข้า
4: อ๋อก็เลยต้องไปคนเดียว
5: ใช
4: ่โอเคได้เลยค่ะก็เดี๋ยวก็ฟัง FM 95ไปเรื่อยๆเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ครับนู่นแหละน่าจะถึงช่วงน้องอเมยลี
4: ่น้องเมย์อเมยลี
5: ่อเมยลี
4: ่โอเคได้เลย
5: มีคนแซวน้องน้องเบย์ตั้งแต่ช่วยตั้งแต่เมย์ที่แล้วแล้ว
4: หนูบอกไงป่านนี้จามไส้หลุดแล้วหนูว่า
5: ตกใจเ
4: ออนะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่หนูขับรถนะคะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังเนาะวันนี้เพลงอะไรดีจ้าพี่หนู
5: เจ้าดอกจำปา
4: เจ้าดอก
5: เปลี่ยนเพลงเดี๋ยวโดนน้องเมย์สุกับเปี้ยงแน่เลย
4: โอ้ยเขาไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหนูเตรียมไว้ให้เราด้วยแหละนะเจ้าดอกจำปานะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันพี่หนูโอเคเนาะสะดวกเน
5: า
4: ะ
5: สะดวก
4: โอเคค่ะพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
5: ไอยลาอาฮ่าน
4: ี่สุดยอดจริงๆตาสว่างแล้วเนาะตอนนี
5: ้น่าจะสว่างไปถึงพรุ่งนี้เช้าเลยหรอมั้ง
4: โอเคค่ะพี่หนูขอบคุณมากๆนะคะขนาดแบบว่ากำลังจะไปทำงานยังแวะโทรเข้ามาคุยเป็นเพื่อนกันขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
5: ไม่ได้คุยกับน้องลูกตาลนาน
4: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิหนูก็เลยว่าเอ๊ะวันนี้พี่หนูจะอยู่แถวไหนเนาะไม่น่าอยู่ลาดลีหรอกเลยต้องถามไงเพราะได้ยินเสียงรถด้วย
5: โอเคครับไปฟังเพลงกันค่ะ
4: โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่หนูสวัสดีค่ะให้พี่หนูเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยค่ะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็น4งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวไปฟังว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรตกับเจ้าดอกจำปานะคะงานจาก2 สาวเมลตวิสาแล้วก็ตุ๊กตานริศราค่ะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆจากคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากเข้ามานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้แทงข้างหลังนะคะเพลงแบบหูยเจ็บๆจี๊ดๆเลยนะคะของพี่หญิงลีซีจุมพลนะคะจากพี่แอมจันทบุรีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีน้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะคะจากพี่วจีหนองคายคนตอบบอยู่เอิ้นขวัญวรัญญาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะต้นขบวนพาเหรดกับเจ้าดอกจำปาเมลตวิสา 800,000 ซาวและตุ๊กตาณริศรานั่นเองนะคะอุ้ยนะคะแต่ละเพลงนี้แบบเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดสวัสดีพี่นิกรนะคะถ้าใครเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะคะหลายๆคนก็นะทักทายแต่ว่านะหายไปตั้งแต่ข้อความแรก ดีเจพอดีเจไม่ทักแล้วงอนไงหน่อยนี่หน่อยหน่อยทุกทีอ่ะรอแป๊บรอแป๊บสวัสดีพี่คงนภาด้วยนะคะนะคะพี่ประยินพี่สุรีแล้วก็เดี๋ยวนะคะสักครู่พี่พงศักดิ์นะคะพี่เสรีด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็ฝากเพลงมาทาง Facebook ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้เปิดก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะพี่พงศักดิ์บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลคนน่ารักนี่รู้จริงนะเนี่ยพี่พงเนี่ยนะฮะขอฟังเพลงหน่อยครับบออยากเจอหน้าคู่กรณีครับนี่พี่บุญส่งก็อยากฟังเพลงซึ้งซึ้งคิดถึงคนไกลโอ้ยนะฝากความคิดถึงไปนะคะพี่ใหญ่เกตแก้วนะคะพี่คิวเองนะคะพี่ประเดิมบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่รัตดาวันบอกสวัสดีน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกความห่วงใยนะคะความน่ารักของผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงนี้โอ้ยนะขออนุญาตจัดให้แม่ๆสักหน่อยนะเพลงนี้คิดถึงโดเรมอนเซิงโนบิตะฮะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังนะคะจ่อคิวฮิตไหนชั่วโมงนี้โอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อันนาวส์นิดหนึ่ง กับงานเพลงหม้อหุงข้าวโอ้ยหม้อหุงข้าวนะคะงานใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากโจอี้ภูวสิทธิ์นะคะฟีเจอริงกับโอ้โหนี่ไอดอลเลยนะเนี่ยพันช์วรการนะคะคำร้องทำนองโดยรัฐวิทย์และภูวสิทธิ์นะคะอนันต์พรสิริแล้วก็เรียบเรียงด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับมาสโพล่าโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ที่ว่าหลายๆคนก็นะน่าจะเคยฟังบ้างแล้วแล้วก็เห็นมีคนแถวนี้ไปเล่นคอนเทนต์ TikTok ด้วยนะคะมองข้าว อ่ะไปค่ะจัดไปค่ะหม้อหุงข้าวจะหิวข้าวอยู่ไหมเนี่ย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองงานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่องของเพลงฮิตติดชาร์ตนี่นะคะพบหมอหน้าห้านอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะโอ้โหนะฮิตต่อเนื่องเลยนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับโนราพลัดถิ่นณัฐราเชแล้วก็พี่กล้วยสแตมนั่นเองนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะขึ้นมาหลายอันดับเหมือนกันนะเนี่ยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่20นะคะจาก JPS Record นะคะคุณผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนนะคะสามารถแนะนำมาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็เพลงนั้นๆกับศิลปินที่คุณผู้ฟังชอบก็จะเข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะใครที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะว่าจะมีเพลงไหนที่เราชอบของศิลปินท่านไหนก็สามารถมาร่วมลุ้นร่วมฟังชาร์ตของเราได้นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะทีนี้นะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติกับรักยืนยงให้สำหรับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะรวมถึงตั้งแต่วันจันทร์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะติดค้างเพลงไหนเอาไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่วงรายการด้วยนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ตอน5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะตันก็จะมีมาจัดรายการนะคะร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังชอบฟังเพลงเก่าอยากฟังเพลงเก่าคิดถึงเพลงไหนอะไรอย่างงี้ก็เข้ามาฟังได้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทักทายผ่านทาง Facebook Live ก็ได้แล้วก็ฟังได้ทางวิทยุเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยลูกตาลชนิชาไปก่อนละค่ะขอบคุณและบ๊ายบาย

0: นุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหา

0: มันก็เป็นความเชื่อนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเวลาพอแบบว่าจิ้งจกมันทักจุ๊ๆๆเนี่ยมันเอ้ยเราจะต้องแบบเอะใจอะไรนิดนึงแล้วแต่ว่า2วันนี้น้องเมย์ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าจิ้งจกเนี่ยอยู่ที่รถ2วันแล้ว เมื่อวานอยู่ตรงกระจกรถเราก็แบบว่าเราก็กล่าวว่าเอ้ยลองฉีดน้ำไล่แบบเบาๆลืมไปว่าการฉีดน้ำอ่ะไอ้ที่ปัดน้ำฝนมันจะปัดอัตโนมัติด้วยลืมกระเด็นเลยอ่ะน้องกระเด็นไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะลอยไปแถวๆเดอะสตรีทตรงนั้นกำลังขับรถผ่านเดอะสตรีทรัชดาแล้วก็เนี่ยมีจิ้งจกเกาะอยู่ตรงกระจกแล้วเราก็เผลอแบบปัดๆกระเด็นน้องกระเด็นลืมกล่าวว่าแบบฉีดน้ำแบบเผื่อน้องเขาจะแบบวิ่งไปตามแบบแถวๆหลังคารถอะไรเงี้ยลืมสนิทเลยว่าปัดน้ำแล้วมันจะอะไรนะใบพัดมันจะปัดน้องกระเด็นออกไปนะแล้วก็เมื่อกี้มาตรงอสมทเนี่ยตัวใหม่เลยวันหลังจะตั้งชื่อแล้วนะคือแบบถ้ามันจะมาขนาดนี้2ตัว2วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็เลยจัดผลงานเพลงให้หนูกลัวตุ๊กแกอันนี้ไม่ใช่เพลงแต่บอกล้อเล่นชื่อเพลงค่ะหนูกลัวตุ๊กแกนะคะจากแมงปอชนทิชาจากกิ้มกับต๊อกโตจากวงต๊อกโตอาสยามนะคะแล้วก็จิ้งจกทักจากน้องมิวเชคค่ะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เช่นคือ15นาทีอยู่กับเมทิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะอยู่กันยาวๆไปจนถึงตี2นะคะมานั่งฟังน้องเมบ่นน้องเมอะไรกันไปเรื่อยๆนะอยากจะบอกว่าจิ้งจกมันน่ากลัวตอนไหนรู้ป่ะมันน่ากลัวโอเคตอนวิ่งเนี่ยก็น่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกน่ากลัวที่สุดเลยคือตอนมันหายไปไหน หายไปไหนก่อนไม่เอานะแบบขับรถอยู่แล้วมาโผล่ตรงเบาะอะไรเงี้ยรับไม่ได้รับรองว่าจอดรถแล้ววิ่งลงจากรถแบบกลางสี่แยกแน่แน่โอ้ยไม่ชอบอ่ะรู้สึกแบบตอนเด็กๆอ่ะหนูเคยมีประสบการณ์จิ้งจกตกใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะตกเข้าไปในเสื้อเลยอ่ะแบบว่าวิ่งเข้าไปข้างหลังอ่ะแล้วก็หนูตอนนั้นแบบยังเด็กมากอ่ะเด็กเล็กเด็กน้อยอ่ะถอดเสื้อค่ะร้องไห้จำได้ว่าวิ่งไปหาคุณพ่ออะไรเงี้ย

แล้วก็สองตัวนะไม่ได้ตกตัวเดียวมันตกสองตัวคือมันกัดกันแล้วมันก็ร่วงลงมานะคะเอออ่ะวันนี้นะคะอักษรในการเล่นเกมของเราผลงานเพลงจะต้องขึ้นต้นด้วยสอเสือสอเสือนะจะสอเสือวันนี้น้องเมย์ก็จัดมาหนึ่งผลงานเพลงที่เกี่ยวกับเสือนะคะจากน้องซัน NPY ในช่วงรอสายแบบนี้นะคะให้เวลา4นาที20นาที20วินาทีในการโทรศัพท์กันเข้ามาวันนี้มีพี่แป้งกบแป้งใจรอรับสายนะคะวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์ขอเป็นงานเพลงแบบว่าครีเอทหน่อยนะจ๊ะ มาสอเสือนะคะกับผลงานเพลงนี้ไม่อยากเป็นเสือแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้ผู้ชายคุณผู้ฟังเอาเป็นเพลงมอม้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะหรือว่าเพลงที่มีคำว่าเสือไม่ได้นะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรสอเสือเนี่ยลองดูนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนโทรเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้น้องเมย์ด้วยนะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดจับฉลากไปได้รางวัลไปอ่ะโทรหาใครล่ะ จะติดต่อยังไงอะนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะรอจับรางวัลอีกทีนึงในวันที่30มิถุนายนตอนนี้น้องเขาก็เตรียมทำฉลากให้แล้วเดี๋ยววันหลังพอเริ่มทำฉลากได้ประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์เริ่มเยอะๆเดี๋ยวจะเอามาตั้งโหลไว้ข้างหลังเงี้ยโชว์ๆกันไปอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะไม่อยากเป็นเสือจากซัน NPY จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่านตอนนี้หนึ่งสายมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครูมี
1: ่โอ้ยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: ชื่อเด็กชายมานัทครับผม
1: พี่มานัทนะพี่มานัทเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ย
2: สบายครับ
1: พี่มานัทไม่ง่วงเลยเหรอ
2: ไม่ว่างนอนควังน้องเมย์ทุกคืน
1: ใช่พี่มนัสขอเพลงบ่อยมากแบบบ่อยแบบบ่อย บ่อยแบบตะโกนอ่ะ
2: คุยกับน้องเมย์ก็หลายครั้งแล้วน้อง
1: เออนะเราก็ได้คุยกันบ้างพบปะกันบ้างอย่างนี
2: ้ก็ไม่เป็นเลยคุยกับน้องเมย์ครั้งสุดท้ายอ่ะเมื่อตอนปีใหม่น้อง
1: เฮ้ยถือว่านานอยู่นะ
2: ก็ความน้องเมย์มาตั้งแต่ต้นเลยน้อง
1: ตั้งแต่ต้นเลยนะ
2: สองปีกว่าๆเลยน้อง
1: โอ้ยนานจังฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆนะ
2: อะไรครับ
1: ฟังไปเรื่อยๆเลยนะ
2: ความจนกว่าจนกว่าชีวิตจะไม่มีน้อง
1: อยู่นานๆอยู่นานๆแล้วนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
2: ก็คุยอยู่กับน้องเมย์เนี่ย
1: เออรู้แล้วแต่ก่อนนั้นจะทำอะไรอยู่
2: ก็นอนฟังเพลงนอน
1: อาบน้ำหรือยัง
2: อาบแล้ว
1: กินข้าวยัง
2: กินแล้วครับ
1: ทำไมเสียงสดใสอะไรขนาดนั้นน่ะจะนอนกี่โมงเนี่ย
2: ก็นู้นน่ะจบน้องเมย์ควังน้องเพชรสักพักหนึ่ง
1: อยู่เป็นเพื่อนพี่เพชรด้วยใช่ไหมคะ
2: อยู่กับน้องเพชรอยู่พักหนึ่งพอหลับบ้างตื่นบ้างแล้วก็พอน้องเพชรจบก็ออกวิ่งบ้าง
1: จริงเหรอ
2: วิ่งบ้างเดินบ้าง
1: ลองวิ่งไปกระโดดเชือกไปดูไหม
2: วิ่งไปดีกว่าน้อง
1: อ๋อเหรอก็ได้ก็ได
2: ้วันนี้วิ่งไป5กิโลตอนกลับก็เดินมา
1: ไม่เอาอ่ะเหนื่อย
2: ไม่เดินเก็บขยะมา
1: โอ้ยขยันแท้ อะไรมันจะขยันขนาดนี้ล่ะ
2: ไม่ขยันหรอกเก็บอย่างนี้ทุกคืนน้อง
1: ไม่ขยันหรอกงั้นมาจัดรายการแทนหน่อยง่วงจังเลย เมื่อวานนี้เขาเล่นตัวอักษรไปแล้ววันนี้เป็นสอเสือพี่มนัสก็เลยเลือกผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
2: สมศรี1992
1: สมศรี1992จากยิ่งยงยอดบัวงามเนาะ
2: ครับผม
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: พิเศษแก่น้องแป้งเกิดมีแล้วก็ดีเจของขึ้น95ทุกแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังขึ้น95ทุกคน
1: อันนี้นี่ใช้หูแนบกับโทรศัพท์หรือว่าเปิดลำโพงคะ
2: ใช้หูแนบครับ
1: อ๋อเหรอโหลำโพงดีเกิน
2: ไม่ตัวรับผมมาเพียงแต่ตัวคะรับสายกับตัวตอนนั้นน้อง
1: โอเคได้เดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะสมศรี1992นะแล้วมันร้องยังไงนะ
2: ร้องไม่เป็นมั้ง
1: ไม่ใช่คือมันต้องต่อเพลงไงน้องเมย์ก็ไม่แน่ใจไงว่าเราจะลงอักษรอะไรถัดไปไง
2: น้องมีขึ้นสักหน่อยดิ
1: ข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปี
2: เมื่อไปได้ดีนิดเดียวน้อง
1: โอ้สีน้องไปคลายตัวต่อเต่าเหรอ
2: ตัวเต่าก็ได้ครับ

0: อเต่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ยากไหมเนี่ยตอเต่าเดี๋ยวนะต้องห้ามซ้ำเดิมนะเออนะอ่ะลองดูตอเต่าตอเต่าดูซิว่าคุณผู้ฟังจะนึกออกไหมจริงๆเคยมีตอเต่าไปแล้วรอบหนึ่งหรือจะลองเปลี่ยนไหมลองเพิ่มดูพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทูมาพบสภาพทุนหัวคล้ายตัวมั่วใช่ในบาใบไม้ไหม
1: บ่อไม้ก็ได
0: ้เออเนาะลองบ่อใบไม้แล้วกันเนาะ
1: หรือเย็ดนี่จะพี่ต่อไปพี่ขอต่อไปได้ไหมน้อง
0: ไม่ได้
1: ไม่บ่อใบไม้ต่อ
0: ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ถ้าสมมติว่าวางสายไปแล้วขอบ่อใบไม้อีกได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทำฉลากเพิ่มให้อีกหนึ่งไงวันหนึ่งจะได้ประมาณ2ฉลากต่อคน
1: ก็เมื่อคืนขอไปแล้วก็น้องหน้าน้องหลังไม่ผมบอกว่าเพลงเนี่ยมันมีอยู่3เพลงแต่บอกว่าได้เพลงเดียวผมก็เพลงเดียวก็ได้ที่ผมบอกว่าชื่อเพลงผมเขียนไว้3เพลงขอก็ตัดไป
0: ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าโทรมารอบหน้าก็บอกเอาไว้เป็นบ่อใบไม้แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไหนดูซิว่าวันนี้เมื่อกี้นี้มีตัวอักษรสอเสือมานะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีมีพี่นันเพชรบูรณ์นะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชพี่ต้นจากจังหวัดเลยนะคะป้าแป๋วบอกว่าเอ้ยป้าแป๋วคิดเพลงเจ๋งอ่ะเออป้าแป๋วลาดกระบังนะคะแล้วมีพี่วิทยาจากศรีสะเกดแต่พี่วิทยาเอามาเป็นออ่างอดมีการแบบอายแสงนีออนแสงไม่ได้นะต้องอันนั้นอายบนออ่างอ่ะเอออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้พี่บอลวีนะคะจากทุ่งสงขอเพลงสร้างแล้วมีเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังก็สม4192อุ้ยใจตรงกันเนื้อคู่ปะเนี่ยนะพี่แอมจากจันทบุรีนะขอเพลงโสดแสนดีมานะคะมีสาวนาห่วงพี่สัพเพสัตปามีสะดวกคุยหรือเปล่ามีเพลงสุดใจมีส้มตำเนี่ยเห็นไหมแนวๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เป็นอักษรบอใบไม้นะคะตามกติกากติกไก่นี่นะบอใบไม้ลองช่วยกันคิดสิว่ามันจะได้เป็นชื่อเพลงอะไรบ้างอันนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูคุณผู้ฟังน้องเมย์เกร่งอยู่แล้วนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะสมศรี1992

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะคุณผู้ฟังจ๋ามีใครรู้สึกแบบว่าช่วงนี้รู้สึกแบบปวดนู่นปวดนี้ปวดตรงปวดตัวอะไรอย่างงี้มั้ยโดยเฉพาะปวดหัวเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยมันโอ้ยมันเสียวๆแป๊บๆนะคุณแม่น้องเมย์เป็นจริงๆแล้วอ่ะเขาจะชอบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่น้องเมย์เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีเหมือนน้ำอยู่ที่ข้อเข่าอย่างเงี้ยมันต้องไปดูดออกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการขึ้นลงบันไดมากจนเกินไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวกันนะด้วย Heal Life ค่ะคุณผู้ฟังอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่จะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันก็จะคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยเขามีการถักทอพิเศษทำให้สัมผัสมันนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยนะอีก2ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังรวมเป็น4ชิ้นนะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอจ้ะยังมีฟรีอีกอย่างนึงคือกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้ค่ะมาตอนต้นชั่วโมงมาเป็นน้องตุ๊กแกน้องจิ้งจกใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากเป็นเสือละขอเป็นงูบ้างละกันรองูเข้าฝันจากพี่ดวงจันทร์สวัสดีนะคะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

อย่าเกเรนะคะก็บอกตัวเองไม่มีอะไรง่วงซะเหลือเกินตอนนี้อ่ะเมื่อวันก่อนนะคะน้องเมย์ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งแบบว่าอ๋อมีคนทวงบอกว่ากอดกันก่อนกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ารักตัวเองเยอะๆจริงๆเพราะว่าถามว่าทำไมถึงต้องมาชวนกันกอดตัวเองอย่างนี้ในทุกๆวันเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเพราะว่าโรคจะเรียกว่าอะไรโรคซึมเศร้ามันก็น่ากลัวด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เกิดความสูญเสียได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะจบชีวิตตัวเองตอนไหนอะไรยังไงแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้าการที่เราเนี่ยมากอดตัวเองในทุกๆวันแบบนี้นะคะมันก็ช่วยเติมกำลังกายกำลังใจของตัวเองให้มีพลังในการไปต่อแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะช่วงนี้เศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอะไรมันเครียดไปหมดอ่ะดังนั้นนะคะที่น้องเมย์นำกอดตัวเองในทุกๆวันเนี่ยจริงๆนักจิตบำบัดอ่ะเขายืนยันอยู่แล้วว่าการกอดตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับสภาวะจิตใจนะคะบางคนแบบโอ๊ยไม่เอาเขินทำอะไรไปดูไร้สาระสักวันหนึ่งจะรู้ว่ามันช่วยได้จริงๆกอดตัวเองในวันที่ไม่เหลือใครกอดตัวเองในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจเราอีกแล้วกอดตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเสลือเกินมันมีช่วงเวลานั้นนะคะดังนั้นก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกก็อย่าลืมกอดด้วยก็แล้วกันเนาะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยน้องเมย์ก็ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายขับรถเด็กเลยเด็กแบบเด็กตะโกนนะคะแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนถ่ายคลิปแหละแล้วก็ให้เด็กเป็นคนขับอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าออกถนนใหญ่ไหมหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะสองข้างทางก็ดูจะเป็นต้นไม้ซะส่วนใหญ่ก็อาจจะขับในสวนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมาบอกส่วนหนึ่งในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนไทยอ่ะค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะเด็กแว้นน้องไม่จะบอกเลยว่าเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยเจอตลอดจะแบบว่าเขาจะอยู่กันเป็นหย่อมๆอ่ะแบบว่า2คันก่อนพอตรงไปจะเจออีก3คันจะเจออีก2คันเจออีก4คันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมากันเป็นหย่อมๆแล้วก็เขาก็จะค่อยๆไล่เก็บกันไปแบบขับกันไปพร้อมๆกันอ่ะค่อยๆมาทีละคนทีละหย่อมอ่ะแล้วก็แข่งกันเองแล้วก็รอจังหวะแล้วก็ไปกลับรถมาอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแล้วบางทีอ่ะไฟท้ายก็ไม่มีด้วยคนขับรถยนต์บางทีก็ต้องมานั่งระมัดระวังและสุดท้ายบางทีย้อนสอนและเกลียดมากเลยนะเวลาที่คนพูดว่าย้อนสอนกันเป็นเรื่องปกติอ่ะโอ้โหก็ถ้าชนแล้วใครเดือดร้อนล่ะก็โทษรถยนต์ด้วยไหมล่ะอย่างเงี้ยบางทีมันเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆนะคะทำผิดจนเคยตัวแล้วเด็กเนี่ยเด็กเยาวชนนะคะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่หลายต่อหลายครั้งมากเลยที่พ่อแม่ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนะจ๊ะบอกว่าเอ้ยข้ออ้างอะเยอะเช่นอะไรเอ้าก็จะทำยังไงล่ะมันก็ต้องไปเรียนน่ะจะให้มันเดินไปมันก็ลำบากใช่ไหมล่ะจะไปขี่มอไซค์เด็กมันก็แบบให้มันไปโรงเรียนไวๆนู่นนี่นั่นสนับสนุนให้ลูกแบบอันตรายไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะอ้างความยากจนเคยเจอจริงๆคนที่อ้างความยากจนว่าแบบจะให้ทำยังไงพ่อแม่ก็ทำมาหากินก็ถึงต้องบอกว่าต้องมีลูกเมื่อพร้อมไงไม่ใช่ว่าโยนภาระว่าให้ลูกไปโรงเรียนเองนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าตัวเองพร้อมตั้งแต่ก่อนมีเนี่ยยังไงอ่ะเราก็จะมีเวลาที่จะไปส่งลูกอย่างน้อยก็มีรถขับอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กที่มันไม่บรรลุนิติภาวะข้อเสียมันเยอะมากสำหรับเด็กตัวเล็กๆหรือว่าเด็กที่แบบว่าเนี่ยอายุ12 13อย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายนะคะข้อแรกเลยผิดแน่ๆอยู่แล้วขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่มีความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะหากอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสำหรับการขอใบขับขี่เนี่ยยิ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเลยอายุไม่ถึงแต่มีใบขับขี่ได้ไงอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่น่ะโดนแน่นะคะอาจถูกตำรวจเรียกตรวจได้จับกุมได้ดำเนินคดีได้แล้วก็พ่อแม่คะรับผิดชอบด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขับคุณเป็นคนสอนให้เขาขับนะคะหรือจะบอกว่าโอ๊ยมันก็มันไปหัดกับเพื่อนมัน
และเราอ่ะเป็นพ่อแม่เราไม่มีวิธีในการดูแลลูกตัวเองเลยเหรอเออจะปล่อยเข้าไปเป็นความรับผิดชอบของสังคมไม่ได้เด้นะแม้จะขับรถเป็นแต่ถ้าไม่มีใบขับขี่บอกเลยนะหนึ่งเลยเนี่ยเด็กอ่ะจะไม่ได้รับการอบรมไม่มีการทดสอบมาตรฐานในการขับขี่การอ่านป้ายจราจรต่างๆการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดแบบว่าจะต้องแบบเบี่ยงขวาอ่ะสมมติรถเบรกกระทันหันแล้วเราไปจ่อตูดเขาอย่างน้อยมันต้องแบบหักขวานิดนึงหรืออะไรระยะอะไรอย่างเงี้ยเออการประเมินอะไรที่มันฉับพลันแบบเนี้ยเด็กยังตัดสินใจไม่ได้นะคะการขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่แบบฝนตกถนนลื่นเวลากลางคืนอย่างเงี้ยหรือว่าการที่ต้องให้ทางหรือการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วที่สูงมากๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมขนาดคนที่อบรมอ่ะยังแบบยังชนเลยอ่ะใช่ไหมขนาดคนที่อบรมแล้วยังขับรถแบบไม่เปิดไฟอ่ะเวลาเลี้ยวอ่ะเออเหมือนรถไม่ได้แถมไฟเลี้ยวมาอันนี้อัดอั้นเองส่วนตัวนะคะประกันเนี่ยเขาไม่คุ้มครองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำประกันไม่จ่ายนะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นบริษัทประกันน่ะปฏิเสธการคุ้มครองได้เลยอย่าไปโทษประกันนะคะเพราะว่าคุณทำผิดกฎหมายเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสติสัมปชัญญะของเด็กอ่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่มันตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วกว่านะคะผู้ใหญ่มันตัดสินใจได้นี่ว่าโอเคถ้าฉันชนฉันรับผิดชอบได้หรือไม่ได้แต่เด็กอ่ะชนแล้วรับผิดชอบได้มั้ยล่ะไม่ได้นะคะเจ้าของรถเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองเจ้าของรถคือใครผู้ปกครองค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็สูงตั้งแต่หลักหมื่นเป็นต้นไปจนถึงหลักล้านบาทถามซิว่าเด็กอายุเท่านั้นน่ะมันมีเงินไหมอ่ะไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของเขาไม่มากพอนะคะพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเวลาที่เขาเอาไปชนหรือเอาไปอะไรก็ตามเนื่องจากผู้ขับขี่เนี่ยก็ยังเป็นเยาวชนผู้ปกครองอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะจ๊ะหากพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็นหรือยินยอมให้เด็กขับรถก็มีความผิดทางแพ่งอีกนะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกรณีชนทรัพย์สินเสียหายอย่างเช่นแบบเสาไฟฟ้าชนร้านค้าชนคนอื่นเงี้ยผลเลยคือ1แน่ๆไม่มีความสามารถในการชดใช้นะชดใช้ไม่ได้เด็กเกินนะคะอาจถูกดำเนินคดีฐานขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองก็รวมด้วยมันมีทั้งบาดเจ็บชนคนอื่นบาดเจ็บรับผิดชอบไงอ่ะเด็กอะรับผิดชอบยังไงอะจะไปโทษว่าเขาเป็นเด็กไม่ได้นะจ๊ะพ่อแม่รับผิดชอบด้วยเพราะว่าลูกอะไม่สามารถขับรถได้อยู่แล้วแต่พ่อแม่อนุญาตเองดังนั้นถ้าเด็กไปชนคนพ่อแม่คดีอาญานะคะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาต้องชดใช้การขาดรายได้ของเขาถ้าเขาดันรถชนแล้วต้องรักษาตัวอยู่แบบ7วัน7คืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายสมมติว่าแบบเขาหารายได้ได้วันละ 3,000 อย่างเงี้ยอะ7คูณเข้าไปนะคะหรือว่ามีโอกาสถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวนมากได้เลยค่าตกใจอ่ะเคยได้ยินไหมค่าตกใจค่าปลอบขวัญแล้วถ้ามันร้ายแรงมากๆล่ะถ้าเกิดเด็กคนนี้ดันไปชนคนตายประมาทแบบนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแบบเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตายเนี่ยโอกาสจะรับโทษหนักทางกฎหมายผู้ปกครองนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพิ่มเติมได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาคิดว่าแบบถ้ายังเด็กเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็รับผิดแทนความจริงก็คือแม้ผู้ปกครองจะช่วยรับความผิดแล้วแต่ตัวเยาวชนเองตัวเด็กคนนี้เองเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางความยุติธรรมด้วยสำหรับเยาวชนหรือว่าคนที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เสียอนาคตอยู่แล้วนะถ้าเกิดเขาดันไปติดนักกีฬาทีมชาติลูกดันเก่งไปติดนักกีฬาทีมชาติแต่มีคดีติดตัวไม่ได้นะคะดับอนาคตเขาเลยนะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะถ้าจะเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งให้มันโตขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาทั้งทุกเรื่องเรื่องอาหารการกินการไปโรงเรียนการกลับจากโรงเรียนเห็นไหมว่าช่วงนี้เด็กแบบโดนหลอกไปง่ายๆโดนหลอกไปดื้อๆไปนั่งแบบเขามีนะที่แบบเจอเด็กแล้วเขาเอาน้ำไอเนี่ยน้ำกรดสาดอะแล้วก็เอาไปขอทานอะระวังคุณจะปล่อยเด็กไปองไปเองเนี่ยเช็คดีๆเด้อเขาชอบเลยเด้อคนที่พิการอะนะอ่ะไปต่อกันในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงสุดใจนะคะแล้วก็ในกิจกรรมของเราตอนนี้บอใบไม้นะคะใครที่คิดเพลงได้รีบโทรหาพี่แป้งเดี๋ยวนี้เลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าในช่วงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: สมบัติครับ
4: พี่สมบัติ
5: จากระยอง
4: อ๋อจากระยองนะคะเป็นไงบ้างสบายดีเน
5: าะสบายดีครับ
4: อ่าแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยห้ามตอบว่าคุยกับน้องเมย์อยู
5: ่นอนคุย
4: ลองเปลี่ยนท่าไหมตีลังกาอะไรเงี้ยหกสูงลองดู
5: จักรยานกลางอากาศอยู
4: ่ได้ เพราะปกติบางคนเขาขับรถไงบางคนก็แบบกรีดยางตัดยางอะไรอย่างเงี้ย
5: ผมนอนฟังอยู่
4: หนูก็เลยถามเผื่อเพราะว่าบางคนแบบเอ้ยน้องเมย์ตัดยังอยู่บางคนแบบเป็นรปภ.อะไรเงี้ยก็ต้องถามไว้ก่อนเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครทำอะไรอยู่ใช่ปะล่ะ
5: ครับ
4: เนาะเคยไหม เคยเจอเด็กเยาวชนขับรถมั้งไหมคะ
5: เจอบ่อยครับ
4: ที่ไหนก่อนขับอะไรขับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์
5: มอเตอร์ไซค์
4: บ่อยเน
5: า
4: ะ
5: ระยองก็จะมีเว้นทุกวันศุกร์เสาร์อ่ะ
4: แต่ว่าของหนูอะชอบเจอวันไอ้เนี่ยหยุดนักขัตฤกษ์อะก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอยู่ดีๆรักพ่อรักแม่ขึ้นมาหรออะไรเงี้ยวันแม่อย่างเงี้ยวันพ่ออย่างเงี้ยมาก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องวันนี้
5: มันแบบไงมันเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันตามเพื่อนกันไง
4: พูดยากเนาะ
5: ยาก
4: แต่หนูอะทุกวันที่ต้องเจอเลยอ่ะเอาแบบทุกวันจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่หน้าวัดอยู่แถวๆคูคตแถวๆตรงนึงอ่ะเขาขี่ย้อนสอนตลอดเลยอ่ะแล้วหนูแบบมีอยู่บางจังหวะหนูไม่เห็นด้วยแบบเกือบหลายครั้งละเพราะไฟตรงนั้นมันจะหายไปช่วงนึง
5: ก็ปีที่แล้วเนี่ยที่สายไบพาสระยองเนี่ยมันแข่งกันแล้วทีนี้รถยนต์มันมาว่ามันหักหลบไงแล้วก็ไปเกี่ยวรถยนต์ชนตายไปคนหนึ่งอายุ13เองอ่ะ
4: เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปล่อยออกมาได้ยังไงก็ไม่รู
5: ้
4: สถาบันครอบครัวนี่เป็นอะไรที่แบบว่าโหมันยากเหมือนกันเนาะเลี้ยงเด็ก
5: เขาซื้อรถไทยตั้งอยู่ป.5 ป.6แล้ว
4: ว่าจะบอกเอาจริงๆนะถ้าถามตัวเมย์เองอ่ะเมย์ขี่มอไซค์เป็นตั้งแต่อายุ10ขวบขี่ที่ลานวัดคือขี่วนอยู่ในลานวัดแล้วปู่ด่าแบบอุ้ยแบบคือตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมถึงโดนด่าทำไมอ่ะขี่มอไซค์ได้ก็ไม่ดีหรอเผื่อใช้ไปซื้อน้ำแข็งอะไรเงี้ยนึกออกปะขับใกล้ๆบ้านไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ล้มแต่แค่แบบตอนนั้นมีพี่ชายคือหนูว่าโตมากับพี่ชาย5คนเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงนึกออกไหมหนูก็จะมีความห้าวหาญอยู่ประมาณนึงพี่ชายก็คือแบบชวนเล่นอะไรแปลก
5: ๆฟังเสียงก็ห้าวอยู่แล้ว
4: เล่นกับพี่ชายแต่ละอย่างคือแบบอ่ะบ้านที่นครสวรรค์มันจะติดแม่น้ำน่านใช่ไหมชอบพาลงไปว่ายน้ำเล่นน่ะโดนตีจนไม่รู้จะโดนยังไงอ่ะเอาจริงเขาก็ห่วง
5: เนาะจังหวัดอะไรเนี่ย
4: คุณพ่อเป็น

0: คนนครสวรรค์ค่ะ
1: อ่า
0: ทุกๆวันแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยก็จะไปหาผู้ใหญ่ไปหาไปไหว้ไปหวัดดีคุณปู่คุณย่าเอ
1: ออ ่
0: เขาจะ
1: าก
0: ลับบ้านกันอะไรเงี้ยช่วงวันแบบเนี่ยแหละช่วงวันที่แบบว่าวันสําคัญอะไรเงี้ยก็จะมีวันพ่อวันแม่วันปีใหม่วันสงกรานต์ก็จะกลับไปรวมญาติกัน
1: ก็ดีนะกั
0: อ
1: บ
0: ื
1: การ
0: ม
1: ปีกับข้างปีใหม่ข้าง
0: แล้วเหมือนแบบปู่เขาถวายที่ดินหลังบ้านให้กับวัดไงมันก็ติดวัดไปเลยอ่ะบ้านเราติดวัดมากมากมากอ่ะก็เนี่ยแวบไปก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เข้าอะไรเงี้ยอ่ะโดนปู่ก็บอกปู่ด่าพี่ชายเพราะว่าพี่ชาย5 คนน่ะพาน้องสาวไปขี่มอไซค์แต่เล็กอ่ะปู่เขาว่าเลยบอกหัวมันแตกขึ้นมาทำยังไงแล้วมันเป็นผู้หญิงนอนเป็นแผลมันไม่สวยเหมือนแบบ เขากลัวเป็นแผลเป็น
1: ไก่วัดดีกับมีอะไรก็เข้าวัดเลยไง
0: เออนะมีอะไรก็เข้าวัดเออตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดไม่คิดเรื่องจะส่งไม่คิดจะส่งหนูเข้าโรงพยาบาลหน่อยหรอคะจะเอาเข้าวัดเลยหรอแหม
1: เข้าวัดเลยง่ายดี
0: ต้องจองเลยนะว่ากำแพงตรงไหนดีอะไรเงี้ยเลือกทำเลก่อนเออมีแล้วมีแล้วมีของทุกคนในบ้านแล้วเรียบร้อย
1: โอเค
0: เออเขาจองไว้ให้หมดแล้วว่าเดี๋ยวตรงนี้นะอยู่กันเลยนะรวมญาติกันตรงนี้นะเขาจองไว้ให้แล้วเรียบร้อย
1: มีที่แล้วนะ
0: ใช่ใช่มีที่แล้วปะโทเออนะแต่ก็จริงๆแหละก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นโอ้โหเด็กต่างจังหวัดอะขี่มอไซค์กันเป็นตั้งแต่เล็กจริงๆอื
1: ใช
0: ม
1: ่
0: หนูจำได้ว่าพี่ตำรวจอะเรียกด้วยสั่นแบบตกใจอะตำรวจเรียกอะแต่
1: ดีนี้ว่ะ
0: ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดนะคิดแค่ว่าที่ผิดอะคือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
1: ใช่
0: ค
1: ใ
0: ิ
1: ช
0: ดว
1: ่
0: ่าโดนแน่ๆสุดท้ายพี่ตำรวจเขาก็เรียกไปตักเตือนแล้วก็ไปกระโดดตบกระโดดตบเสร็จแล้วเขาก็เอาแป้งอะสงกรานต์อะมาปะแล้วก็ปล่อยกลับบ้านเออให้วิ่งรอบรถด้วยให้วิ่งรอบรถ3 รอบ
1: ทำโทษง่ายดี
0: เด็กอยู่อ่ะเขาก็คงไม่รู้จะทําอะไรอ่ะมันก็เด็กอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: อืมแต่เขาก็บอกว่าหลังจากนี้ห้ามให้พี่เห็นแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เชื่อนะเราก็เชื่อตํารวจเพราะตอนเด็กๆเรากลัวตํารวจ
1: ใช่ใช่
0: เออเด็กจะแบบอย่านะแม่ให้ตํารวจจับอะไรเงี้ยนึกออกปะ
1: ใช่
0: โดนหลอกโดนหลอก
1: ตัวไปก่อนไงตำรวจดิ
0: เออเราก็ควรจะเกรงกลัวต่อกฎหมายนะ
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ืม
1: ใช
0: พ
1: ่
0: อโตขึ้นมาก็รู้แล้วว่าไม่ควรก็อ่ะก็บอกเอาไว้แล้วกันว่าใครที่กําลังแบบมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆดูดีๆจริงๆเพราะว่ากฎหมายมันไม่รองรับถ้าสมมุติเขาเกิดไปขับชนใครเกิดความเสียหายขึ้นมาแย่เลย
1: ปั
0: เ
1: ญ
0: นา
1: ห
0: ะ
1: าปัญหามันเยอะไง
0: อืมวันนี้หนูจะบอกว่าเมื่อวานเอ้ยสายแรกเนี่ยเขามาแล้วแล้วเขาจบไปที่บ่อใบไม้วันนี้นะคะก็เลยต้องให้เป็นหน้าที่ของพี่สมบัติว่าบ่อใบไม้จะเป็นเพลงอะไรดีจ๊ะ
1: บอกรักฝากใจอ่ะ
0: บอกรักฝากใจของอาสดใสรุ่งโพธิ์ทอง
1: ใช่ใช่
0: อ่าแล้วเราจะไปที่อักษรอะไรต่อละเนี่ยบอกรักฝากใจเนี่ย
1: น่าจะไปซอช้างหรอไปอย่างซอช้างอ่ะ
0: บอกรักฝากไม่มันต้องอยู่ในเพลงสิ
1: ต่อพี่เอารักมาฝากเป็นความรักจา
0: อ๋
1: ก
0: อ
1: ช
0: จบ
1: า
0: ท
1: ย
0: ี่ค
1: ค
0: ำ
1: น
0: ว่า
1: หน
0: บ
1: ึู่ ง
0: ชา
1: ส่งถึงสามใบขอฝากหัวใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจรักเจ้าที่เขาบูชา
0: หูชอช้าง
1: ชอช้างแล้วหรือเปล่าไป
0: ห
1: ยัง
0: ูหนูจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะตอนที่ได้สอเสือมาใช่ไหมมีคุณผู้ฟังพิมพ์มาในข้อความบอกว่าฝากคนหน้าไมค์นะคะเลือกอักษรนึกถึงเพื่อนด้วยเพราะมันยากจังเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราตั้งโจ
1: ไป
0: ทย์เราตั้งโจทย์ชอช้างเยอ
1: ม
0: ะ
1: ันไป
0: เยอ
1: ต
0: ะ
1: ามเพลงไงเอา
0: เอ
1: ตามเ
0: อ
1: พลง
0: ใช่ใช่เราไปตามเพลงเรามันกําหนดไว้แล้วทําอะไรได้ล่ะใช่ไหมล่ะเออ
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เออเพราะฉะนั้นเล่นต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าชอช้างนะคะ
1: ครับผม
0: ชอช้างไปคิดก่อนเยอะๆเออนะ
1: น
0: โ
1: ออ น
0: ้
1: คิดค
0: ย
1: ื
0: าน ก
1: เล
0: เ
1: ย
0: หมื
1: ออ
0: น
1: ่ะ
0: กันเนี่ยชอช้างเหรอช่างชั่ว
1: มีเยอะมีเยอะ
0: โชคเอ๊ะ
1: ม
0: อะ
1: ี
0: ไร
1: เยอะ
0: สักอย่างอ่ะลองดูไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะขอบคุณมากๆกับการเล่นสนุกด้วยกันนะจ๊ะเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: เอาทุกเสียงทุกสายเท่ากับคืนกล่าวหาแล้วกันครับ
0: อืมไม
1: ให
0: ่
1: ้
0: มีพิ
1: ร
0: เ
1: ั
0: ศ
1: กไ
0: ษ
1: ม
0: หร
1: ค
0: อ
1: ์ด้วย
0: พิเศ
1: เป็
0: ษ
1: นด
0: แ
1: ี
0: บบ
1: เจ
0: พิเศษอีกพิเศษกว่านี้อีกมีไหม
1: พิเศษก็ดีเจ
0: โอ้ยมีคนขอเพลงให้หนูทุกวันเลยเอ้ยเขินจังเลย

0: เพลงดีอ่ะต้
1: อ
0: ง
1: ่า
0: เหมาะกับดีเจด้ว
1: อ
0: ย
1: ๋อหรอหรอหรอเขาเรียกว่าจอไม่หยุดพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยอ่าขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่น้อย
0: ครับครับ
1: ตอบ
0: ค่ะพูดเลยเรียกว่าตาม
1: อ่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยระอะฮะ
0: ไอยระอะฮะ
1: โอเคขอบคุณพี่สมบัติมากๆนะ
0: ครับดูแลสุขภาพเดี๋ยวครับ
1: อันนั้นของหนูขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังแย่งหนูพูดหมดแล้วเนี่ยมงแซะก็แย่งหนูไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเนี่ยโถเดี๋ยวไปคิดใหม่ๆก่อนเดี๋ยวหาอะไรเล่นไปเรื่อยอะหนูอะบอกรักฝากใจจากอาสดใสลุงโพทองนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเก่าๆบ้างแล้วกันเนาะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชั่ว7ทีดี7หนนะเอ้ยชอช้างหนูเล่นไปแล้วฮ่าห้ามซ้ำนะโชคดีที่รักหนูจะบอกว่าหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกว่าให้มันเป็นชอช้างแต่มันก็เลือกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนคะมีเพลงอื่นไหมคะชั่ว7ทีดี7หนห้ามซ้ำนะแล้วก็โชคดีที่รักจากยอดรักสลักใจนะคะเทพธิดาผ้าสิ้นจากอาเสรีรุ่งสว่าง4ผลงานเพลงค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงชื่อนี้เพลงนี้มีชื่อว่าคําเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์ถามว่าทําไมหนูถึงเรียกว่าอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เพราะว่าเป็นคนที่แต่งเพลงให้หนูนั่นแหละเพลงจับจุดหัวใจนั่นแหละเออนะวันนี้อาจารย์เขามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะจ๊ะทุกคนเออนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นจะบอกว่าผลงานเพลงของอาจารย์อ่ะดังๆแบบเยอะมากนะคะนี่จริงๆโรคซึมเหล้าเนี่ยเหมือนจะใช่ด้วยเออเป็นเพลงที่อาจารย์เขาแต่งด้วยอย่างของน้องเมย์เนี่ยก็จะเป็นเพลงจับจูดหัวใจนะคะที่มียอดวิวแบบล้านวิวเนี่ยก็เป็นอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เหมือนกันที่เป็นคนแต่งเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโอ้บอกเลยว่าถ้าอาจารย์เขาเก่งขนาดนี้แล้วคำร้องทำนองก็ต้องเป็นตัวเองนะคะแต่งเองนั่นแหละนะสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะเรียบเรียงโดยเดอะเจซี่ค่ะน้องเมย์เคยไปงานที่ศรีสะเกษแล้วเขาเหมือนลองเครื่องเสียงอะแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักอาจารย์เลยยังไม่รู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงปรากฏว่าวันนั้นกำลังเหมือนเขาเทสเครื่องเสียงอะไรอยู่เนี่ยแหละแล้วอาจารย์เขาก็แบบเออเขาก็เลยร้องเพลงโรคซึมเหล้าขึ้นมาหนูถึงกับหันขวับเลยนะนึกว่าต้นฉบับเออคือแบบเพราะมากอ่ะแบบเสียงสดสดคือแบบโอ้โหกินขาดมากแล้ววันนั้นคือแบบถึงขั้นแบบเดินไปดูที่เครื่องเสียงเลยว่าใครร้องอ่ะเพราะว่าตอนนั้นศิลปินน่าจะยังไม่มีใครมากันแล้วก็แบบว่าตอนนั้นมีค่ายพีทีมากันเยอะอยู่พวกแบบน้องอาร์ตี้พวกอะไรเงี้ยเนาะแล้วอยู่ดีๆหนูก็เดินไปดูว่าแบบเอ๊ะใครนะทำไมเสียงดีขนาดนี้ปกติเราโรคซึมเหล้ามันอะไรนะมันก็มีความเป็นอีสานนิดนึงใช่ไหมวันนั้นเดินไปดูแล้วอ้าวคนนี้แล้ววันหนึ่งก็ได้มาร่วมงานกันนะคะก็เออแปลกดีเหมือนกันเอองั้นเพราะฉะนั้นนะคะฝากเพลงอาจารย์หนูด้วยแล้วกันนะคำเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์นะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ในช่วงจ่อคิวฮิตนี้ค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนี้ค่ะกลางดาวจากไลออนกาดบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ยังอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็จัดไป

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทคลองแงะ84บาทจังหวัดตรัง84บาทนะคะภูเก็ต86บาทสุราษฎร์ธานี88บาททำไมพุ่งสูงกว่าเพื่อนเขาล่ะนะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ90บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท50สตางค์นั่นเองนะจ๊ะมีคนถามว่าคุณเมย์เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรหนูเพิ่งนึกได้ว่าทำไมหนูถึงง่วงนอนอ๋อเมื่อวานหนูนอนไม่หลับไงหนูไปนอนตอน8โมงแล้วก็แบบ11โมงก็ต้องไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนอนน้อยจริงเออเพิ่งนึกออกนะเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังไม่ถามเนี่ยหนูก็ลืมเออแต่ว่าพรุ่งนี้หนูต้องออกจากบ้าน7โมงนะสิดูสภาพตอนนี้จะตีสองแล้วเฮ้ยนะเนี่ยคนเราชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันไปเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันใช่ไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วน้องเมย์รู้ว่างานที่ทำสิ่งที่เจอความทุกข์ที่เจอเนี่ยแต่ละคนก็หลากหลายนะคะอุ้ยสังเกตจากแต่ละสายที่โทรมาบางคนก็แบบเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาเป็นผู้พิการทางนู่นนี่นั่นกายภาพหลายๆอย่างใช่ไหมเราเนี่ยต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมอยู่กับคนที่อาจจะไม่ได้ดีกับเรามากนักนะคะน้องเมย์ก็เลยมีการนำกอดในทุกๆวันแบบนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์สักวันหนึ่งใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก็จะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆมากขึ้นน้องเมย์กอดตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาอย่างน้อยก็ต้องยิ้มให้ตัวเองในกระจกและเชื่อไหมว่ามันจะเป็นการดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตของเราเวลาที่เราว่าคนอื่นเวลาที่เราพูดถึงคนอื่นไม่ดีคนที่ได้ยินคือเราถูกไหมนะคะก็ขอให้มีพลังบวกด้วยกันละกันเนาะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านขายยาขออภัยร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเพื่อนเพลงหวานนี้ผลงานเพลงเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตตั้งใจมอบให้มากๆเพราะว่าเราจะไม่เจอกัน2วันอย่าลืมอักษรที่ต้องไปคิดด้วยนะคะชอช้างยากอยู่นะก็น่าจะยากกว่าทุกตัวที่ผ่านมานะคะลองดูก็แล้วกันว่าจะช่วยกันคิดได้หรือเปล่าเนาะนะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่บอกเลยว่าคลื่นไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมนักจัดรายการคนอื่นเขาถึงไม่ได้แจกไม่มีอันนี้แจกส่วนตัวอยากแจกเองนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ร่วมกิจกรรมกันด้วยก็ละกันนะคะตอนแรกนี่แอบจะใจอ่อนแล้วนะว่าเออไม่ต้องรอสิ้นเดือนก็ได้มั้งแจกวันที่15ไปสักจับฉลากวันที่15ไปสักชื่อนึงก่อนแล้วเดี๋ยววันที่30จับอีกชื่อนึงดีมั้ยเดี๋ยวลองดูงบประมาณชีวิตตัวเองก่อนนะแล้วถ้าแจกได้ยังไงนี่จะช่วยๆอ่ะเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะยังยิ้มได้มอบและเป็นกำลังใจให้กับ2วันที่เราจะไม่เจอกันเผื่อว่าดันไปเจอสิ่งที่ดีดันไปเจอสิ่งที่ไม่ดียังไงก็จะได้นึกถึงกันด้วยนะวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกๆเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

กลับมานะครับผมในวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะครับ3เพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงโลกของผึ้งนะครับของแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็นักสู้เลือดพญาหงส์นะครับจากโลมบุรพาฟ้าหงเหินนะครับผม3เพลงจบไปนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสบอสวัสดีแวมไพร์นะฮะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอเพลงใจคนคอยจากพี่กุ้งตวงสิทธิ์นะครับแล้วก็ทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่บุญญากรพี่ชยาพี่นักรบพี่จรัสนะครับพี่คิวเองพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับนี่ในชั่วโมงแรกนะครับคุณพี่เอกชัยครับพี่แมวซาว

0: ชอบหลับจากสุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าตอนนี้นาเดิมอากาศครึ้มๆนะครับเข้าใจเลยนะครับพี่จุรีนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าขอบคุณน้องเพชรที่เปิดเพลงให้นะครับนี่ขอบคุณครับพี่รัตดาขอเพลงหนาวแสงนีออนจากพี่ตะกะแตนด้วยนะครับนี่พี่สมคิดครับน้องแชมป์ไม่ได้เจอกันนานน้องแชมป์นะฮะทักทายนะครับพี่ประสิทธิ์พี่พินโยพี่บางปลาพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวีนะครับว่าดีกับผมนะบอกขอเป็นยินดีคืนใจเพลงของใครนะฮะผมลืมไปแล้วเพลงเนี้ย พี่ไตรรัตน์นะครับน้องณัฐพงศ์นะครับพี่สันทัศน์นี่ยังอยู่กันนะครับแล้วก็น้องลิซ่าใช่ไหมครับใครเอกดูซิแล้วก็พี่จรัสนะครับน้องแชมป์บอกว่าปีนี้จัดงานที่วัดภาษีไหมนะครับปีนี้วัดภาษียังไม่ได้จัดนะครับก็เอาไว้ปีหน้าแล้วกันแต่ว่าพอดีช่วงนี้ก็จัดงานรำลึกถึงคุณแม่ใช่ไหมครับแม่พึ่งเนาะที่วัดทับประดานเหมือนเดิมครับจัดมาตลอด3กี่ปีละ34ปีแล้วนะครับก็ถ้าสะดวกนะถ้าว่างเพราะว่ามันก็ไกลอยู่พอสมควรประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนถึงเมืองสุพรรณอีกนะฮะสวัสดีไปถึงพี่อิลิสานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะตัดยางค่ะนะครับทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมนะฮะ022481366น้องแป้งรอรับสายอยู่ณตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาซอนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ครับใครปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: ละครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: จบไปนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวีนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับระหว่างรอรับสายเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่รัตวันถามว่าแม่พึ่งเกิดวันอะไรคะจันทร์อังคารพุธอะไรงี้ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับนั่นสินะแต่ว่าผมกับคุณพ่อนะครับเปิดประมาณเกิดวันจันทร์ทั้งคู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแม่พึ่งเกิดวันอะไรนะฮะแต่ว่าลองเซิร์ชดูได้นะครับทาง Google แล้วกันนะฮะสวัสดีไปถึงป่าเดฟนะครับทักทายครับขอเพลงรักสาวนครสวรรค์ให้ป่าเดฟหน่อยนะครับพี่สันทัศน์นะฮะพี่สุคนกับเชิงนะครับทักทายครับพี่อนุชิตจากอุบลพี่จรัสครับพี่อิริสานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาในวันศุกร์ล้าๆอย่างวันนี้นะฮะก็ขอให้อีก2วันก็เป็นวันที่พักผ่อนสำหรับทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับป้าเดฟนะฮะทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงระหว่างรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรออยู่นะครับ02-248-1366ครับขออนุญาตจัดเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาเมื่อกี้นะครับหนาวแสงนีออนครับพี่ตะกะแตนชลดาครับ
3: สวัสดีค่ะเพลงนี้หนาวแสงนีออนนะคะ

0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: 三秋悠哉
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่ 7-Eleven ก็มีนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ดีกว่าเนาะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้าน้องเพชรเดี๋ยวขอกระแอมก่อน
2: โอ้ยขอกระแอมซะด้วยอืมนะฮะสวัสดีครับชื่อว่าพี่เพชรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไปคุยกับน้องเพชรตั้งนานเลย
2: พี่เพชรมาคุยกับน้องเพชรโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่เพชรเนี่ยเออจริงๆเราไม่ได้คุยกันประมาณกี่เดือนแล้วจำได้ไหม
3: ประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วมั้งไม่รู้สิ
2: 3-4 เดือนใช่ไหมแล้วตอนนี้ว่าพี่เพชรอยู่แถวไหนครับพี่ตอนนี
3: ้อยู่จังหวัดศรีสะเกษเหมือนเดิมค่ะ
2: ศรีสะเกษเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมพี่แถวนู้นอ่ะ
3: วันนี้ยังไม่ตกนะคะแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากเพราะว่ามันก็เมื่อวานตอนช่วงบ่ายสองบ่ายสามก
2: ็
3: ตกประมาณ20นาทีก็หายไปค่ะ
2: เข้าใจนะครับก็ถือว่าแบบตกปล่อยๆตกแป๊บๆเนาะก็ยังดีนะครับผมแล้วตอนนี้พี่เพชรทำอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่ายังทำงานอยู
3: ่พอดีพี่เป็นคนน้าเป็นคนพิการทางด้านสายตาค่ะ
2: อ๋อเข้าใจก็เลยแบบอยากจะมาฟังเพลงสบายๆเนาะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับผมพี่เพชรครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับเพลงที่พี่เพชรขอคือเพลง
3: ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อของเบียร์พร้อมพงค่ะขอมอบให้กับคือลูกทุ่ง FM 95ทุกคนพิเศษก็คือน้องแป้งน้องเพชรค่ะแล้วก็ขอมอบให้ลูกให้หลานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพให้เขามีกำลังใจต่อสู้ค่ะรวมทั้งตัวน้าเองด้วยค่ะ

0: มคุณนาก็เหมือนกันนะครับถ้าเข้ามาทํางานก็ขอให้สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคนเราเกิดมาต้องสู้เนอะนานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: เดี๋ยวกันนะคะ
0: ครับนะ
1: น้องน้องเพชรนาชอบน้องเพชรจัดเปิดเพลงแม่พึ่งมากเลย
0: โอ้ขอบคุณครับ
1: แต่ละเพลงเนี่ยเพราะมาก
0: ครับเพราะว่าเพลงแม่พึ่งเนี่ยมีเอาจริงๆนะมีเยอะมากแล้วแม่พึ่งเป็นคนที่ร้องแบบสุดทุกทางไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วก็สนุกแบบจัดไปเลยหรือว่าเพลงช้าก็คือแบบเศร้าแบบขนลุกเลยเอางี้ดีกว่านะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับผมก็คือเพลงแม่พึ่งมีเยอะมากอย่างนักร้องสมัยก่อนนะอย่างแม่พึ่งลุงเป้าสายันใช่ไหมครับลุงแอลยอดรักสลักใจก็เป็นคนที่ร้องเพลงกันผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1,000เพลงนะฮะซึ่งแบบเพลงเยอะมากๆเลยนะครับผม
1: น้องเพชรหาเพลงสงสารคุณนะเจอเรียงคะอันนี้เก่ามากเลยนะแรกๆเลยนะ
0: เพลงชื่อว่าอะไรนะ
1: สงสารคุณนาค่ะ
0: สงสารคุณนา
1: ค่ะแล้วก็เพลงน้ำตาลูกแม่ย่าด้วยค่ะ
0: น้ำตาลูกแม่ย่าอันนี้ผมเคยฟัง
1: นะค่ะ
0: สงสารคุณนาอันนี้ของใครนะครับของใครนะ
1: แม่พึ่งนั่นแหละค่ะ
0: ของแม่พึ่ง
1: แรกๆเลยค่ะ
0: โอ้ยสมัยเขาแบบอายุเท่าไหร่เองอ่ะ10 15 16ประมาณนี้ป่ะ
1: 11 12นะคะ
0: โอ้ยสมัยเด็กๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยพี่เพชรนี่ฟังลึกมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะ
1: ถ้ามีโอกาสนะคะเปิดให้ฟังเลยนะคะ
0: ได้เลย
1: ถ้าคนหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า
0: เข้าใจเข้าใจมันก็นาน
1: บางทีเขาก็ทำมันนานมากอ่ะ
0: สงสารคุณนาเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะสงสารคุณนา
0: จดโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับ
1: แล้วก็รักไม่อันตรายก็ช่วยเปิดให้ฟังหน่อยนะคะถ้ามีโอกาส
0: เพลงนี้ผมฟังอยู่รักไม่อันตรายนะครับผมขอบคุณมากๆครับนายเพชรครับรักษาสุขภาพนะครับ
1: คุ้มครองบุญรักษาหนูนะไม่ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยนะลูก
0: ครับผมเช่นเดียวกันนะครับนะ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะ
0: ขอบพระคุณครับนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับนายเพชรจากศรีสะเกษนะฮะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ขอเพลงนี้ฮะฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อนะครับจากเบียบพร้อมพงครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่านต่อด้วยผลงานเพลงจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเพลงนี้แทนคำอวยพรใต้บ้างกลางบ้างไม่ว่ากันนะคะขออวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาว FM 95ลูกทุ่งมหานครคิดฝันหวังอะไรขอได้อย่างที่ฝันทุกประการนะคะขอโชคดีร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาสู้ไปด้วยกันรวยไปด้วยกันเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะขอบคุณพวงมาลัยสวยๆจากน้องแป้งและพี่เล็กด้วยนะคะขอบพระคุณพวงมาลัยที่ฝากมาจากพี่สมทรงแฟนคลับนครปฐมด้วยนะคะท่านไหนไม่มีพวงเป็นเหรียญบาทเหรียญ5ก็ได้นะคะโอ้ยแซวเล่นอยากให้มาหากันใกล้ๆจับไม้จับมือกันนะคะเดี๋ยวท่านไหนที่อยากถ่ายรูปเดี๋ยวเรานัดเจอกันครั้งเวทีนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายด้วยโอ้ยขอบคุณจ้าพี่โอ้โหที่สมุทรสาครเนาะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

บทเพลงตามคำขอนะครับรักสาวนครสวรรค์จากพี่ลูกแพรไหมไทยนะครับก่อนหน้านี้ก็เขียนฝันไว้ข้างฟ้าเช่นเดียวกันนะครับจากพี่ราชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจากฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อจากเบียร์พร้อมพงนะครับอันนี้รับสายหน้าไมค์จากหน้าเพชรใช่ไหมครับศรีสะเกษนะครับจัดให้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียทักทายครับพี่จุ๊บแจงครับนะพี่วันวิสาช่างแจ็คเทวาพี่สุวรรณีพี่โสภักพี่จรูนพี่อาทิตย์จากเจียงใหม่เจ้านี่มาแล้วมาแล้วนะครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่มลิวันคุณพี่จินจินพี่จรัสครับพี่จิรวรรณครับป้าเดฟนะครับจัดให้แล้วนะครับรักษานครสวรรค์ให้ป้าเดฟนะฮะอาตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับ02 248 1366ครับ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: ครับผมในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับตอนนี้ก็อยู่ในชั่วโมงที่2กับผมเพชรพุ่มพวงทักทายไปถึงพี่ใหญ่ครับพี่สมศรีนะครับหรือว่าพี่หนูจงส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมพี่มาริวันพี่วิวัฒน์ NT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับพี่วันวิสาช่างแจ็คเทวานะครับพี่โสภักนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับโลเล็ก
4: โอ้ยสวัสดีครับพ่อพี่เล็ก
5: ครับ
4: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์กำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะ
5: ครับ
4: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: ไอ้ก็เพลงของน้องเมย
4: ์น้องเมย์
5: เพลงเจ้าชู้แต่เนี่ยคู่หนูเยอะ
4: อืม
5: คิดถึงรอย่าอีกแต่เดียวเอ็นเปิดถึงเป็นคลิปของรอย่าอีกถึงเน็กได้โคกเลยน้องเมย์เพลงนี้
4: ก็เลยแบบอยากฟังเพลงน้องเมย์เพลงนี้เนาะ
5: ครับ
4: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
5: เอาหมอไม่ให้รอย่าอีกเลยกันน้องเมย์ด้วย
4: ครับผม
5: หน้าใหม่ร่างใหม่ทุกท่าน
4: ได้เลยครับพี่เล็กครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่เล็กจำสโลแกนของเราได้ไหม
5: ไม่ได้
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
5: ครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้อัยรา
5: และไอ้อัยรา
4: อาห่า
5: อาห่าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาห่า
5: ไอยาราอาห่า
4: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่เล็กนะ
5: ครับ
4: ครับพี่เล็กรักษาสุขภาพนะครับ
5: ครับ
4: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองขอเพลงน้องเมย์อีกแล้วไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะครับจัดไปในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไป4เพลงสนุกสนานกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงนะสนุกสนานกันไปเมย์ไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะจากน้องเมธิชาหรือว่าดีเจเมย์ของเรานะครับรอสายคนโสดนะครับพี่หญิงลีศรีจุมพลสดอยู่รู้ยังนะครับจากสโมสรชิมิแล้วก็แค่โสดนะครับจากวงโซโลอิสนะฮะทักทายครับช่างแจ็คเทวาครับพี่วันวิสาครับพี่สมคิดจากศรีสะเกษนะครับแล้วก็พี่จุ๊บแจงพี่วิวัฒน์พี่มาริวันพี่รัตดาวันนะครับพี่พิธวัฒน์มาทักทายเนาะพี่สำรวยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นครับพี่กบจากจังหวัดตากนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับเอ้าเวลานี้ยังไม่นอนหรือว่าเพิ่งตื่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจ่อคิวฮิตวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้เพลงขี้เล่าบอกขี้ตัวนะครับจากน้องรวงข้าวอัญชนาครับสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจ่อคิวฮิตแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2 ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: Richard Richard
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับผมอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงจบไปนะครับมีเจ้านางเอ๋ยนะฮะจากเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็อบอวนจากเล็กรัชเมธนะครับอ่ะทักทายครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มนะครับทักทายฮะพี่ไผ่ตะกัวป่าครับคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุคนกับเชิงครับคุณพี่ธัญพัฒน์นี่แล้วก็สวัสดีครับพี่ช่วงครับสวัสดีคุณชายบอยสวัสดีทักทายครับพี่สุภัทรานะครับทุกท่านเลยนะครับ

พี่สาวพรมด้วงมาแล้วนะฮะพี่เนนนงนะครับสวัสดีครับผมพี่นันทาทุกท่านเลยครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: 3เพลงนะ3เพลงนะครับยุค90ยุค2000ประมาณนี้ก็เริ่มต้นกับบทเพลงความลับนะครับบทเพลงจากพี่มัมและโคนิกแล้วก็บทเพลงอย่าให้เขารู้นะครับจากอาจารย์มิกกี้นี่ตัวเรียกว่าอาจารย์แหละนะครับแล้วก็อาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับคิดถึงนะทั้ง2เพลงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นแนวร็อกบัลลาดนะครับนักร็อกบัลลาดเพลงช้าแต่ว่าดนตรีหนักแน่นแล้วก็เมโลดี้สวยงามนะฮะสวัสดีครับพี่นุ่นโอ้ยพี่นุ่นไม่ได้เจอกันนานนะต้องเป็นวันศุกร์ประมาณนี้นะครับอีกวันพี่นุ่นต้องแบบพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่ธัญพัฒน์นะคิดถึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พี่อนุภาพนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุคนกับเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเพลงม่วนทั้ง3เพลงเลยเนาะแล้วก็พี่เกียรติศราขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปถึงพี่หนูวันนะฮะพี่นันทาคุณชายบอยนะครับทักทายครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงชักเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้02-248-1366ครับ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับอยู่ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะสองเพลงจบไปครับมีอสงไขยจากพี่หญิงทิติการแล้วก็การละครั้งหนึ่งนะครับ

ากน้องปรางปรางทิพย์นั่นเองนะฮะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับพี่สุวรรณีพี่นันทาพี่พรชัยพี่คำเตยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เสาวลักษณ์นะฮะคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์นะครับพี่สุชาดาพี่สุมาลาพี่สุคนกับเชิงพี่นุ่นกฤษพร

0: ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีก2เพลงครับจัดให้ครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีคู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะแล้วก็กสานาคานะครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์สวัสดีครับทักทายไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นวลจันทร์พี่กนกนุชใช่ไหมครับผมสวัสดีครับบอกว่าปลูกบ้านอยู่ในสวนยางค่ะใช้วิทยุฟังเพลงนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยครับนี่น้องโอมทักทายนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยพี่สุดสาครนะฮะทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็น

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ02-201-4364เพลงจบไปนะครับมีรักหยอกหยอกเอาไปบอกแม่เธอจากน้องสยามโมนะฮะแล้วก็เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับจากน้องลิลลี่แล้วก็ยิ่งเย้าหญิงร้อยนะจากพี่บ่าววีนั่นเองนะครับทักทายไปถึงน้องปามี่นะฮะอ้าวบอกว่าอ้าวทำไมวันนี้ทำงานครับปกติไลฟ์วันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่ารวมเสาร์อ๋อไม่สำหรับพี่นะตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นวันศุกร์ไงวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะฮะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ยังพักผ่อนนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับผมสวัสดีพี่ปลายฟ้าพี่วัชรีนะฮะหลังวัชรีสวัสดีครับพี่สุมาลาทักทายนะครับผมแล้วก็ใครอีกขอดูซิคุณชายบอยพี่สุภัทราพี่อินทรีแดงนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนนะครับพี่ละไอนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงช้างเผือกขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ส่งข้อความกันมาทาง SMS นะครับ4689400บอกว่าเปิดวิทยุทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับแต่ว่านอนหลับนะฮะขอบพระคุณครับแค่เปิดพวกเราก็ดีใจแล้วนะครับสวัสดีไปถึงจากลูกน้องที่กระบี่ขอเพลงไม่เคยไม่คิดถึงให้นายหัวชิดที่อำเภอฉวางด้วยนะครับนี่ไอ้กว้างนะฮะสวัสดีครับพี่ปลายฟ้าครับพี่จรัญครับพี่สุมาลาน้องออนทิชาสวัสดีค่ะสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะพี่ตู่ใช่ไหมครับพี่ตู่เนาะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่หนูริงนะฮะพี่ก้านกล้วยคุณหลังบัชรีนะฮะทักทายนะครับอย่ารอช้าครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตีสองถึงตีห้ากับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบู้ดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ันทิต
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในเช้าของวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนนะคะอรุณสวัสดิ์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทั่วโลกทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect จะเห็นของแปลกเนี่ยนะคะก็คือ DJ นี่แหละพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่งวดนี้ก็ไปซื้องวดหน้างวดหน้าไม่ถูกเราก็จะซื้อต่อไปด้วยความอดทนเป็นยิ่งหนักนี่กดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้พี่น้องมีเงินมีทองในครอบครองมีความสุขรายงานสังกัดรายงานตนแล้วก็ต้องทักทายพี่น้องที่เคารพยิ่งนะคะต้องทักทายก่อนนะคะคุณฮักพอกำกาคุณประวิตรจันทะเสนคุณวิสูตรอรุณสวัสดิ์คุณสุวรรณีข้องลิมคนนี้แฟนดิฉันเนี่ยคุณสุวรรณีเนี่ยนะคะเป็นแฟนมานานนานสวัสดีค่ะคุณบุญยฤทธิ์จันเต็มนะคะคนนี้จำได้ว่าอยู่เกาะลันตาดิฉันชอบมากเกาะลันตาเนี่ยเวลาไปเนี่ยนะคะจะเป็นเกาะที่ไว้พักผ่อนจริงๆแล้วเวลาไปเนี่ยจะไม่อยู่ต้นเกาะนะดิฉันจะไปนู่นเลยสุดเกาะเลยสุดของเกาะตรงนั้นเป็นที่ดินของตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งไปเปิดรีสอร์ทไว้พอสุดถนนใช่ไหมดิฉันก็จะไม่ตรงต่อไปที่ประภาคารนะดิฉันจะตัดตรงลงล่างเลยนะเออชนิดหน้าทิ่มตกเลยอ่ะพวดลงไปแล้วก็จะเป็นหาดส่วนตัวเนาะนี่เดี๋ยวก็จะไม่ส่วนตัวหรอกสวัสดีค่ะคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยคุณหนุ่มเพชรภูไทยนะคะแล้วก็คุณเอิร์กหมายดีมีคนถามต่อนะว่าดิฉันตัดผมที่ไหนไม่บอกเป็นความลับถ้าความลับหลุดนี่มันก็ไม่ใช่ความลับจริงๆอ้างอ่านว่าความลับดิฉันก็ลีลาไปเนาะสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณอรุณีเชื้อพูดดีคุณอเกณฑ์เจริญพรคุณป้าเป้าทักต่อคุณวิรัตเหมพลเทพเจสุไก่โทษประจำการหน้าเตาแล้วนะจ๊ะอันประมาณนี้นะคะอืมฮะแล้วก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้สิทักทายเสร็จเหตุการณ์สำคัญในวันนี้ในประวัติศาสตร์โลก

ของวันที่6มิถุนายนปีพ.ศ. 2487เป็นวันดีเดย์เป็นวันเริ่มต้นของยุทธการนอร์มังดีช่วงของสงครามโลกครั้งที่2โดยกองกำลังพันธมิตรยกพลขึ้นบกครั้งแรกเพื่อปลดปล่อยยุโรปจากการยึดครองของนาซีเยอรมันนอกจากนี้ย้อนไปเมื่อปี2187โอ้โหนานนะกองทัพแมนจูค่ะโอ้ก็บุกยึดกรุงปักกิ่งนำสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์หมิงเนาะประมาณนี้คุณผู้ฟังและนะคะเอ้าเอ้ยพี่น้องมาอีกนะคะเอาทักพี่น้องก่อนคุณพิทักษ์ยอดสุทธิสวัสดีค่ะคุณสุนิสาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสือนะจ๊ะทักอีกทักอีกคุณอารมณ์อนุวงศ์สวัสดีค่ะคุณหานมิตรไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสมชายนิ่มฟักคุณเพ็ญประภาคงขาวคุณสมชายบุญสวัสดิ์ค่อยๆหาเดี๋ยวเจอพี่น้องของดิฉันอุ้ยพยากรณ์อากาศก่อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเรามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกฝนเยอะแล้วก็ภาคใต้จะเป็นฝั่งตะวันตกนะคะพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะคะในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะขึ้นลมในอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะสูงประมาณ 2-3 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 40-60% โดยเฉพาะในช่วงเย็นนี้ฝนจะมานะจ๊ะมาจากคุณทักไทยมาจากคุณวีรศักดิ์แช่แต้ท่องนะคะจากทันโตคุณรัชนีกรรุจิวรกุลคุณวรรณาทิพย์คุณวรรณาทิพย์วงศานะคะถามว่าสบายดีไม่สบายดีค่ะคุณวันนีสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะถามว่าทำไมดิฉันอารมณ์ดีก็ไม่มีอะไรให้ทุกข์อร่อยเด็ดเอตโลดีกว่าบายแมมบุรีรัดต้มยำปลาหมึกคนใต้เนาะดิฉันเป็นคนปากใต้พูดไม่เยอะตั้งกระทะเปิดไฟเติมน้ำเปล่าน้ำเดือดก็เรียงใส่หัวหอมทุบปลาหมึกพริกขี้หนูทุบใบกระเพราน้ำเดือดอีกทีปิดไฟบีบมะนาวเอ้ยเมนูนี้นะคะเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานไม่มีเหมือนคนปากใต้หวานไม่มีมีเปรี้ยวเผ็ดร้อนนี่แหละนะนี่แหละคนใต้แท้แต่ถ้าจะให้ชื่นใจต้องนี่เลยหน้านี้กระท้อนมาแล้วกระท้อนแช่บวยหวานอมเปรี้ยวเหมือนสาวปากใต้คนนี้แหละคุณผู้ฟังทานเพลินแล้วก็แบ่งปันความสุขด้วยการบรรจงปลอกเปลือกกระท้อนแล้วก็บังเฮ้อบังให้รอบลูกเลยนะจากนั้นหย่อนแช่น้ำเกลือเพื่อที่จะลดความฝาดทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงเดียวนะคะจากนั้นก็ล้างออกแช่ด้วยน้ำปูนใสนะอีกสักพักใหญ่ๆประมาณ2ชั่วโมงได้อยู่พี่น้องนะมันจะช่วยให้เนื้อเนี่ยกรอบระหว่างที่รอก็ตักน้ำมาเอาบวยหวานนี่แหละใส่ลงไปเอาบวยเค็มใส่ลงไปบวยหวานก็ 2-3 เม็ดบวยเค็มก็สองสามเม็ดต้มไปให้เดือดบุดๆๆๆนะผักเสร็จแล้วก็เอาน้ำเชื่อมใส่ลงไปน้ำเชื่อมนี่ต้องเย็นก่อนนะจากนั้นก็กระท้อนเมื่อกี้นี่แหละที่แช่ไว้ในน้ำปูนใสก็บีบบีบบีบน้ำปูนใสออกแล้วก็เอากระท้อนแช่ลงไปในน้ำบวยเนี่ยน้ำบวยหวานบวยเค็มนะคะแช่เลยแช่ตู้เย็นข้ามคืนเลยยิ่งแช่นานก็ยิ่งเข้าเนื้อหวานอมเปรี้ยวกรอบอร่อยน้ำไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยต้องบอกว่าน้ำลายไหลย่อ ประมาณนั้นพี่น้อง

ไอ้ยาถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อแล้วนะคะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วเร็วนะคะมาถึงช่วงนี้แล้วคุณผู้ฟังไหมเจอแบบนี้แล้วห้ามสนใจปิดแอปนะคะปิดเลยนะคะไม่ว่ามันจะเด้งขึ้นแล้วเด้งขึ้นอีกก็ไม่ต้องสนใจกดทิ้งทันทีข้อความที่มามันจะเด้งแบบนี้ยินดีด้วยที่คุณเป็นผู้ชนะคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนโอ้โหเป็นล้านก็ไม่ต้องสนใจนะคะมันจะบอกว่าคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนในวันนี้รางวัลของคุณตอนนี้คือแต่เด่นๆๆก็ว่าไปนะ 108,000 ประการนะคะตอนด้านล่างลงมาจะมีปุ่มเขียนว่าตกลงอันมันแหละพี่น้องกดจิ้มไปเงินหายนะคะห้ามกดห้ามกรอกข้อมูลทุกอย่างปิดทันทีปิดทันควันอย่าให้ความโลภกำเริบขึ้นลูกตาเข้าสมองลงหูโอ้ยห้ามเด็ดขาดนะคะมิจฉาชีพไม่ได้รักคุณเข้าแล้วค่ะแต่หลอกเข้าแล้วคุณรู้ฝังดูดเงินคุณน้ำหมดนะจ๊ะเออโอ้ยเหนื่อยชีวิตนี้มันอยู่ยากจริงนะจ๊ะเออมานี่ดีกว่าอันนี้ง่ายนะคะพยุงกันเที่ยวแบบเก๋ายกแก๊งนี่คุณผู้ฟังติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงนะจ๊ะนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมพอดิฉันจัดรายการเสร็จปั๊บดิฉันก็พุ่งมุ่งหน้าเลยคุณผู้ฟังเอ้ยไปที่สวนรมณีนาถนี่อยู่ตรงด้านหลังของเสาชิงช้าไปไม่ไกลคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไปวิ่งงักแงกยักแยกมีเพื่อนฝูงนะที่เป็น FC เนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วปั๊บเพราะว่าเราไปเช้าใช่ไหมวัดยังไม่เปิดวัดยังปิดประตูอยู่พอได้เวลาแล้ววัดก็เปิดประตูก็ไปไหว้พระวัดสุทัศน์ไหว้พระนโมตัสสะภะคะวะโตโอ้ยเสร็จแล้วก็ไปเงยหน้ามองไปที่เสาวัดสุทัศน์นะไม่ใช่เสาด้านนอกนะเสาอุโบสถก็จะเห็นเปรตวัสุทัศน์อยู่ที่1 2 3 4อยู่ที่แถวที่4นะนับจากด้านในนะคุณผู้ฟังนะโอ้โหมองขึ้นไปโอ้โหตัวยาวเป็นเปรตนี่แหละเปรตวัสุทัศน์มันอยู่ตรงนี้เองแต่สูงนะเราต้องเงยคอขึ้นไปแต่ถ้าเราขย่งไอ้ยาจะระวังนะอย่าสูงมาก ไหว้พระเสร็จนะโมตัสสะปั๊บเสร็จนะก็เดินเลี้ยวใช่ป่ะผ่านตลาดตอกหม้อดิไปไหน

น่ะไปวัดราชบพิตรก็ไปถึงได้ก็หน้าโมตัสสะอุ้ยเป็นวัดที่สวยงามหรูหรามากนะเออเดี๋ยวใจล่มล่มนะเดินออกจากวัดราชบพิตรมาก็มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็เออเอาใหม่ท่องต่อ3 วันเข้าไปแล้วนะคะจากนี้ก็อย่าเพิ่งเริ่มเลยนะก็ย้อนกลับมานะคะก็ไหว้เทวสถานไหว้ศาสนสถานฮินดูนะคะก็มีพระพิฆเนศอ่ะก็ไหว้ไปเหมือนเดิมมีคำให้ท่องเยอะแยะมากมายเห็นปะ4 วัดเข้าไปแล้วอุ่นแน่จากนี้ก็ท้องเริ่มหิวคราวนี้ก็เดินวนดีแหละคุณรู้หรือไม่ต้องคิดเยอะนะไปร้านแรกเลยนะเดินวกกลับมาตรงนั้นเขาเรียกว่าตรอกตลาดตรอกหม้ออันแน่รู้ว่าตลาดเทสานะมีชื่อทางการว่าชุมชนราชบพิตรพัฒนาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละคุณผู้ฟังนะก็เดินเป็นวงกลมน่ะนะคะเป็นตลาดเช้าที่คึกคักสุดอลังการเขาเริ่มแต่ตี 5นะไปจนกระทั่งถึงสักประมาณ10 โมงเช้าก็อยู่ใกล้อยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างวัดสุทัศน์กับวัดราชบพิตรในพื้นที่ใกล้เสาชิงช้าแถวๆนั้นแหละแล้วก็อีกที่หนึ่งก็มันก็ใกล้กันนะสาราว่าการกรุงเทพมหานครน่ะก็เอารถลงไปจอดที่ใต้ดินของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสียค่าจอดก็20 บาทโอ้ยบริการดีจริงๆนะคะในตรอกหม้อเนี่ยนะคะเป็นตลาดเนาะก็มีอุ้ยสารพัดคุณผู้ฟังยำมะเขือเผากุ้งทะเลอุ้ยกุ้งทะเลร้านนี้นี่คนขายน่ารักมากนะถ้าไปซื้อบางแสนเนี่ยนะคะกุ้งลายเสือก็ตกประมาณกิโลหนึ่งก็800-900แต่ถ้าซื้อที่นี่ก็600ใส่เท่ากันโอ้ยสุดมือสุดนิ้วมือนิ้วโป้งไปจนถึงนิ้วกลางดิฉันนะสุดมือได้เป็นคืบแบบนี้คุณผู้ฟังนะก็เอามาทำอะไรหรอมันเป็นกุ้งทะเลสดนะก็เอามานึ่งเกลือไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเวลาซื้อนะคนขายเขาก็จะตัดหนวดให้ตัดเนอะจะสั่งไงก็ทําให้หมดแหละแต่ว่าดิฉันก็ซื้ออย่างนั้นแล้วก็เขาจะใส่น้ําแข็งให้ด้วยแล้วก็มีกล่องโฟมนะเรียบร้อยได้แล้ว กี่กิโลก็ว่าไปตามสะดวกนะคะอ่ะอีกร้านหนึ่งพลาดไม่ได้เลยยำมะเขือเผาพูดแล้วน้ำลายไหลนะกูคิวยาวเลยอีกร้านหนึ่งก็ด้วยฟังชื่อว่าร้านอาซิลนะอาซิลเนี่ยนะคะก็จะมีหมั่นโถหมั่นโถนุ่มนุ่มนะรับทานกับหมูแดงนะฉ่ำเขาย่างแล้วฉ่ำมากเลยมีซี่โครงหมูด้วยนะซี่โครงหมูเขาก็เป็นน้ำแดงอ่ะก็จะฉ่ำคือกันแหละแล้วก็มี3 ชั้น 3 ชั้นนี่ดีฉันชอบมากก็มีหนังด้วยใช่ไหมบอกเขาจะถามว่าสับไม่สับมาเป็นเส้นยาวๆเลยนะก็บอกว่าสับเวลาสับนี่เขาจะหนาเลยคุณผู้ฟังหนาประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะเหมือนกินเมืองจีนยังไงยังงั้นเลยเวลาดูหนังสั้นอ่ะหนังจีนเนี่ยคุณผู้ฟังสับยังไงยังงั้นเลยนะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยสัมผัสเนี่ยมันจะมีความฉ่ำของซอสเค็มหวานหอมโอ้โหมาดิเอ๊ะสัมผัสอ่ะคุณรู้ฟังเวลาเคี้ยวนะลูกค้าร้านนี้ยาวมากเป็นแถวเป็นแนวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือเวลาไปเนี่ยนะคะอาคารทั้งหมดจะเป็นสถาปัตยกรรมจีนโปรตุเกสที่นั่งไม่มีนะก็ต้องหิ้วกันกระหล่องก๋องแก๋งมานี่เลยย้อนกลับมานิดเดียวนะคะร้านชื่อว่าสิริพรโภชนาเขาก็ขายข้าวหมูแดงนะไม่กินต้มยำกุ้งเอาไม่กินเราก็จะมากินนี่ไงมันโถเนี่ยที่ซื้อมาจากอาซิลนี่แหละก็ใส่ร้านนี้นั่งเราก็สั่งข้าวต้มปลากระพง80 บาท100 บาทคุณผู้ฟังใส่เข้าไปเลยคุณผู้ฟังเอ้ยชีวิตเหมือนอยู่เมืองจีนแต่อร่อยแบบไทยๆจากนั้นก็เริ่มแหละอิ่มแล้วใช่ไหมร้านนี้จ่ายตังค์ก็เดินไปร้านซาลาเปาฝากเดียวกันเลยนะถัดจากซาลาเปาซาลาเปาก็จะมีไส้หมูแดงใส่ไข่เค็มอีกไส้หนึ่งที่ดิฉันชอบนะก็จะเป็นไส้ถั่วดำใส่งาดำถัดไปอีกร้านหนึ่งอยู่ด้านเดียวกันหมดเลยกับสิริพรโภชนาเนี่ยนะคะคือเดินด้านซ้ายมือของถนนนะถนนมหันนบที่จะตรงไปศาลเจ้าพ่อเสือนี่แหละไม่ต้องข้ามฟากไปทางไหนละนะก็มีร้านกุยช่ายกุยช่ายก็จะมีไส้กุยช่ายไก่ไส้หน่อไม้ไส้เผือกโอ้โหพอตรง

ไปป้าเปียวซ้ายร้านเจนีนะเผือกหิมะทอดอุ้ยคุณรู้ฝังอุ้ยชิ้นเบลมบลาใหญ่โตเคี้ยวนี่ได้ดังใจพอข้ามถนนละคันนี้ข้ามถนนไปด้านเดียวกับศาลเจ้าพ่อเสือนะหมูเต๊ะแล้วก็ถัดไปก็คือราดหน้าไม่ต้องไปไหนเลยราดหน้าทะเลร้านนี่แหละคุณรู้ฟังเลือกตามสะดวกแล้วก็ถัดไปนะจะต้องกินข้าวไม่กินหวานสันดานพระเอกก็ว่าอย่างนั้นคนโบราณก็พูดนะบัวลอยไข่หวาน แล้วก็ตบท้ายด้วยลูกชิ้นปิ้งอ๋อเหอเข้าซอยไปอีกน้อยหนึ่งนะซอยตรงสามแพร่งอ่ะแพร่งสรรพศาสตร์ตรงนั้นอ่ะเดินตรงเข้าไปคุณผู้ฟังจะมีร้านขายขนมพวกข้าวฟ่างแล้วก็กล้วยบวชนะคะขนมโบราณอ่ะคุณผู้ฟังขนมแบบเป็นน้ําแกงอ่ะแล้วก็มีที่นั่งให้ด้วยเนาะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยมันมีความสุขโหยนี่คุณผู้ฟังแล้วก็นะเอาคุยเรื่องกินแล้วมันไหนๆก็คุยละคุยเรื่องน้ำปลาดีกว่าน้ำปลาเนี่ยนะคะเขาเติมน้ำตาลมานะในน้ำปลามีน้ำตาลผสมอยู่จริงโดยกระบวนการผลิตน้ำปลาเนี่ยนะคะจะเป็นการเอาปลาเนี่ยมาดองกับเกลือเพื่อให้น้ำเลือดน้ำหนองของปลาเนี่ยหมักออกมาเนี่ยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลเพื่อตัดเค็มแล้วทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นซึ่งน้ำปลาแต่ละประเภทเนี่ยนะเขาก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นสูตรทั่วไปนะก็จะผสมน้ำตาลประมาณสัก 1-6.5% ขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อบางรายก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมมีการแต่งสีคาราเมลเข้าไปอีกสูตรหนึ่งเป็นน้ำปลาสูตรคีโตอันนี้คือไม่มีน้ำตาลเลยหรือไม่ก็ไม่ถึง 1% โดยจะใช้กรรมวิธีหมักปลาทะเลกับเกลือตามธรรมชาติ 100% แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตรใช้สารให้ความหวานแม้น้ำตาลจะเป็น 0% แต่ก็จะใช้พวกหญ้าหวานพวกซูคราโลสแต่งรสให้ละมุนแทนน้ำตาลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ควบคุมน้ำตาลเนี่ยคนเป็นเบาหวานนะเอาว่าง่ายๆนะคะเวลาอ่านฉลากเนี่ยมันจะต้องพลิกดูว่าสัดส่วนน้ำตาลวัตถุดิบเป็นยังไงเพื่อเช็คเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลแล้วก็มองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือจำกัดปริมาณการกินนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยนอกจากโซเดียมจะสูงแล้วนะคะยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยถามมาว่าพี่แหม่มน้ำปลาหวานโอ้โหยาน้ำปลาหวานเป็นเครื่องจิ้มผลไม้ที่มีสัดส่วนของน้ำตาลสูงมาก8ถึง15กรัมต่อปริมาณ1ถึง2ช้อนโต๊ะเนื่องจากว่าใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหยุดได้หยุดพี่จิ้มให้น้อยนะคะโอ้ช่วงนี้น้ำปลาหวานนะจิ้มกับเนี่ยมะม่วงอ่ะเนาะอร่อยนี่ว้าปะ

หเพลงเพราะเพลงไพเราะเพราะพริกมากนะคะทักทายพี่น้องกันเด้อพี่น้องงอนนะคะวันนี้คนที่ทักมานะคะทาง LTM FM 95คือคุณสวัสดิ์ดอนเสือตามต่อมาด้วยคุณวันเพ็ญคุณสุวรรณีข้องหลิมเป็นคนที่3คนที่4ลุงต่อยแก่แล้วคุณเมตตาเทพชูเป็นคนที่5ถัดมาเป็นคุณวันนีสวัสดีคุณประสิทธิ์ชนะรบสวัสดีค่ะคุณมาทองแล้วก็ฮัลโหลนะดิฉันเองบอกว่าปุกนาก้าคนใต้ที่จะไม่พูดยาวไม่พูดนาฬิกานะพูดนาก้า ปุกตึ๊กปุกก่อนเวลานะคะมารอฟังหลานจัดรายการนะเดี๋ยวหลานจะนินทาให้ มีความสุขนะคะสวัสดีคณะเล็กที่เคารพรักคนกระบี่อยู่ชายขอบไปทางพังงานะเออนะคะตัดถัดมานะคะพี่เอ๋ยสวนสยามนี่แฟนประจำนะคะพี่เอ๋ยนี่ชื่อภัทรพรคณะเจริญนะคะเป็นคุณย่าของน้องเวลานะการเวลาเนี่ยน้องเขาน่ารักมากอันนี้ก็ขาประจำค่ะเจสุไก่ทอดจากจังหวัดตราดนะคะโอ้สวัสดีค่ะคุณสุชาดาคุณจิตราศรีจันทร์คุณภาวนาขันธบุญนะคะนี่คือรายนามของผู้ที่ทักมาทาง LTM FM 95เดี๋ยวจะทักต่อนะคะช่วงนี้กลับมาก่อนเป็นช่วงของมีเงินมีทองรวยไม่ไหวแล้วเว้ยเขาว่ากันแบบนี้นะเออรวยจริงๆพี่น้องตลาดข้าวเอเชียราคาพุ่งในรอบเกือบ20ปีโดยข้าวขาวไทย

ไทยนะคะข้าวขาวไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานอ้างอิงของตลาดข้าวเอเชียพุ่งขึ้นนะภายในเวลาเดือนเดียวเนี่ย 20% ส่วนสัญญาซื้อขายข้าวในตลาดชิคาโกก็เพิ่มขึ้น 15% ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะภาวะเอลนิโญร้อนและแห้งแล้งขณะที่สงครามอิหร่านเนี่ยนะคะก็ทำให้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีราคาดีดทะยานซึ่งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติก็แจ้งค่ะว่าปุ๋ยไนโตรเจนของประเทศไทยกัมพูชาและฟิลิปปินส์ราคาก็พุ่งขึ้นไป 40-50% ฟิลิปปินส์ก็เตือนนะคะหากเอลนิโญรุนแรงต่อไปจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง 7 แสนตันคิดเป็น 3.5% ของเป้าหมายการผลิตภาพรวมทั้งปีโอ้โหข้าวสารก็ปรับสิปรับขึ้นสูงกระสอบหนึ่งก็ตก100 บาทนี่ราคาในประเทศไทยเนื่องจากว่าตลาดส่งออกเนี่ยเขาคึกคักสมาคมส่งออกข้าวไทยก็แจ้งข้าวขาว 100% ชั้น2นะปรับขึ้นจากกระสอบละ 1,320 บาทเป็น 1,420 บาทปลายข้าวปลายข้าวที่เป็นปลายข้าว A1 เลิศนะ A1 เลิศนะคะพี่น้อง A1 เลิศเนี่ยปรับขึ้นจาก 1,230 บาทเป็น 1,250 บาทต่อกระสอบปลาปนไม่ปนปี้ปลาปนนะคะทุกเกรดเลยปรับขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมอันเนื่องมาจากสถานการณ์เปรูยังคงห้ามจับปลาเพราะฉะนั้นปลาปนไทยราคาขึ้นค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับขึ้นจากหาบละ774บาทเป็น792บาทต่อหาบกากถั่วเหลืองนำเข้าค่ะเวลานี้นะคะราคาที่กิโลละ16บาท40สตางค์แต่แนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นสุกรแปลว่าหมูหมูแปลว่าสุกรค่ะไม่ใช่เพลงผู้ใหญ่ลีที่บอกว่าสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดานั่นนะตอนเด็กๆเพลงนี้ดังประมาณปี2506ถึง2509พี่น้องสุกรนะคะสุกรหน้าฟาร์มสุกรมีชีวิตนี่แหละนะคะภาคตะวันออกค่ะซื้อขายกันที่56ถึง60บาทต่อกิโลกรัมภาคอีสานเนี่ยนะคะ64ถึง66บาทภาคเหนือ62ถึง64บาทและภาคใต้62บาทต่อกิโลกรัมส่วนสุกรที่เป็นลูกหมูอ่ะนะน้ำหนัก16กิโลกรัมราคายืนอยู่ที่ 1,300 บาทต่อตัวก็ต้องเอาไปขุนต่อนะจนเป็นอีโบนะอีโปนี่ก็แม่พันไงก็ค่อยเอามาขายนะไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ35บาทส่วนไก่ไข่แต่เป็นลูกไก่ไข่นะทรงตัวอยู่ที่ตัวละ28บาทไข่ไก่ค่ะแต่เป็นแบบคละหน้าฟาร์มเอาไว้รับทานนะฟองละ3บาท60เป็นราคาที่ทรงตัวต่อเนื่องคราวนี้ก็มาต่อที่ผลไม้มาต่อที่ผลไม้เหาะไม่ใช่เหาะคนใต้เรียกเหาะไม่เงาะนะเหาะหอนกฮูกนี่นะเงาะตราดนะคะราคาสุดชาวสวนก็หวั่นว่าจะร่วงลงอีกช่วงต้นฤดูราคาก็สูง33-36บาทต่อกิโลก่อนที่จะปรับลงมาเหลือ22บาทถึง25บาทต่อกิโลโดยปีนี้ทางจังหวัดมีผลผลิตแสนกว่าตัน 160,000 ตันโดยประมาณนะคะเพิ่มขึ้นถึง 5% ออกสู่ตลาดเนี่ยนะคะวันหนึ่งก็300ตันใช้สำหรับการบริโภคในประเทศเนี่ย 92% ส่วนอีก 8% ส่งออกไปเวียดนามมาเลเซียและจีน 8% ถือเป็นจำนวนไม่มากพ่อค้าก็แห่ทิ้งมัดจำหวั่นว่าตนเองหรือว่าลงของตัวเองเนี่ยจะระบายสินค้าไม่ทันเพราะว่าตลาดเงาะเนี่ยไม่ใช่ตลาดขนาดใหญ่เหมือนตลาดทุเรียนมังคุดและลำไยประกอบกับกระบวนการคัดแยกการแพ็คเนี่ยนะคะต้องใช้แรงงานในการแยกเงาะเนี่ยค่อนข้างที่จะมากทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเงาะเนี่ย13-18บาทต่อกิโลกรัมเมื่อรวมค่าปุ๋ยค่าแรงค่าน้ำมันค่าดูแลเอามาขาย22

25 บาทนี่แหมมันปริ่มเหลือเกินนะปริ่มปริ่มจะขาดทุนไม่ขาดทุนอ่ะเพราะฉะนั้นเขาหวั่นใจเขาก็เลยทิ้งเหมาเงาะคือจ่ายตังค์ไปแล้วละจองแต่ตอนจะไปเอาอ่ะทิ้งนะคะตอนนี้ชาวสวนก็ต้องระวังให้มากก็ถามพี่น้องประชาชนล่ะค่ะเอ้ยนะว่าชีวิตเดือนที่6เดือนนี้เข้าเดือนที่6แล้วนะคะของปีมันเอ็นไปทางไหนมันเอ็นไปในทางที่รวยไม่ไหวแล้วฟุ้ยหรือว่าทุลักทุเลทุลักทุเลศนี่คุณรู้ฟังนะชีวิตต้องสู้วันต่อวันไหมหรือว่าชิวชิวสิวสิวสบายสบายอันนะหรือว่าเหมือนคนใกล้หมดบุญอ่ะเออดิฉันก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ละคนนี่สภาวะไม่เหมือนกันนะไหวหรือไม่ไหวยังไงยังไงพี่น้องมันก็ต้องไหวเหมือนแม่น้ำทางเหนือไหลลงทางใต้ชั้นใดชั้นนั้นจากแม่ปิงล่องลงมาปิงวังยมนาฏมารวมกันที่ปากน้ำโพไหลลงมาเป็นเจ้าพยาก่อนที่จะออกไปที่อ่าวไทยล่องแม่ปิงจัด

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
4: เมื่อต้นชั่วโมงคุยเรื่องของตลาดกุ้งที่ตรอกหม้อใช่ไหมคะเออคุยไปใหญ่เลยใช่ไหมมาถึงตรงนี้มาเลเซียเนี่ยนะคะเขาระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งลายเสืออันนี้ตัวจะโตกุ้งแชบวยกุ้งทะเลนะคะกุ้งขาวกุ้งขาวโดนด้วยนะคะกุ้งขาวเวนนาไมอันนี้กุ้งเลี้ยงนะคะกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินมีผลตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็การส่งออกกุ้งของไทยเนี่ยนะคะเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนมูลค่าเฉลี่ย44ล้านบาทนะคะเดือนหนึ่งก็จะส่งออกได้ประมาณ44ล้านบาทเมื่อเขาปฏิเสธการนำเข้ากระทรวงพาณิชย์ก็เลยผลักดันที่จะส่งออกไปที่จีนสหรัฐญี่ปุ่นและอาเซียนอื่นนะคะคาดว่าจะดูดซับผลผลิตได้เดือนหนึ่งอะต้องไม่น้อยกว่า400ตันนะคะตามที่เราเคยส่งออกให้มาเลเซียประเทศเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปลากระพงขาวจากมาเลเซียเนี่ยเข้าสู่ตลาดไทยในปริมาณที่สูงมากและพบว่าในปริมาณปลากระพงขาวจากมาเลเซียมีสาร

เคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพคราวนี้มาเลเซียก็เลยเอาคืนนะคะจริงๆแล้วต่างคนต่างตรวจมันก็จะแฟร์มันก็จะคุ้มครองนะคะผู้บริโภคใช่ไหมมันก็ต้องมีการตรวจนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยถามว่าเขาใช้ทำอะไรเขาใช้ฆ่าการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะยาต้านไวรัสยาต้านเชื้อรายาต้านปรสิตเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วถ้ามันตกค้างอยู่ในกุ้งอยู่ในปลาเนี่ยนะคะอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับประชาชนข้อมูลจาก WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ระบุวิกฤตนะของเชื้อดื้อยาเนี่ยมันเป็นภัยเงียบค่ะพี่น้องมันเป็นภัยเงียบระดับคุกคามด้านสาธารณสุขเลยทีเดียวหน้าฝนมาแล้วนะคะก็เฝ้าจับตาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ป่วยตอนนี้เฉียดเฉียด 1.7 แสนคนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะคะแล้วก็มีเสียชีวิตไป16ศพเจาะลึกลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มวัยเรียนมีอัตราการป่วยเนี่ยสูงที่สุดอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียจนกระทั่งถึงภาวะแทรกที่รุนแรงปอดอักเสบเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้การแพร่ของเชื้อจะกระจายผ่านการไอ จามฮัตชุยนะแล้วก็การสัมผัสสารคัดหลั่งพวกน้ำมูกน้ำลายโดยเฉพาะในโรงเรียนสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะแนะเลยนะคะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนี่นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะตอนนี้เกิน60นะคะโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะฉีดฟรีให้นะคะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงผู้ใหญ่เอ่ยคนเป็นโรคประจำตัวเอ่ยโรคเลื้อรังอะไรประมาณนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะโอ้ยพี่น้องทักมาดิฉันตามต่อนะคะคุณสังสุราชนะคะคุณหนูเล็กพัชราพรตามต่อด้วยคุณวรชาติคงสมุทรคุณสุมาทักมาจากประเทศนอกประเทศนะคะมาจากยุโรปนะแล้วก็ผอ.สมศักดิ์แพรกม่วงคนนี้ทักมาจากจังหวัดพัทลุงคุณบุญเรียนที่รักนั่นเนี่ยนะคุณไผ่ตะกัวป่าแล้วก็สวัสดีอรุณสวัสดิ์คุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์คุณตั๊กนามวงเพชรจันฉายคุณสุธาทิพย์จันทองนายเว้นวักสีดำไม่ขาวละคุณจอยใจดีสัปดาห์ที่แล้วทักมาสัปดาห์นี้ทักมาอีกนะคะจากตลาดรถไฟส่งคล้านะคุณศิริลักษ์ศักดิ์โชติทิติกุลตามต่อมาด้วยคุณจรูนหน้าแก้วแฟนดิฉันทั้งนั้นนะคะดิฉันจำแม่นจำนานจำหนักนี่คุณผู้ฟังมองเวลาจัดไปสองเพลงนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็เหมือนหุ่นไล่การนี่แหละนะคะสองเวอร์ชันจัดไปเลยค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: ม

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บ่าวต้อนรับพี่น้องนะคะเรารู้จักกันมานานเราทักทายกันมานานนาน22ปีนะคะพี่น้องรู้สึกว่านานไหมที่ฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพระสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เหร่ตัวเตี้ยอ้วนดำโอ้โหความขี้เหร่รวมอยู่ที่ดิฉันนี่แหละคุณผู้ฟังนะเข้ามามองหน้ากันตรงนี้นะคะว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เคารพนะคะพี่น้องที่เคารพก็อยู่กันเยอะสวัสดีค่ะช่างยูเป็นวักขี้เล่าเจียงไฮโออยู่เหนือเจ้านะคะสวัสดีค่ะคุณเฉลียวคำพากะปุ่มคุณรัตดาพันรัตคุณอัมพามงคลศรีสำราญคุณโอ๋คุณวีระช่วยชูนามสกุลกับเดียวกับน้าดิฉันเลยอ่ะนาเล็กวันชนีช่วยชูนะสวัสดีค่ะคุณสายันโพธิศรีถัดมานะคะคุณจิตราศรีจันทร์คุณวรรณาศรีสะอาดคุณณรงค์รักษาเชื้อคุณนัทเกสโลคุณลูกจันทร์คุณวรเมธคงนองคุณถวยเทพทรงชาติคุณจ่าเพิ่มพลพุทธคุณสมบุญมณีคุณเด็กวัดป่าแก้วกรุงเก่าดิฉันชอบนะกรุงเก่าเนี่ยนะคะไปทีไรนี่คุณผู้ฟังเอ้ยจะเอ้ยอะไรล่ะคะกุ้งเผาโอ้โหอร่อยจริงๆแล้วกล้ามกุ้งเนี่ยนะคะเอาไปผัดตัวดิฉันเนี่ยนะคะชอบผัดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้านบัวใช่ไหมใส่บัวก็ชอบใส่บัวจะนิ่มๆนะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะความอร่อยเนี่ยในอาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไม่เท่ากันคุณผู้ฟังว่าจริงไหมบางทีเราบอกว่าเอ้ยไอ้เนี่ยอร่อยมากเลยเสียงสองมาใช่นะคะแต่อีกคนบอกเบเบ

แล้วแต่เนาะเออเหมือนคนใต้นี่แหละนะเออก็กินแกงเหลืองเนี่ยแกงส้มเนี่ยนะคะกินมาได้ทุกวันแหละคุณผู้ฟังแกงส้มปลาแกงส้มหมูเออหมูสามชั้นแกงส้มหมูกรอบอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนเวลาไปอยุธยาเนี่ยค่ะความอร่อยก็จะอยู่ตรงนี้แหละหลังจากที่ไปไหว้นะคะพระแล้วก็ไปเที่ยวดูเจดีย์เก่าๆหาวัดนะคะในการที่จะเดินเล่นอย่างสบายใจพูดถึงของเก่าๆคุณผู้ฟังจำได้ไหมเกมซ่อนของอ่ะเป็นการละเล่นพื้นบ้านเด็กสมัยนี้นะถ้าทางจะเล่นไม่เป็นแล้วแหละที่เขาร้องต่อกันเป็นกลอนสี่คล้องจองขี้ตู่กลางนาขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกยายแก่อละเล่อละชอนนะคุณผู้ฟังจำได้ป่ะที่ผู้เล่นเนี่ยจะนั่งล้อมวงอ่ะเป็นวงกลมๆอ่ะแล้วก็เลือกคนหนึ่งไปอยู่กลางวงอ่ะนอนหมอบปิดตาไว้อยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นขี้ตู่อ่ะคนในวงเนี่ยก็จะร้องขี้ตู่กลางนาใช่ไหมขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกยายแกอละเออละชอนว่าไปเนาะแล้วก็ซ่อนของส่งไว้ข้างหลังอ่ะพอจบเพลงแล้วคนกลางวงที่เป็นขี้ตู่อ่ะก็ต้องลุกขึ้นทายอ่ะว่าของอ่ะอยู่ที่ใครทายถูกคนนั้นก็จะต้องออกมาเป็นขี้ตู่ไงซึ่งพฤติกรรมขี้ตู่เนี่ยนะคะสื่อถึงการทึกทักอ่ะทึกทักเอาเองอ่ะว่าตู่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแบบเนี้ยส่วนไอ้เจ้าตัวตุ๊ดตู่เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นสัตว์เลื้อยคลานในตระกูลเหี้ยหรือว่าตระกูลตะกรวดเนี่ยนะคะตอนตัวน้อยๆเนี่ยคอก็จะมีสีส้มพอโตขึ้นมาสีที่คอก็จะจางลงลำตัวก็จะเป็นลายขวางขั้นสีเหลืองๆอ่ะตั้งแต่คอไปจนถึงปลายหางอ่ะชอบนอนตามโพรงไม้รูหินปักใต้เขาก็จะเรียกว่าเห่าช้างซึ่งไอ้ตู่หรือเห่าช้างเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษแต่เป็นสัตว์คุ้มครองห้ามล่าห้ามครอบครองแสดงว่าห้ามครอบครองต้องเป็นส่วนนี้ว่าปะนะคะคนเป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะเวลาตั้งชื่อลูกเนี่ยก็จะต้องมีความชาญฉลาดด้วยแหละไม่งั้นนะคุณผู้ฟังเนาะไม่ต้องพูดเยอะตุ๊ดตู่ก็คือเออนะแล้วตู่ก็คือ ใช่ไหมอีอีอาวันเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขี้ตู่กลางนานะคะเชิญรับฟังค่ะ

น้องก็บีบคอบีบบังคับข่มเหงสารพัดบอกว่าพี่แหม่มอย่าพูดนานนะพี่พูดได้เท่านี้แหละเอ้ยวันนี้พี่ปินะคะพี่ปิดิสยามกับพี่ก๊อฟติดสยามเขาจะควงกันไปคุณผู้ฟังไปเดินเล่นออกกำลังกายโอ้ยนานๆทีพี่ปิจะยอมให้พี่ก๊อฟควงออกจากบ้านโรแมนติกแท้เดี๋ยวเขาเดินจูงมือกันรายงานเป็นยังไงดิฉันจะแจ้งให้ทราบในสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังมาที่ไอ้ยะหน้าปัดอุ้ยคนนี้มาแล้วแฟนคลับของใครบางคนในอดีตแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นแฟนคลับของแหม่มบุรี

รีรัตไปเสียแล้วนั่นคือพี่ปูพี่ปูกันยรัตมีส่วนรักนะคะจุ๊บจุ๊บสัปดาห์ที่แล้วเจอกันนะคะคุยกันสารพัดนะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเจอผอ.ด้วยผอ.คนนั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าดิฉันเนี่ยนะคะทำเรตติ้งไม่ถึงเขาจะไล่ดิฉันออกเขาพูดงี้ดิฉันเกาะขาเลยแล้วบอกว่าไงวะพอออกกล้าเหรอกล้าไล่แหม่มบุรีรัตน์ออกเหรอออกไปดิฉันก็อดตายอุ๊ยน่าสงสารพูดเล่นกันแต่เอาความจริงมาพูดเล่นนะโอ้ยกลืนน้ำลายแทบจะไม่ลงคอสวัสดีค่ะคุณเอลาวันชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อมอั้นว่าไปสวัสดีค่ะคุณวิไลนะคะคุณวิไลทักทายมาจากจังหวัดพะเยานะคะสวัสดีค่ะคุณมนารีอรุณสวัสดิ์คุณวิรัตเหมพลเทพบอกหนองคายอากาศดีดีนะทำไมต้องทำเสียงสองด้วยก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณนภัทรนี่หนูนิ่มมาแล้วนะคะหนูนิ่มต้มตำ8ครก8ริ้วนะคะจากวัดสุธรตั้งพิกัดเลยต้องไปรับทานนะคะนิ่มส้มต่ำหกครกถัดมาคุณสุเทพคำปิงคุณกะชมนแก้วเรืองจากมหาสารคามนะคะดิฉันจำได้คุณหนูวันสุดประเสริฐค่ะแล้วต่อด้วยคุณอุไรจริตงามจากทุ่งสงคุณบุญฤทธิ์จันเต็มนะคะเป็นคนสุราษฎร์คนนี้ดิฉันจำได้แล้วก็มาอยู่ที่เกาะลันตานี่นะเกาะที่ดิฉันชื่นชอบมากบอกช่วงนี้ฝนตกอย่างแรงออกทะเลไม่ได้นะคะพยากรณ์อากาศบอกเลยค่ะแล้วก็ม้วนน้องม้วนเป็นเด็กวัดพระใหญ่อยุธยาทักทายต่อนะคะแชร์นะครับนั่นแชร์แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็คุณศิระเมธพิชยะเดชากุลวัฒน์คุณรัชนีพันใหม่ทักทายมาบอกอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแหม่มอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณรัชนีจ้าแล้วก็คุณสุวรรณีข้องลิมคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยเนี่ยดิฉันจำแม่นหมดแหละ คุณต้อมหรือคุณต๋อมมิดานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะคุณพานุวัฒนาวิจารณ์น้องตาก็จะหมุนมืออยู่แล้วนั่นแหละดิฉันก็บอกว่าอย่าเพิ่งมุนมานี่ก่อนเลยนะคะจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะคะใจร่มพี่น้องคลังคือกระทรวงการคลังค่ะปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมไม่เข้มไม่ได้นะขับรถยุโรปอะไปใช้บัตรคนจนน่ะเนื่องจากเขาทำอย่างนี้คุณผู้ฟังคือสามีเนี่ยจะกอบสมบัติไว้กับตัวเองให้หมดส่วนภรรยานั้นก็จะไม่มีใช่ไหมไม่มีเงินฝากไม่มีที่ดินไม่มีอะไรที่เข้าเงื่อนไขก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มของคนจนไงแล้วลูกเนี่ยนะคะก็ยังจะเอาแม่เนี่ยนะคะไปหักภาษีรถยนต์น่ะประมาณนั้นเขาก็ได้สิทธิ์คือคนไม่จนจริงอ่ะได้สิทธิ์ส่วนคนจนกว่าจะได้สิทธิ์โอ้โหเหงื่อนี่แทบจะเงือกต้องบอกว่าโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นประมาณนั้นนะคะนี่คนรุ่นใหม่ค่ะผ่อนชะนมผ่อนข้าวมันไก่จนหนี้พุ่ง 27% ค่ะด้านแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็เล็งออกเกณฑ์คุม buy now pay later แปลว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังอ่ะพี่น้องเพื่อสกัดพฤติกรรมการก่อนหนี้เกินตัวในกลุ่มของคนรุ่นใหม่พบว่ามีหนี้สูงถึง52.7% จากบัญชีผู้ใช้ที่พุ่งขึ้นเป็น5ล้านบัญชีมีมูลค่าสินเชื่อรวม 17,900 กับอีก8ล้านซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 99.9 พี่น้องมันเยอะขนาดนี้ถามว่ามันเยอะได้ยังไงก็เยอะด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงสินเชื่อง่ายเกินจนเป็นหนี้ล่องหนเหมือนมองไม่เห็นแต่เพดานเนี่ยนะคะของบางแพลตฟอร์มมันจะมาตามแพลตฟอร์มคุณผู้ฟังตั้งค่าการใช้จ่ายโดยให้ผู้บริโภคเนี่ยก่อนนี่แบบไม่ตั้งใจในสินค้าที่ไม่จำเป็นและราคาค่อนข้างจะต่ำเช่นผ่อนชาไข่มุกอะชาไข่มุกก็ขาย106 บาทมันก็เบิ้ลบวกถูกปะ

เออจากนั้นก็ให้ผ่อนนาน 3-4 เดือนถ้าผ่อนได้ก็ไม่มีดอกแต่ถ้าผ่อนไม่ได้เดือนไหนละเวรเกิดเลยคุณผู้ฟังดอกท่วมมาเลยท่วมมาพี่น้องประมาณนั้นก็กระทบต่ออนาคตทางการเงินของคนในประเทศไทยในระยะยาวต่อมาอีกเมื่อคืนนี้ทองร่วงโอ้โหคุณผู้ฟังร่วงแรงนะคะเหลืออยู่ที่ 4,322 ต่อทอยเอาส์นะคะต่อทอยออนส์เนี่ยนะคะทองไทยก็ไหลลงประมาณ 1,400 บาทต่อบาททองคำเหลืออยู่ที่ประมาณ 68,700 บาทจากเดิมที่เคยพุ่งถึง 82,000 บาทใช่ไหมถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเลขนอนฟาร์มออกมาดีเกินคาดนะคะนอนฟาร์มคือสถิติการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐสะท้อนภาพเห็นว่าตัวเลขที่ออกมาดีนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้นพันธบัตรราคาที่จ่ายดอกเบี้ยตอบแทนก็จะดีขึ้นถามว่าเอ้ยแล้วทำไมนอนฟาร์มออกมาดีแล้วตัวเลขมันดีขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะทำไมมีคำตอบค่ะอธิบายว่าคำตอบคือเฟดก็คือธนาคารกลางสหรัฐภายใต้ประธานเฟดคนใหม่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวขึ้นคราวนี้คุณรู้ฟังนึกออกใช่ไหมดิฉันเคยอธิบายเนาะดิฉันเคยไม่ใช่เรียกอธิบายหรอกเรียกว่าบอกกล่าวใช่ไหมให้ได้ทราบถ้าดอกเบี้ยขึ้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลไปที่ดอกเบี้ยไงเพราะผลตอบแทนมันมีถูกต้องนะคะส่วนทองคำมีดอกเบี้ยมาไม่มีมีแต่การขึ้นลงของอัตราการค้าทองคำเพราะเงินมันเทไปที่การฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยเอ้าทองมันก็ลงมันจะผันผวนอยู่อย่างนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องมากแค่เฟดเนี่ยนะคะไม่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรอกเอาแค่เฟดเนี่ยนะคะง่ายสุดเลยเอาแค่เฟดเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้อ่ะแค่นั้นเนี่ยนะคะมันก็สกัดละสกัดเงินเฟ้อส่งผลให้ทองแล้วก็ซิลเวอร์ก็คือโลหะเงินเนี่ยนะคะโดนเทขายออกมาอย่างหนาแน่นและหนักหน่วงเมื่อคืนนี้ตกแบบนี้เลยอ่ะตกแบบเหมือนหน้าผาเหมือนตกเหวอ่ะเหวสุวัตด้วยประมาณนั้นนะคะแล้วที่สำคัญถามว่าทำไมตัวเลขนอนฟาร์มมันดีขึ้นด้วยนะอ๋อบอลโลกก็มีผลนะคะเวลาอธิบายเนี่ยดิฉันไม่ได้อธิบายคุณผู้ฟังนะคะดิฉันอธิบายในห้องวูมของดิฉันที่ดิฉันทำงานรับจ้างบริษัทเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคิดดูถ้าไม่มีบอลโลกการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เป็นนอนฟาร์มอ่ะมีมั้ยไม่มีคราวนี้ถ้ามีล่ะอ้าวมันก็เกิดการจ้างงานดิใช่มั้ยแค่เนี้ยคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยนะคะเข้าใจได้อย่างง่ายอ่ะสวัสดีค่ะคุณวลีลักษณ์วรการรัศมีสวัสดีนะจ๊ะเอ้นแน่โอ้ยชื่อน่ารักซะจริงความจริงใจมีมั้ยพี่แหม่มไม่มีดิฉันก็อธิบายนะคะอย่างเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ถามว่าจะมาสอนในรายการนี้ได้ไหมพูดเลยค่ะว่าไม่ได้เนื่องจากผิดกฎพอไปรับจ้างเขาเป็นลูกจ้างบริษัทเขาก็ต้องทำตามกฎของบริษัทเขาสวัสดีค่ะคุณสุรชัยอินทกิจคุณจุลีแซ่จึงคุณหนูสวัสดีนะจ๊ะคุณกันนิกาสวัสดีค่ะแล้วก็คุณกันนิกาบอกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฮะอธิบายกันยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ต้องพักดิฉันไม่ได้พักแต่ดิฉันให้คุณรู้ฟังได้พักเนื่องจากข่าวที่จะอ่านต่อไปนี่เป็นข่าวโอ้โหที่ต้องทำใจรุ่มๆมาจากหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นี่เลยคุณกิจมงคลเพชรลัตบอกติดตามน้องแหม่มนะเรียกน้องแหม่มโอ้ยดีใจนานๆทีคน

แก่แบบนี้จะมีคนทักประมาณนี้ถึงแม้จะนะนะหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะบอกแบบนี้ไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านก็ 17,600 ล้านนั่นแหละขู่ทักษิณทักษิณ นี่คืออดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มากบารมีทางการเมืองและเป็นอะไรอีกหลายอย่างโอ้เป็นผู้ที่ยังติดกำไรที่ข้อเท้าอยู่เพราะว่าใบบริสุทธิ์เนี่ยนะคะยังไม่ออกแม้จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายกล้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้ยังทำไมยังนิ่งเฉยพี่น้องมากรมสรรพากรเนาะก็เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรเป็นเงิน 1.7 หมื่นล้านบาทซึ่งสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของภาษีหุ้นของบริษัทชินคอปหลังจากที่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะที่6890/2568เรื่องนี้เนี่ยนะคะเมื่อลงว่าปี2568มันคือวันที่17พฤศจิกายน2568มีคำพิพากษาทำให้คดีนี้ถึงที่สุดและหนี้ภาษีอากรก็ต้องเป็นไปตามการประเมินถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมสรรพากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ก็เปิดเผยว่ากรมสรรพากรเนี่ยได้ติดตามเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างจากนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้กรอบของกฎหมายขีดเส้นใต้500เส้นภายใต้กรอบของกฎหมายมีทั้งการแจ้งให้ชำระภาษีตามมาด้วยการสืบสวนทรัพย์ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าการสืบทรัพย์ว่ามีทรัพย์ที่ไหนถ้าเป็นประชาชนแบบเรานะแบบคุณแบบดิฉันเนี่ยเราก็จะต้องถูกสืบทรัพย์สืบทรัพย์แปลว่าอ๋อมีเงินฝากตรงไหนมีที่ดินตรงไหนมีรถยนต์กี่คันเครื่องบินเราไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามีเครื่องบินก็ต้องตามสืบทรัพย์สืบเพื่ออะไรสืบเพื่อยึดแล้วทำอะไรยึดแล้วอายัดแล้วทำอะไรนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนาะคือเราติดค้างหนี้ภาษีตัวเรานะตัวเราก่อนนะติดค้างหนี้ภาษีสรรพากรโอ้โหตามเราเช็ดเลยคุณผู้ฟังเออเหมือนอย่างดาราติดหนี้อ่ะติดหนี้ภาษีอากรแบบเนี้ยก็โดนนะเออแล้วมีการประกาศใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันคือแผ่นดินนี้คือแผ่นดินไทยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอันนั้นคือหลักการของกฎหมายแต่ความจริงด้านไซจะเป็นอย่างไรดิฉันไม่ทราบได้นะอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยหากได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนต้องไม่ครบนะไม่ครบในจำนวน 17,600 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะคะถ้าได้รับชำระไม่ครบถ้วนจะฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความที่มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการคุณผู้ฟังเห็นไหมเผือกร้อนร้อนเผือกร้อนร้อนอยู่ที่กรมสรรพากรเนี่ยถึงบอกไงว่าเมื่อกี้เนี่ยถึงต้องทำใจร่มๆก่อนที่จะอ่านข่าวนี้แล้วก็เปิดเพลงให้สองเพลงเลยเพลงนี้น่ารักมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมคุณผู้ฟังเป็น

0: เล็กเก้นะเออหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมค่ะส่วนก็คิดกันไป
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม

โหเพลงนี้นี่คนถามกันไปเยอะเลยคุณบรรจงม่วงนวลคุณนิ่มนะคะถามว่าเพลงนี้ชื่ออะไรพี่เป็นเล็กเก้นะคะเพลงชื่อน่ารักมากเลยเพลงชื่อว่าหัวใจก็เหงาเว้นวรรคหัวเข่าก็เสื่อมจัมโบ้มิวสิกขับร้องเหมาะมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะคะอ่ะมาที่เดลี่นิวส์นะคะชายุลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตรรกะอะไรมาคิดนะเดี๋ยวต้องดูว่าลูกเนี่ยมันเอาพ่อแม่เนี่ยมาหักภาษีแล้วลูกเนี่ยได้เลี้ยงพ่อแม่ตามนั้นหรือเปล่ากระทรวงการคลังเขาก็คิดเยอะนะคะมีคนส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วนะคะคุณสุชาดานะคะคงจะชอบเพลงนี้และดิฉันก็จัดให้1เพลงค่ะอีกเพลงหนึ่งต่อจากหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมนะคะต้องเป็นเพลงนี้ค่ะ60แล้วไงเชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกนะคะท่องเที่ยวเวียดนามตอนนี้นี่เติบโตแข็งแกร่งมากเลยพัฒนาซูเปอร์แอปร่วมกับเอกชนชั้นนำโดยใช้ AI และบล็อกเชนรวมข้อมูลท่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันอย่างพุ่งเป้าผักดันให้เกิดรายได้ทะลุขีดจำกัดที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบก้าวล้ำเส้นข้ามเส้น1,000ล้านล้านดองเท่ากับ 1.27 ล้านล้านบาทและตั้งเป้าปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยให้ได้25ล้านคนควบคู่ไปกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คนเวียดนามเที่ยวเวียดนามนะคะ150ล้านครั้งเพื่อผลักดันให้รายได้ทั้งปีเนี่ยแตะอยู่ที่ 1.125 พันล้านล้านดองเท่ากับ 1.14 ล้านล้านบาทดูดิเวียดนามเขาไปถึงไหนนี่จากเวียดนามนะคะไปจีนจีนทำถึงเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวในบนทนไหหนานนะทางตอนใต้ของจีนนะคะก็หวังที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดรายได้หลงจ้งเหล่งเจ้งเขามองที่950,000ล้านหยวนเท่ากับ437,000ล้านบาทเพิ่มเป็น2เท่านั่นก็คือเท่ากับเมื่อเป็น2เท่าเนี่ยนะคะก็จะเบิ้ลเป็นทวีคูณพี่น้องคะนั่นก็คือ204,000ล้านหยวนเท่ากับ938,000ล้านบาทด้วยการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและอวกาศเพื่อสุขภาพการพักผ่อนการแสดงทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญและสินค้า

ปลอดภาษีแบบไฮเอ็นรวมถึงการเปิดเส้นทางระหว่างประเทศนะคะโอ้โห82เส้นทางเชื่อมเมืองที่ใช้ภาษารัสเซียเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันนอกจากนี้ยังเปิดเส้นทางบินระยะไกลไปยุโรปและสหรัฐอเมริกา5เส้นทางทั้งหมดคือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณผู้ฟังจีนทำถึงขนาดนี้ทำจนญี่ปุ่นสะดุ้งเลยนะคะสะเทือนเลื่อนลั่นว่างั้นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นก็แจ้งว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นติดลบ5.5%เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบปีและนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถือเป็นตลาดหลักของญี่ปุ่นมานานหลายปีติดลบไป 56.8% เหลือเพียง 337,000 คนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือเป็นการปรับลดที่แรงในตลาดหลัก Bloomberg Economics เนี่ยนะคะก็มองว่าผลกระทบสะท้อนให้เห็นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงสำคัญมากๆของการท่องเที่ยวโลกในยุคใหม่ไอยาคุณผู้ฟังคะเป็นแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากบูมเบิร์กนิกเกอิเอเชียแล้วก็ bbc.com นะคะบทเพลงนี้มาทันทีเลยค่ะเชิญรับฟังจ้า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: ถึงช่วงหน้าดีใจที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงอีอีอาอาตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องคะถ้าไม่มีใครเนี่ยนะคะนินทาคุณแสดงว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ในเกมส์ถ้าไม่มีใครเอาเปรียบคุณแสดงว่าคุณมีค่าแล้วและถ้ามีใครอยากกดคุณให้ต่ำกว่าแสดงว่าคุณอยู่สูงกว่าเขาแค่นี้แหละขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรที่ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านสมมาตรปรารถนาในทุกประการสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ยิ่งนักวันนี้ช่วงนี้เชิญคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อความสำเร็จและเพื่อปัญญาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังตังโสอิอิโสตังพุทธังปิติอิดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ